0: Okay. To think about critical reading, we begin by thinking about critical thinking. And again, we've had more than one series with Distance Learning Foundation and the RELO office that has focused on critical thinking, the so-called HOTS, higher order thinking skills. And again, if we refer to the curriculum, the section that talked about different kinds of thinking skills, this is specifically related to the synthesizing, the analytical skills. It's not just the simple taking in of information and accepting it. I told you, and therefore it must be true, but assessing this careful consideration that our colleague here suggested is the idea of how can I know whether or not something I've read is true? Or perhaps it's partly true. Perhaps it's true to a certain point, and then there's somebody's opinion. So the minute we begin to read, we are applying these higher order thinking skills in order to become a more critical reader, to be questioning what we read and to see whether or not it's true or what's in it. So how is critical reading different from simple reading? Critical reading is a kind of a literacy that becomes very important. Simple reading is simply that I can see the letters on the screen and I can read it. How is critical reading different from simple reading? It's the ability to apply those thinking skills to the reading process and to be questioning and trying to unearth the truth of what's in the written text that we need to be working on with our students. So I'll let Ajahn Naraporn discuss that.
1: ค่ะอาจารย์มาจีก็ได้กล่าวว่านะคะ critical reading เนี่ยก็อยู่ใน critical thinking skills นะคะหรือที่เรียกว่า high order thinking skills นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐนะคะแล้วก็บริษัททีโอทีจำกัดเนี่ยได้เคยจัดการอบรมในลักษณะนี้นะคะในหัวข้อ critical thinking skills นะคะประมาณ2ซีรีส์ด้วยกันนะคะซึ่งท่านอาจารย์สังยังสามารถที่จะหาดูได้นะคะจากเว็บไซต์ของ
0: The truth of what's in the written text that we need to be working on with our students. So I'll let Ajahn Naraporn discuss that.
1: ค่ะอาจารย์มาจีก็ได้กล่าวว่านะคะ critical reading เนี่ยก็อยู่ใน critical thinking skills นะคะหรือที่เรียกว่า high order thinking skills นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐนะคะแล้วก็บริษัททีโอทีจำกัดเนี่ยได้เคยจัดการอบรมในลักษณะนี้นะคะในหัวข้อ critical thinking skills นะคะประมาณ2ซีรีส์ด้วยกันนะคะซึ่งท่านอาจารย์สังยังสามารถที่จะหาดูได้นะคะจากเว็บไซต์ของเรานะคะที่ www.dlf.ac.th นะคะค่ะที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้นะคะแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะดูเทปที่มารีรันได้นะคะทางช่อง DLF 14หรือว่าถ้าทาง True ก็ช่อง199นะคะก็จะมีหัวข้อ Critical Thinking อยู่ตลอดเวลานะคะเรารีรันอยู่เรื่อยๆอาจารย์บอกว่า Critical Reading เนี่ยแตกต่างจาก Simple Reading ก็เนื่องจากว่าถ้า Simple Reading เราก็อ่านไปเฉยๆแต่ว่าถ้า Critical Reading คืออ่านอย่างคิดวิเคราะห์นะคะสามารถที่จะเลือกนะคะอ่านแล้วก็ดูก่อนนะคะว่าดีไม่ดีถ้าดีก็อ่านต่อแล้วพออ่านต่อเนี่ยเราก็ตั้งคำถามไปด้วยนะคะว่ามีเหตุผลอะไรที่เขาเขียนอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะคืออ่านด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งตัวนั้นคือ critical reading skill นะคะซึ่งมีความสำคัญมากๆสำหรับในชีวิตประจำวันนี้นะคะซึ่งมีข้อมูลทุกอย่างถาโถมเข้าหาเราได้ง่ายมากตามสื่อออนไลน์นะคะเราจะเลือกอย่างไรที่จะอ่านอะไรนะคะและใช้ประโยชน์จากมันให้ดีที่สุดค่ะ
0: I just thought of one thing that I want to add before we go into an activity with this, and that is in the past, let's say when I started to teach, there was very much the opinion that when children are learning to read, let's say basic literacy, reading literacy, usually happens when children are about between 5 and 7 years old. And when I was learning to teach, the belief was really that children that age, all they need to do is learn how to decipher the letters and be able to read the text. That's all they had to be able to do, and then understand what it meant. What we're noticing now is that even in very basic literacy classes with very young children, many teachers are asking the question about the text, is it true? And how do you know it's true? So that already in many classrooms, we're seeing children who are very young already being asked to be critical readers. And sometimes the simple question of, is this true? Are the students.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็เสริมอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเรียนเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะเรียนที่จะเรียนรู้การอ่านเนี่ยก็เรียนผสมคำเรียนอ่านไปทีละคำทีละประโยคนะคะแล้วก็แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณครูที่สอนเด็กเล็กสมัยนี้ก็สามารถที่จะนำ critical thinking เข้าไปสอดแทรกได้แค่ถามว่า is it true นะคะจริงไหมนะคะตามเรื่องที่อ่านตามนิทานที่อ่านเนี่ยจริงไหมนะคะจริงไม่จริงเพราะอะไรนะคะหนูคิดว่าอย่างไรตรงนี้เราสอดแทรกได้ตลอดเวลาค่ะ
0: All right, you need to look in your packets, and there's one worksheet, it's called Obamacare Worksheet Number 1, if you can find that worksheet. This worksheet simply has two questions on it. We're going to be using a topic that is very big in the United States right now. It's a very huge topic in terms of the upcoming presidential election, and this is the idea that's become known as Obamacare, obviously after our President Obama. And using this worksheet and talking to your partner, the questions on the worksheet are, what do you already know about Obamacare?And the recent U.S. Supreme Court decision. Just as last time I was with you, you had a big Supreme Court decision that had happened at that time. We have had a big Supreme Court decision about Obamacare just recently. So with your partner, discuss and jot notes. What do you already know about Obamacare and this decision? And then secondly, what questions do you have about it? So we're beginning a critical reading activityThat you're actually doing, beginning with your partner.
1: ค่ะ อาจารย์ดูที่ worksheet เบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็มีสองคำถามค่ะก็คือว่าเกี่ยวท่านอาจารย์ทราบเรื่อง Obamacare ไหมคะแล้วก็ Supreme Court decision นี่คืออะไรคะลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะค่ะหมายถึง Supreme Court Decision เกี่ยวกับเรื่อง Obamacare นะคะค่ะ

0: Just to be clear, my friends, we're going to read the article afterwards. Now is not the time for reading the article. Now is the time for talking. This is what we call a pre-reading activity. And the pre-reading activity, it's important to be talking because you're trying to find out what you already know. And maybe you don't know anything about Obamacare, and that's okay if you don't know anything. You say, I have no idea. Don't know about Supreme Court decision. No idea. That's fine. But now is the time to just talk with your partner about, and maybe what do you think Obamacare is? What would you guess? Okay, so this is a pre-reading activity. We're going to read the little Bangkok Post article in a minute.
1: ค่ะอาจารย์ค่ะก็อาจารย์ต้องดูแต่เวิร์กชีทนะคะดูแต่คำถามในเวิร์กชีทยังไม่ให้อ่านอาร์ติเคิลนะคะก็ถ้าอาจารย์ไม่ทราบแต่อาจารย์ลองเดาซิว่าคำว่าโอบามาแคร์เนี่ยหมายถึงใครหมายถึงอะไรนะคะโอบามารู้จักใช่ไหมคะแล้วแคร์อันนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ Supreme Court Decision Supreme Court เราก็ทราบใช่ไหมคะศาลสูงของสหรัฐDecision เกี่ยวกับอะไรอาจารย์เดาได้ไหมคะค่ะก็ถ้ายังไม่ทราบเรื่องนะคะอย่าเพิ่งอ่านค่ะอันนี้ก็คือเป็น Pre-Reading Activity นะคะถ้านักเรียนของท่านพอเราบอกว่าลองเดาซินะคะจากสองคำถามนี้แล้วก็นักเรียนมาอ่านเรื่องเราก็คงบอกว่าอุ๊ยตายผิดขั้นตอนเหมือนกันนะคะ

0: Okay, can we start? In Naratawat, please. What are some questions that you have when you see this article?
1: Sorry, it's me again, because no one, they not confident to speak English. And for me,
0: I understand.
1: And for me, question that I have about the topic about Obamacare, three questions. How expensive does the medical treatment in USA when compared to Thailand? And is it about the rich have to pay for the poor by paying the tax? Like, they have to pay more tax. And for the 26 states that sue over the law, it means that half of American people agree with this policy and half of them are against with that, right? Yes, this is all three questions.
0: Yeah, wonderful. Thank you very much. I'm not going to attempt to answer the questions because that's not actually the purpose of the activity. But what is wonderful in the three questions that she shared is it expresses a curiosity and a desire to learn more about it. So her two questions are, how does the American system compare with the Thai system? That's a really good question that could lead her now into more thinking, more research, maybe interview somebody from the USA to find out and make the comparison. But she also makes an observation at the end. So if 26 states had gone through this process, that it got to the Supreme Court, does that mean that the United States is split in terms of their support of Obamacare? That's a really interesting question, because it's not just about, are we talking about half of the citizens of the United States, or are we talking about half of the state governments of the United States, or half of the court systems? What are we really talking about here? So these questions really are very rich and would then take us to another level of exploration, where we're having to really work now to understand something that is actually quite complex. Before we go to Hua Hin, I'll let you go ahead with that.
2: ค่ะท่านอาจารย์จากนราธิวาสนะคะก็ตั้งคำถามมาสองคำถามนะคะคำถามแรกก็คือว่าระบบเนี้ยนะคะของสหรัฐเนี่ยนะคะเรื่องการจ่ายเงินภาษีเพิ่มเพื่อที่ให้ได้รับบริการทางการแพทย์เนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับของระบบของไทยได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงคือว่าถ้า26รัฐเนี่ยนะคะเขาเห็นด้วยกับกฎหมายนี้อเมริกามีทั้งหมด52รัฐนะคะก็ครึ่งหนึ่งเลยนะคะอีกครึ่งหนึ่งล่ะนะคะแปลว่าไม่เห็นด้วยหรืออย่างไรนะคะซึ่งคำถามทั้งสองคำถามนี้อาจารย์มาร์ตี้บอกเป็นคำถามที่อาจารย์ใช้คำว่า rich มากนะคะคือหมายว่าเราสามารถที่จะพูดคุยนะคะหาเหตุผลหาคำตอบไปได้อีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องตอบอย่างไรกับคำถามพวกนี้นะคะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อตั้งคำถามพวกนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรคะเรากำลังใช้ critical thinking skill ของเรานะคะแล้วก็นั่นเป็นสิ่งซึ่งเราควรจะสนับสนุนนักเรียนของเราให้ใช้นะคะไม่ใช่คำถามที่มีแต่ yes no นะคะค่ะ
0: All right thanks how about from Hua Hin a couple questions that this generated for you
3: We have two questions about this article the first one is why do they have an agreement about this policy Obamacare and what are pros and cons of buying the insurance that they have to pay more so just only two key questions that we would like to know
0: Yeah, so but I'll just touch on the second one because I think that's a particularly important one that I would have to say as a citizen of the United States, I feel I need to do that also, the pros and cons. What is the real debate about here? Is it just politics, which we were talking about in the car over how politics is kind of a game, you know? Is it just politics or are there real...pros and cons. And what are they? In order for me to have any kind of an opinion about this, I need to have really looked at both sides. What is good about Obamacare? What is maybe not so good? So this is a very important and key question.
2: Okay. ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะที่โรงเรียนมะแรงบดอาจารย์วารีก็บอกว่าคำถามนะคะมี2คำถามแต่ว่าอาจารย์มาตี้บอกขอโฟกัสที่คำถามที่2ก็คือว่า what are pros and cons of this law นะคะก็คือข้อดีข้อเสียนะคะของกฎหมายนี้นะคะเป็นอย่างไรหรือว่าอาจารย์ก็เพิ่มเติมว่า is it only just for politics นะคะหรือว่าเป็นนโยบายทางการเมืองทางการหาเสียงเท่านั้นนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งน่าที่จะอภิปรายเพิ่มเติมใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะ
0: I would just add one more thought to that, and that is when we begin to engage with topics in the world through a critical reading lens, we perhaps find ourselves in what we call the big gray area. It could be that it's neither good nor bad, but maybe has some good aspects and some bad aspects, and sometimes,When we're developing these critical thinking skills, critical reading skills, we have to become comfortable, and we have to help our students become comfortable with the fact that a lot of things are not one or the other, but have elements of both. And that's a more complex way of thinking.
2: ค่ะอาจารย์ก็เสริมว่านะคะยิ่งเราใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์มากเท่าไหร่เราก็จะพบว่าทุกสิ่งในโลกนี้นะคะมันอยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่สีเทานะคะคือไม่มีอะไรถูก 100% ไม่มีอะไรผิด 100% ไม่มีอะไรดำกับขาวชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เนี่ยทำให้เราต้องใช้เหตุผลให้มากๆนะคะใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากๆนะคะเพื่อที่จะดูว่าส่วนไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันนะคะ
0: Okay, thanks. All right, coming back home to Bangkok, we have one or two questions from anybody here, please, about the article. Something different, perhaps. A volunteer, please. Yes, please. Thank you. Go ahead.
4: I have one, and Ajahn Dalat have another one. My question is, why the Republican Party leader, Mitt Romney, disagree with Obamacare?
0: Uh-huh.
4: Something like that.
0: That's a good question. And it takes you inside, that question leads you into the

0: the political machinery of the United States. You know, and one of the questions you might ask is it just posturing? Is it just political because it's Obama's program and he's one of the candidates, so the other candidate has to dislike the program? I mean, that could be. Or maybe Mitt Romney has very justified, clear ideas why he's against it that have less to do with politics. I suppose that's a possibility. But your question leads you into really looking at the way the political system works and what's happening right now in the political debate in the United States.
1: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์นิรมลนะคะที่กรุงเทพนะคะก็ตั้งคำถามว่า why does Romney disagree with Obamacare นะคะก็อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าคำถามนี้ก็นำไปสู่การวิเคราะห์ได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่า Romney เนี่ยก็อยู่ในพรรคฝ่ายตรงข้ามกับโอบามานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการเมืองก็คือว่าในเมื่อเป็นพรรคตรงกันข้ามเป็นคนละพรรคกันแล้วก็เป็นคู่แข่งที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยหน้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝ่ายหนึ่งเสนออะไรอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องไม่เห็นด้วยนะคะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ารอมนี้เนี่ยมีเหตุผลที่ดีนะคะที่แท้จริงนะคะในการที่จะไม่สนับสนุนนโยบายนี้นะคะตรงนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งน่าคิดวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบค่ะ
0: โอเค Was there a second question that you wanted to ask?
2: My question is not like the politics that Obama cares, but I would like to know if we visit America and we have the accidentand go to the hospital. This is we can get like a health care or something like that for the visitor, for the tourist.
0: Yeah, yeah. Again, I could answer your question, but I'm not going to, because it's just to look at the question. It's a question that brings something kind of very abstract into a personal level. If I travel to the United States, what's going to happen to me? And maybe you had thought about that previously. Maybe you've already been to the United States. I don't know. Maybe you know somebody who had an experience. But what this does is it brings it out of the realm of just a topic that's kind of abstract and makes it something that you think about for your own life or for that of your child or your student or somebody. What will happen to them that maybe you hadn't thought about before? All right, so this is all examples of how we begin to read critically when we encourage ourselves to ask questions of all kinds. I'll go ahead and let you sit. Yeah.
1: ค่ะท่านอาจารย์ดาราจากที่ช่องห้องสูงที่กรุงเทพนะคะก็ตั้งคำถามอีกอันหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเป็นนักท่องเที่ยวไปอเมริกาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนี้เราจะได้รับการดูแลรักษาฟรีด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้คำถามนี้ก็อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเป็นคำถามซึ่งก็นำไปสู่การคิดได้อีกเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอาจารย์ชี้ประเด็นว่าเป็นคำถามซึ่งนำจากเรื่องที่เหมือนกับจาก abstract ไปสู่ real life นะคะก็คือเมื่อกี้เราอ่านเรื่องนโยบายเรื่องการออกกฎหมายนะคะซึ่งก็เป็นเพียงกระดาษใช่ไหมคะยังไม่ใช่การปฏิบัติจริงแต่นี่อาจารย์ดารัตถามเนี่ยก็เหมือนเป็นการตั้งสมมุติตั้งกรณีศึกษาขึ้นมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่ว่าถ้าเกิดจริงนะคะเหตุเกิดเหตุการณ์จริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกฎหมายนี้จะครอบคลุมหรือไม่นะคะก็เป็นประเด็นอันนึงที่จะมาที่เน้นย้ำว่า critical thinking skill critical reading เนี่ยนะคะคือลักษณะนะคะนะคะการอ่านแล้วตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์นะคะหาเหตุผลนะคะการยกตัวอย่างเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้กับสถานการณ์ของเรากับคอนเท็กซ์ของเราบริบทของเราซึ่งตรงนี้ทั้งหมดก็อยู่ในที่อาจารย์เฉลียวศรีพูดเมื่อกี้ทั้งนั้นเลยนะคะสมรรถนะทั้ง5นั่นนะคะค่ะ
0: I'd like to refer you to the next handout which on the top says Obamacare Bangkok Post Reader Responses What's interesting about this and we're not going to spend a lot of time on it but I will just kind of talk you through this handout These were on the Bangkok Post website. So that little article that you just read was on the Bangkok Post website. And then different readers had the opportunity to write their own opinion. So now we've got an article that has some facts in it, 26 states, Supreme Court decision, who voted which direction on the Supreme Court. But now you begin to have a lot of opinions. So response number one, the person says that their health insurance cost went up already from Obamacare. Used to be $300 a month, now it's $600 a month because of Obamacare. And then they say at the end, is it affordable health care for all? No. Okay, so this person says strongly, forget about it. Response number two, he said even before Obamacare, my health insurance went from $278 up to $795 per month. That's even before this happened, and he said, Romney is in the pocket of the pharmaceutical drug companies, meaning he's making money from the healthcare system somehow through lobbying or whatever. I hate to think how much higher my insurance will go if, God forbid, Romney is elected. So this person has the opposite perspective. It's another opinion, right? The third person is kind of responding to both of them and asking additional questions. Are my costs going to go up? The politics of me, me, me. This person is saying, it drives me crazy that everybody's concerned about themselves. What about people who cannot get access to good health care? So again, critical reading requires you to think carefully about each person's perspective and to try to see what they're actually trying to say in these, because each of these is an opinion. It doesn't necessarily mean that any one of them is true or not true.
1: อาจารย์มาจี้ก็ให้ดูชีทแผ่นนี้นะคะเป็น reader responses นะคะเป็นคำตอบเป็นผู้อ่านนะคะเขียนมาตอบโต้ตอบข่าวเมื่อกี้เนี้ยนะคะก็มี3ท่านด้วยกันแล้วแต่ละท่านก็มีความเห็นแตกต่างกันนะคะทั้งเห็นด้วยกับโอบามาไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามีความเห็นที่แตกต่างนะคะเราเวลาเราอ่านเราก็ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่จำเป็นว่าที่จะต้องไปเชื่อทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าหรือว่าทั้ง3คนที่ตอบมาเนี่ยมีความเห็นตรงกันข้ามกับโอบามาทั้ง3คนเราก็ไปคิดเลยว่ากฎหมายนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเราต้องคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะคะไม่ใช่เชื่อตามที่ใครเขาพูดหรือเขียนค่ะ
0: All right, thanks. We're now going to continue looking at Obamacare just a little bit longer. It's taking this from another lens. So this comes from a U.S. publication. You have an article that is very long. We're not going to read it. You can take that home. But you have a worksheet that's where the top says 5 Obamacare myths. And then it says Bill Keller, New York Times.And there are 1 through 5 listed. These are the titles of the myths. So what does the word myth make you think of? What is a myth? Sorry, go ahead. It's not real, not true. Yeah. Yeah, a myth is supposedly something that is not true, that is made up.So already we have a sense of this author's perspective, don't we? These are things, he's saying, these are things that people believe about Obamacare that are not true. And he describes, in the article, he goes into some length about it. It's quite a detailed article. But I'd like you to talk with the partner about what do you think these 5 myths mean?And we'll go through, we'll go from site to site, we'll take each one, one by one. But again, you're applying your critical thinking skills, and there's not necessarily a right or wrong answer about this because you haven't read the article yet. This is your opinion. What do you think each one of those 5 is about? And this time we'll start in Bangkok and go the other way around, to Hua Hin and then Narachewan.
1: ค่ะสำหรับชีทแผ่นนี้นะคะเป็นชีทที่อาจารย์มาดีตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามโดย based on บทความนะคะซึ่งค่อนข้างยาวจาก New York Times นะคะซึ่งเรายังไม่ได้อ่านและเราก็ไม่ต้องอ่านนะคะอาจารย์เราดูแต่คำทั้ง5ประโยคนี้ที่ท่านอาจารย์มาดีเขียนมานะคะอาจารย์บอกว่าให้เราลองดูทั้ง5ประโยคนี้แล้วก็ดูซิว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราพอจะทราบเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ของโอบามาอยู่บ้างแล้วจากที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะเพราะนั้นลองดูทั้ง5ประโยคนี้นะคะแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์ดูค่ะอาจารย์ไล่ไปทีละประโยคนะคะแล้วก็ลองคุยกับเพื่อนอาจารย์นะคะ ค่ะก็เช่นเดิมนะคะก็ลองเดาดู
3: ฮัลโหล
1: ค่ะอาจารย
3: ์ค่ะจากนราธิวาสนะคะอาจารย์ค่ะเป็นไปได้ไหมคะถ้าสมมติว่าบางทีเนี่ย อยากแสดงความคือคิดว่าอาจารย์หลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี้อะค่ะเขามีความคิดเห็นแต่ว่าอาจจะด้วยรู้สึกเขินอายนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาไทยได้ไหมคะแล้วให้อาจารย์ช่วยแปลภาษาอังกฤษ
1: ได้เลยค่ะได้ความยินดีค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะ
3: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ดีค่ะค่ะอาจารย์คะ เพื่อไม่ให้อาจารย์ต้องดูหมดทั้ง5ประโยคอาจารย์มาร์ตี้บอกว่ากรุงเทพนะคะดูเฉพาะ1กับ2ค่ะประโยคที่1กับ2หัวหินประโยคที่3นะคะแล้วก็นราธิวาสประโยคที่4กับ5นะคะแล้วก็ทางนราธิวาสนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะคือตอบพูดเป็นภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะช่วยแปลให้ค่ะ

0: Okay, and for number four, we have two different ideas about that. First one is leave it to the states, they'll fix it. For me, I think it not to make deal over it somehow. Politicians will lead it in the way they want. They don't really listen to people's voice. And we have another idea.
1: I think it's different. It's the opinion from citizens of America. Each state government will take care of their own health care.
2: Okay, great. I'm not going to say which one I think is right or wrong, but I think it's interesting. Isn't it interesting that you have two different ideas? And that's the whole point of a critical reading exercise, is to accept the different ideas as being a starting point. Afterwards, then, of course, you will go and read the article or have your students read it later. But you start from different places in terms of what you wonder. How about the fifth statement? What do you think that means? Obamacare is a loser. Run against it. Run from it. But for heaven's sakes, don't run on it. What is that all about, do you think?
0: On this topic, we agree that people like against its policy and want to strike for it, to make a strike.
2: So, oh, I see. So the whole idea of how are people going to react if Obamacare carries forward? Are they going to rise up against it? Okay, that's a reasonable question, a reasonable perspective. And when you have a chance to go and read the article, you can then test whether or not you're correct. So let me do that, and then I'll summarize.
3: ค่ะก็ทั้งสองประโยคนี้ค่ะประโยคแรกก็มีการตีความนะคะที่ต่างกันท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่บอกว่า leave it to the states เนี่ยท่านหนึ่งก็บอกว่าก็ปล่อยให้ทำไปเถอะให้นักการเมืองก็ทำไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วนักการเมืองนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตีความว่าควรจะให้รัฐเนี่ยดูแลแทนนะคะไม่ใช่รัฐบาลกลางแต่ว่ารัฐเพราะว่าอเมริกาเขาแยกเป็นรัฐนะคะส่วนประโยคที่5ก็หมายความว่าก็คือมันมีความถ้าเผื่อว่าโอบามาทำอันนี้นะคะนโยบายนี้ก็อาจจะแพ้เลือกตั้งก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์ก็ลองกลับไปดูอ่านบทความดูนะคะว่าที่อาจารย์ตีความนี้ถูกหรือไม่ค่ะ
2: All right I want to just do a quick summary of what we've just done and then touch on assessment briefly which we will then pick up on more next time what I wanted to make the point about is in this idea of critical reading whatYou're really doing is you think about the text that you're going to bring to your classes and topics that are of interest to your students, and you're thinking about a ways of getting the students involved in the topic even before they read anything. As my colleagues here were saying, we're familiar with the concept of reading between the lines. We know there's more than just what's written down. There's people's opinions, ideas, thoughts.But what we're trying to do with a critical reading activity is we're trying to get our students engaged already with using their powers of thinking, their critical thinking skills, their prediction skills, their guessing, because then they're already engaged with the text in a different way. And this is a different kind of literacy than just being able to read the words on the page. Let you go ahead, Narwhal, with that.
3: Okay.ก็อาจารย์มาตี้ได้สรุปนะคะว่าก่อนที่เราจะคือตอนทักษะในการอ่านนี้นะคะที่เราสอนนักเรียนเนี่ยเอาเท็กซ์ให้นักเรียนอ่านแต่ก่อนที่จะอ่านนี้นะคะก็นำไปสู่ pre-reading ที่ทำเมื่อกี้นะคะซึ่งอาจจะให้นักเรียนช่วยกันตั้งคำถามนะคะดูหัวข้อหรือว่ามีคำถามนำให้เนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เขาเนี่ยคิดอะไรที่พยายามเชื่อมโยงนะคะกับสิ่งที่เขากำลังจะได้เรียนสิ่งที่กำลังจะได้อ่านนะคะอย่างที่เราใช้คำว่าสกีมานะคะเชื่อมโยงสิ่งที่เขาเคยรู้มาก่อนสิ่งที่เขาเคยได้รับทราบมานะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยรู้จักกันที่จะเดาใช้ความคิดวิเคราะห์ซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของ critical reading skills ค่ะ
2: All right because the time has run by so quickly I'm just going to put out this topic. And we will begin next time.

0: session, which is in a, I forgot the date of the fifth session. Do we know what the date is? Anyway, the idea is for you to experiment with critical reading skills in your classes and bring some examples, or send them to Shay ahead of time. So the fifth session is already in September, I'm sure. So the next one is August 10th, and then it's the 20th. Yeah, it'll be in early September. So you have some time, but don't forget to practice a little bit with this idea. And we will be together again on Friday, the 10th of August, all together here. I'll let Arjan Naraporn just review all that.
1: ค่ะสำหรับหัวข้อประเมินผลนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็จะขอไปกล่าวถึงในคราวหน้านะคะการประเมินงานที่เกี่ยวข้องกับ การนำข้อมูลจากออนไลน์มาใช้นะคะ สำหรับการบ้านนะคะสำหรับเซสชั่นหน้านะคะก็คือให้อาจารย์ขอโทษค
0: ่
1: ะ
0: sorry
1: ค่ะอาจารย์ลองนำตัวอย่างนะคะงานของนักเรียนนะคะที่ เกี่ยวกับ critical thinking critical reading skill นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเป็นเท็กซ์ของอาจารย์ที่ใช้สอนอยู่เนี่ยก็ได้แต่ว่าอาจารย์ไปกระตุ้นให้เขาอย่างเช่นตอน pre reading ก็ได้ลองคิดนะคะตั้งคำถามขึ้นมานะคะที่จะเป็นในเชิงวิเคราะห์ที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหาเหตุผลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าคำถามที่หลังจากอ่านแล้วตั้งคำถามเพิ่มเติมที่ไปในเชิงวิเคราะห์ก็ได้นะคะก็น่าจะเป็นคำถามที่นอกเหนือจากในหนังสือนะคะที่เราสอนกันนะคะคำถามที่นักเรียนคิดขึ้นเองนะคะแล้วก็อาจารย์นำข้อมูลนั้นมานำเสนอด้วยนะคะก็จะเป็นเซสชั่นที่5ซึ่งก็ถัดจากนี้ไปอีก4สัปดาห์นะคะค่ะอาจารย์ลองนับไปเพราะว่าเรานี้จะมีเซสชั่นละ2สัปดาห์ต่อครั้งนะคะค่ะเพื่อที่จะมานำเสนอให้อาจารย์เชค่ะ
0: โอเค so that brings us to the end of today thank you so much ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ see you in
1: ค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะท่านอาจารย์จากที่นราธิวาสนะคะท่านอาจารย์จากหัวหินโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาจากหลายแห่งนะคะที่อยู่ในห้องส่งที่กรุงเทพหวังว่าคงพบกันอีกในคราวหน้านะคะอีก2อาทิตย์ค่ะค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วโ
1: อ้
5: จริงเลยอ่ะ
3: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำ

ความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่ๆ
1: นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับหลังจากที่เราได้พูดถึงหลักสูตรโครงการครูพันใหม่ไปแล้วหลายครั้งนะครับหลายท่านก็มีคำถามข้องใจต่างๆมากมายครับบางครั้งก็พูดกันถกกันในเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจบมาแล้วจะมีตำแหน่งรองรับจริงหรือไม่ทุนการศึกษาที่ว่าจะให้นี่ให้เท่าไหร่ให้ทุกคนไหมแล้วสมัครได้ที่ไหนอย่างไรมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนที่ไหนไม่ร่วมบ้างต่างๆเหล่านี้ครับวันนี้ผมจะสอบถามจากผู้ที่ถือว่ารู้ลึกรู้จริงกับโครงการครูพันใหม่นี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้คงจะได้เคลียร์ข้อสงสัยต่างๆที่มีเยอะแยะมากฮะเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับว่าปีการศึกษา2554นี้ที่เราบอกจะเริ่มโครงการนี้ตกลงรับเลยใช่ไหมฮะปีนี้
1: คืออย่างนี้ครับเดิมทีในการประชุมกับคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยทุกคนสรุปกันว่าจะเริ่มรับในปีการศึกษานี
0: ้
1: นะครับที่จะเริ่มในไม่กี่เดือนข้างหน้า
0: ครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนไม่ชอบทำอะไรแล้วมีประเด็นค้างคา
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าพอลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างมาก
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆนี่ครับกว่าที่ทางความพร้อมเนี่ยมีรัฐบาลมีความพร้อมให้ทุกอย่างนะครับต้องพูดถึงประเด็นนี้ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์ให้เงินผมมาแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
0: ครับ
1: ปัญหาก็คือว่าสถาบันฝ่ายผลิตเนี่ยพร้อมด้วยหรือเปล่าคือตัวมหาวิทยาลัยทั้งหลายนี่ครับปัญหาก็คือเรื่องเนี่ยมันกระบวนการของขั้นตอนระบบทั้งหลายเนี่ยมันก็ผมก็ไม่โทษเป็นความผิดใครแต่ว่ามันก็ต่างคนต่างช่วยกันผิดคนละนิดคนละหน่อยมันเริ่มเดือนมาตั้งแต่เดือนกันยาตุลา
0: ปีที่แล้ว
1: ที่เราพยายามเร่งที่จะรอรับแต่กระบวนการของการจัดสัมมนาหลายครั้งทำเวิร์กช็อปกันก็หลายครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรต้นแบ
0: บ
1: นะครับก็ได้มาพอได้หลักสูตรต้นแบบมันก็จะมีมาตรฐานต้นแบบว่าการจัดหลักสูตรนักศึกษาสมมุติว่าต้องมีเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบจากปริญญาตรีมาเป็นปริญญาโทผมทวนให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าพอเป็นปริญญาโทนะครับการเรียนจบของเด็กเนี่ยมันก็ต้องเรียนแตกต่างไปเนื่องจากว่าเราต้องการโครงการครูพันใหม่เพื่อเปลี่ยนระบบศักยภาพของครูเราต้องการคัดเด็กมาการที่เด็กจะเข้าไปเรียนได้ก็ต้องเรียนจบที่ 3.00 ซึ่งแตกต่างกับการเรียนครู5ปีปริญญาตรีซึ่ง 2.00 ก็เรียนจ
0: บ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเรียนเป็น 3.00 ต้องเรียนจบในระดับปริญญาโทกระบวนการของคนครูที่มาสอนนะครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเองเมื่อก่อน

0: นั้นเป็นปริญญาตรีได้
1: ครับ
0: แต่จะสอนให้เด็กจบปริญญาโทอาจารย์ปริญญาตรีก็ต้องไปเรียนให้ตัวเองพ้นเป็นปริญญาโท
1: ต้องโทหรือด็อกเตอร์
0: ต้องเป็นโทถือเป็นโทแล้วก็หรือเป็นด็อกเตอร์ด็อกเราก็จะต้องมีปริญญาเอกเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนใหม่ให้ที่ผมเคยบอกว่าครูพันใหม่ต้องเป็น4นักก
1: ็
0: คือเป็นนักสอนนักคิดนักจิตวิทยาแล้วก็นักวิจัยเพราะฉะนั้นกระบวนการของการเป็นนักวิจัยก็มันก็จะต้องมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกที่จะดูแลงานวิจัยอาจารย์ระดับปริญญาเอกเนี่ยครับด็อกเตอร์1คนก็ดูแลเด็กได้ไม่เกิน5คน7คนหรือในช่วงเปลี่ยนผ่านเราอาจจะอนุโลม7คน10คน
1: ครับ
0: อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปริญญาโทก็ต้องรีบไปเรียนเป็นปริญญาเอกกระบวนการตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหา
1: ครับ
0: กับกระบวนการอีกอันนึงก็คือว่ามีความพร้อมหลักสูตรพร้อมอาจารย์พร้อมก็รอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1: ครับ
0: ก็เป็นขั้นตอนเพราะนั้นผมก็บอกว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยต้องมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน
1: ครับ
0: เพื่อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1: งั้นฟังมาทั้งหมดนี้ปีการศึกษาเริ่มได้
0: ตอนนี้นี่ยังมีมาหลายมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: ที่ยังยืนยันว่าตนเองพร้อม
1: อ๋อ
0: นะครับเดิมทีเนี่ยยืนยันมา30กว่ามหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: แต่ผมเนี่ยบอกกับทางสำนักงานการอุดมศึกษาว่า30กว่ามหาวิทยาลัยที่บอก50กว่าหลักสูตรที่ยืนยันมาเนี่ยก่อนที่จะอนุมัติไปให้เปิดรับเด็กได้เพื่อไม่เกิดปัญหาต้องตรวจสอบให้แน่นอนซะก่อนที่จะประกาศ
1: ว่าพร้อมจริง
0: เพราะว่าพร้อมจริงไม่ใช่ความคำว่าพร้อมแล้วส่งมาว่ามีอาจารย์ด็อกเตอร์เท่านี
1: ้
0: มีปริญญาโทเท่านี้มีรอสอเท่านี้มีผอสอเท่าน
1: ี้
0: แต่มีแต่จำนวนไม่มีรายชื่อมาผมไม่ได
1: ้แล้วถ้าถามณวันนี้ความพร้อมนี่ออกมาชัดเจนไหมมหาวิทยาลัยไหนเข้าร่วม
0: คือ
1: ย
0: ัง
1: ต้องรอ
0: คือยังมีบางส่วนต้องยอมรับความจริงครับว่ากระบวนการเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นของใหม
1: ่ครับ
0: มันเป็นของใหม่มีความแตกต่างเยอะจากเดิมคือเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทั้งหมด
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันแตกต่างออกไปเยอะมากถามว่าบางส่วนคงเปิดได้ไหมเปิดได้ครับจำนวนมากน้อยเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึงผมก็ยังยืนยันว่าโครงการนี้ยังเดินไป
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดได้ทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีหลายมหาวิทยาลัยที่จะต้องเลิกสอน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับจะต้องเลิกสอนไปเลยเพราะว่าถ้านโยบายอย่างนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อผมพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเพราะการยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่กลับมาผมกลับมาไปนั่งที่เดิมแน่นอนครับผมเดินต่อ
1: ครับ
0: แต่ผมตอบแทนไม่ได้ว่ารัฐมนตรีท่านใหม่มาท่านจะขอเสนอครม.เปลี่ยนแปลงอะไรไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้แล้วรัฐมนตรีท่านใหม่มายังเดินตามแนวผมเนี่ยเนื่องจากผมบอกแล้วว่าเราทำเนี่ยครับหนึ่งเราต้องการปฏิรูประบบการศึกษาด้วยวิธีการยกระดับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆตามพ.ร.บ.
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จะพิมพ์ออกมาใหม่เขาต้องมีความสามารถมีความสามารถเฉพาะต่างๆต้องเรียนเก่งต้องเป็นอย่างที่ผมบอกกระบวนการของการคัดสรรเด็กเนี่ยเราถึงต้องมีแรงจูงใจ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราต้องการเด็กเก่งเด็กจะต้องเรียนได้ 3.00 ตลอดจะต้องเรียนวิชาเฉพาะได้ 3.00 ขึ้นไปจะต้องเรียนในอนาคตครูพันใหม่ที่จบออกไปนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าวันนี้พ่อแม่ที่มีเงินก็พยายามเอาลูกเข้าเรียนโรงเรียนเอาโรงเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร
1: ์ครับ
0: แล้วถามว่าพ่อแม่ที่ไม่มีเงินล่ะครับเด็กที่อยู่ชายแดนชายขอบเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดถึงเวลาหรือยังที่เราต้องยกระดับการศึกษาไปเขาให้เท่าเทียม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกับอีกไม่กี่ปีนะครับในปีอีก5ปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูพันใหม่ของเราเนี่ยเมื่อเรียนจบออกไปนะครับเด็กครูเหล่านี้เนี่ยจะต้องพร้อมกระบวนการที่วันนึงรัฐบาลสามารถยกระดับโรงเรียนประจำอำเภอหรือโรงเรียนดีประจำตำบลสอนเป็นกึ่งอินเตอร์ก็คือสามารถสอนเป็นวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้เด็กของเราทุกคนต้องออกไปเตรียมพร้อมว่าเมื่อยกระดับตรงนั้นปั๊บครูทุกคนจะต้องที่ออกไปจากโครงการครูพันใหม่ต้องสอนในระดับห้องเรียนพวกนี้ได้ทันที
1: ได้ในทั่วประเทศจริงๆฟังโดยหลักการนี่ดีมากแล้วก
0: ็
1: สิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายให้ครูพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงตรงนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านก็เห็นด้วยแต่ความไม่นิ่งทางการเมืองหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใครจะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่รู้มาดูแลกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะฮะสองคือความที่มหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะเปลี่ยนทุกอย่างใหม่เกือบหมดแบบนี้ถามว่าแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่นั่งชมรายการอยู่ ขาจะมีความมั่นใจได้ไงแล้วเขาคิดว่าถ้าลูกมาสมัครเรียนครูจะมีหลายอย่างที่เราเคยพูดมาหรือไม่ผมเรียนถามไล่ไปเลยนะหนึ่งคือเอาเริ่มจากที่บอกว่าจบมาแล้วมีงานทำแน่นอนมีตำแหน่งรองรับแน่นอนจะยังมีเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าเขาต้องมาลุ้นว่าใครจะมากลับมาเป็นรัฐมนตรี
0: ผมตอบนิดนึงก่อนครับไม่ว่าผมจะเป็นรัฐมนตรีหรือคนข้างหน้าเปลี่ยนหรือไม
1: ่ครับ
0: โครงการครูพันใหม่มีหลายแบบ
1: ครับผม
0: มีตอนนี้ยังมี5ปีอยู่ซึ่งกำลังจะลดลงไปภายใน2ปีข้างหน้านะครับก็จะหมดไปอันนี้เนี่ยยังรับอยู
1: ่ครับ
0: ส่วน6ปีปริญญาโทเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีเริ่มรับอาจจะมีพร้อมจำนวนน้อยมากก็ตามแต่ก็จะมีที่เปิดปีนี้แต่ส่วนใหญ่นี่ครับหลายมหาวิทยาลัยยืนยันกับผม
1: ครับ
0: นะครับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยยืนยันว่ายังไงปีการศึกษาถัดไปเปิดแน่นอนไม่ว่าจุฬานเรศวรมศวที่ไหนก็
1: 6ปี
0: พวก6ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย6ปีนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: อีกกระบวนการหนึ่งก็คือปีนี้เนี่ยถ้าลูกท่านพร้อมเรามี4บวก2ก็คือเรียนจบคณะอื่นมาเรียนวิชาครูอีก2ปีเป็นปริญญาโทนะครับเรียนจบปริญญาตรีคณะอื่นที่เราต้องการมาบวกอีก2ปีปริญญาโทวิชาครูก็ประกันการมีงานทำได้ทุนเหมือนกัน
1: ได้หมดเลยนะฮะประกัน
0: ได้หมดครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันส่วนที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยโดยทางการเมืองมันจะไปเป็นประเด็นของ6ปีปริญญาโทนะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคนว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
1: แล้วต้อง6ปี
0: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
1: ครับ
0: เขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมครับเพราะบรรจุเป็นครูทำงาน2ป
1: ีอยากต่อโท
0: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
1: ครับ
0: เขาพอก็ลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
1: ครับก็ช่วงเวลาเขาหายไป
0: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นน่ะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
0: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
1: ่
0: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได้อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต
1: ่เราจ
0: ะ
1: เป็น
0: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
1: ้
0: เพื่อให้เด็กไปต่อทั้งหลายได้มีโอกาส
1: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
0: มีประกันการมีงานทำ
1: ครับ
0: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับผมไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่าจบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำ
1: ใช่ฮะมีการพูดมีการโพสต์กันอยู
0: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี
1: ้เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
0: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับมีทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวทสควคก็คือทุนของคณะกรรมการส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวทเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให้
1: ครับ
0: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
1: แต่ว่า
0: ระหว่างเรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับ เรามีค่าหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
1: ์
0: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
1: อันนี้ต้องสอบแข่งไหมฮะ
0: ต้องสอบครับต้องสอบ
1: แบบไหน
0: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับ ดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการนะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้ว

0: นะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคน
1: ครับ
0: ว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
1: แล้วต้อง6ปี
0: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
1: ครับ
0: เขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมครับพอบรรจุเป็นครูทำงาน2ป
1: ีอยากต่อโท
0: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
1: ครับ
0: เขาพอก็ลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
1: ครับช่วงที่เขาหายไป
0: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นน่ะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
0: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
1: ่
0: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได้อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต
1: ่เราจ
0: ะ
1: เป็น
0: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
1: ้
0: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายเนี่ยมีโอกาส
1: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
0: มีประกันการมีงานทำ
1: ครับ
0: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ
1: ผม
0: ไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่าจบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำเน
1: ี่
0: ย
1: มีการพูดมีการโพสต์กันอยู
0: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี้
1: เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
0: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับมีทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวทสควคก็คือทุนของคณะกรรมการส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวทเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให
1: ้
0: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
1: แต่ว่า
0: ระหว่างเรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีค่าหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
1: ์
0: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคร
1: ับ ต้องสอบแข่งไหมฮะ
0: ต้องสอบครับต้องสอบ
1: แบบไหน
0: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับ ดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการนะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้วเดิมเราให้ทุน23คนถ้าเข้าเป็นตัวแทนได้ไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเราให้ทุนเรียนจนจบปริญญาเอกนะครับต่อมาเราขยายแล้วก็วันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตน
1: ์ครับ
0: พระท่านมีพระดำรัสมาว่าเอ๊ะจริงๆเด็กที่ก่อนแคมป์เนี่ยประมาณที่เด็กแคมป์ก่อนหน้าแคมป์สุดท้ายก็คือเข้าค่ายก่อนนั้น300กว่าคน400คนเนี่ยน่าจะสนับสนุนผมก็รับใส่เกล้ามาปฏิบัติได้นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยเราก็จะจับทุนให้เด็กอย่างนี้เข้าเรียนในหลักสูตรของเราทั้งหมดนะครับก็จะส่งเข้าเรียนในลักษณะพวกนี้เราก็จะมีทุนให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนี่ครับทุนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังมีอีกหลายแบบถ้าเด็กเรียนเก่งชอบสนใจวิทยาศาสตร
1: ์
0: ผมก็มีทุนให้เป็นเรียนจนเป็นอาจารย์ก็มี นะครับอันนั้นเนี่ยเราจะรับเด็กตั้งแต่ปริญญาตรีเลยนะครับพอปริญญาตรีเนี่ยเรียนปริญญาตรีในประเทศนะครับเราส่งถึงปริญญาเอกเราเรียนปริญญาตรีในประเทศถ้าอยู่ในสอบได้ 10% แรก
1: ครับ
0: ตอนนี้เรารับ180คนถ้าอยู่ใน18คนแรกผมส่งไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศ
1: ครับแล้วต่อด็อกเตอร
0: ์แล้วก็ต่อจนจบด็อกเตอร
1: ์ถ้า
0: พวกที่ไม่อยู่ใน 10% แรกเรียนปริญญาโทในประเทศไปสอบได้ 10% แรกของในระดับปริญญาโทผมก็ส่งไปเรียนปริญญาเอกในต่างประเทศ
1: ทุนมีพร้อมถ้าเด็กเก่งและขยันและมั่นและตั้งใจมั่นจริงๆฮะครับงั้นถามถึงการรับสมัครเลยดีกว่าครับปีการศึกษา2554นี้บางมหาวิทยาลัยก็เริ่มต้นแล้วบางมหาวิทยาลัยอาจจะยังพร้อมน้อยมากน้อยต่างกันออกไปแต่รับสมัครนี่รับสมัครไงฮะม.6 ก่อน
0: ก็รับสมัครม.6 ครับเราดูคะแนน
1: เราแยก
0: ก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยไปดำเนินการแต่ว่าเรากำหนดไปว่าเกณฑ์ที่จะรับเด็กเข้ารับทุนเราเนี่ยครับเด็กต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.00 GPAX นะครับแล้วก็ควรจะมีคะแนนภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสำหรับโครงการปริญญาโทนะครับเมื่อเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยภายในปีหนึ่งถึงปีครึ่งเราจะพยายามผลักสอนภาษาให้เด็กเป็นกรณีพิเศษนะครับภายในปีแรกหรือปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เด็กสอบนะครับโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากกพ.
1: ครับ
0: เดิมจะเป็นสอบโทเฟลแต่ค่าใช้จ่ายของโทเฟลสูงเราก็มีสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นของจุฬาลงกรณ์ของตอนนี้อีกทางธรรมศาสตร์ก็กำลังเทียบอยู่กับกพ.อยู่เหล่านี้เนี่ยก็ถ้าเราก็ปีแรกถึงปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เขาสอบให้ได้โทเฟลประมาณ400
1: ครับ
0: นะครับเราก็เรียนจบ6ปีเนี่ยเราจะพยายามให้เด็กของเราเนี่ยสอบไม่ใช่พยายามครับจะทำให้เด็กของเราจบที่500
1: ครับ
0: ภาษาโทเฟล
1: 500
0: เพื่อที่จะสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นม.6ดูตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับเปิดสอบใช่ไหมฮะที
0: ่
1: จะรับแล้วก็ถ้าเป็นปวส.จบปวส.มาอยากจะมาเข้าโครงการนี
0: ้ปวส.มานี่ครับเราก็มีครับเราก็โครงการครูพันใหม่ก็มีการเป็นครูช่างนะครับเราก็มีโครงการเหล่านี
1: ้ที่ไหนบ้างนี่คือดูรายละเอียด
0: ดูรายละเอียดเดี๋ยวอย่างนี้ครับว่าที่ผมไม่พูดถึงรายละเอียดว่าที่ไหนบ้างเนี่ยเพราะว่าเรากำลังรอการประชุมขั้นสุดท้าย
1: อ๋อครับผม
0: เนื่องจากว่าการประชุมนะครับมหาวิทยาลัยก็ขอเปลี่ยนขอเลื่อนวันขอความพร้อมเก่ากลับไปทำใหม่มันก็ไม่เสร็จสักทีนึงนะครับพอเสร็จเนี่ยผมก็ได้ให้นโยบายว่าเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์เลยว่ามหาวิทยาลัยไหนคณะไหนพร้อมเปิดรับบ้าง
1: งั้นเดี๋ยว Teachers Talk อาจจะได้นับอีกครั้งในตอนนั้นนะ
0: ครับผม
1: มีอะไรอีกไหมครับที่ท่านคิดว่าน่าจะได้มาเล่าให้กันฟังในเรื่องรายละเอียดของโครงการนี้ที่หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจไม่ชัดเจนอะไรต่าง
0: คืออย่างนี้ครับว่าเรื่องโครงการเนี่ยคนชอบถามว่าทำไมต้องเป็นปริญญาโท
1: ครับ
0: นะครับผมเชื่อว่าหนึ่งก็คือว่าการที่ต้องเป็นปริญญาโทเนี่ยเพราะว่าเราต้องการคัดเด็กให้เป็นเด็กเก่งสองก็คือว่าถ้าเราไม่คัดเด็กตั้งแต่ต้นเราไปเพิ่มเงินเดือนให้ในตอนปลายไม่ได้เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติความสามารถของเด็กแต่เมื่อเราคัดเด็กโดยเรามีแรงจูงใจว่าเราให้เขาเรียนฟรีประกันการมีงานทำอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเขาจบเนี่ยครับเขาจบได้ปริญญาโทเขาไม่ต้องไปวิ่งดิ้นรนที่จะไปเรียนต่อในอนาคต รวมกับเมื่อเขาจบมานี่ครับฐานของการบรรจุมันก็แตกต่างกัน
1: ขั้น
0: ใช่ครับคนหนึ่งมาสตาร์ทขั้นเงินเดือนที่ปริญญาโทนะครับ

0: มันก็เดินตามไปเป็นขั้นเงินเดือนของปริญญาโทอันนั้นคือเรื่องของตัวเด็กที่เราพยายามช่วยชักจูงแต่ที่สำคัญครับสิ่งที่จะได้รับไปสู่ประเทศชาติผมเชื่อว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติจริงๆ
1: ครับ
0: แม่พิมพ์ปั้นออกไว้แม่พิมพ์สวยมันปั้มออกมาผลงานก็ต้องออกมาสวยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือการปฏิรูปการศึกษาจริงๆ
1: ครับ
0: แล้วก็ผมเห็นในหลายประเทศเขาก็ทำสำเร็จเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเราเป็นประเทศเล็ก
1: ครับ
0: ทรัพยากรเราไม่มีเราไม่มีน้ำมันใหญ่ๆเราไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่เราจะสู้กับเขาในอนาคตได้ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1: ์ครับคือการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: เรียนถามท่านด้วยเจตนาที่ท่านบอกแบบนี้แต่ว่าหนทางที่ดูหูข้างหน้ามันเยอะเหลือเกินเรื่องการเมืองยังไม่นิ่งใครจะมาเป็นรัฐมนตรีความพร้อมของที่ต่างๆความเข้าใจของคนท่านมั่นใจว่าสิ่งนี้จะสำเร็จได้หรือไม่และถ้าสำเร็จต้องเพราะอะไร
0: สำเร็จหรือไม่เนี่ยครับผมว่าผมยังเชื่อมั่นว่าจะสำเร็จเพราะผมคิดว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือในขณะที่ผมทำผมดำรงตำแหน่งผมก็พยายามเสนอแนวความคิด
1: ครับ
0: ที่มันสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้และเป็นความคิดที่ในสังคมยอมรับ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเสนอไปนี่ครับแน่นอนครับมีข้อขัดแย้งแต่ข้อขัดแย้งมักจะเกิดในผู้ปฏิบัติไม่ใช่ข้อขัดแย้งที่เกิดจากระบบของคนที่มองในเรื่องของนโยบาย
1: ครับ
0: ผมก่อนที่ผมจะตัดสินใจผมประชุมกับนักวิชาการทางการศึกษาเยอะมากทุกท่านเนี่ยเห็นดีเห็นงาม
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันเป็นข้อความอุปสรรคขวางหนามทั้งหลายมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับผมก็ยังคิดว่ารัฐมนตรีท่านต่อไปที่มานะครับนั่นก็คงก้าวเดินไปตามนี้ผมเคยบอกกับกรรมการครับว่ารูปแบบเนี่ยผมนำเสนอก็จริงใช่แต่ว่าแนวความคิดมติทั้งหลายออกจากกรรมการกรรมการก็คือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้ไปไหนถึงวันผมไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขะเปลี่ยนแค่ประธานคณะกรรมการครูพันใหม
1: ่ครับ
0: กรรมการทุกท่านยังอยู่
1: ก็ยังอยู่ชุดเดิม
0: เพราะฉะนั้นถ้ากรรมการทุกท่านยังแข็งอยู่ว่าตามที่ยืนมีมติกันไว้
1: เพราะเห็นด้วยกันมาก่อนแล้ว
0: ใช่ครับอย่างหลายเรื่องเนี่ยครับที่มีการขอแก้ไขขออะไรกรรมการยืนยันบางเรื่องเนี่ยมหาวิทยาลัยขอมาผมก็บอกว่ากรรมการบอกว่าอย่าเอาเข้ามาเลยท่านประธาน
1: ครับ
0: ท่านรัฐมนตรีไม่ต้องเอาเข้ามาแล้วล่ะเขาบอกว่าเมื่อเขาขอมาก็ถ้าเรายังเห็นเหมือนเดิมก็ขอให้ย้ำมติแล้วกันก็ผมเสนอไปทุกเรื่องก็ย้ำกันมา4ครั้ง5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปแล้วถามว่าถ้ากรรมการทุกท่านยังยึดมั่นในสิ่งที่ท่านคิดอยู่ร่วมกับผมวันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครมาเปลี่ยนได
1: ้ครับผมครับและสุดท้ายครับมีโครงการดีๆอะไรสำหรับในการพัฒนาครูและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อไปถึงเด็กนักเรียนของพวกเราชาวไทยต่อไปท่านมีอะไรครับ
0: ก็จริงๆแล้วนี่ครับมันมีเรื่องที่ผมเข้ามาแล้วก็ทำไว้หลายเรื่อง
1: ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเรียนครับว่าการพัฒนาเนี่ยเราชอบบอกว่าประเทศไทยทำไมถึงไม่มีผลผลิตไม่มีอะไ
1: ร
0: เราขาดนักคิดเราขาดนักวิจัยเราขาดนักวิทยาศาสตร์กระบวนการการผลิตเหล่านี้เนี่ยต้องมาเป็นระบบนะครับผมถึงได้พยายามที่จะสร้างศักยภาพต่างๆเช่นผมเข้ามาผมก็ให้สสวทดูแลเรื่องการทดสอบศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เด็กตั้งแต่อนุบาลปฐม3ขึ้นมาการกระจายระบบการศึกษาที่เท่าเทียมกันด้วยใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆผ่านมติครม.ไปชั้นหนึ่งแล้วมติครม.ให้ไปทำความตกลงกับหน่วยงาน10หน่วยงานเข้าใจว่าจะเข้าอาทิตย์หน้าก็ผมก็จะวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลงไปในยังโรงเรียนมัธยมศึกษา
1: ครับ
0: อีก 10,000 แห่งทั่วประเทศด้วยความเร็วสูงมากครับ100เมกะบิตเพอร์เซคันด์เพื่อที่เราจะสามารถสอนระบบด้วยระบบทางไกลนะครับต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะลูกจะเด็กจะเรียนอยู่ในอำเภอไหนในประเทศไทย
1: ครับ
0: มีโอกาสเรียนกับอาจารย์เตรียมอุดมอาจารย์มหิดลวิทยาดุสรอาจารย์สาธิตใช่ครับเพราะอะไรครับผมได้ประสานไปทุกท่านบอกว่ายินดีครับ สอนไม่ได้ท่านก็ให้เอาเทปไปออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทั่วประเทศเข้าโรงเรียนทั่วประเทศจะได้ดูได้เรียนพร้อมๆกัน
1: ครับแล้วถ้าเกิดเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองมีคำถามสงสัยเกี่ยวเรื่องโครงการครูพันใหม่นี่ครับอยากสอบถามรายละเอียดนี่สอบถามได้ที่ไหนบ้างครับ
0: สอบถามได้ที่ศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์ของสำนักงานการอุดมศึกษาได้เลยนะครับ02-576-5555ครับ
1: ครับ
0: กับอีกเบอร์นึงครับ02-578-5777ครับ
1: ครับผม
0: หรือจะเปิดเข้าไปดูที่ www

0: mun.go.th ก็ได้นะครับ
1: ครับก็ขอเชิญนะฮะเมื่อข้อมูลต่างๆมีเพิ่มเติมเชิญที่ Teachers Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ได้ครับ
1: ทอดครูจะได้เป็นสื่อที่บอกไปถึงทั้งคุณครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนด้วยครับนี่คือโครงการครูพันธุ์ใหม่ครับตามหลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนครับโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆที่อยากเป็นครูจะได้เป็นครูอย่างที่ตั้งใจเพื่อไปพัฒนาเด็กไทยในอนาคตด้วยขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับ Teachers Talk แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะได้พูดคุยกับท่านอีกครั้งนึงนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับขอบคุณท่านครับ
2: ดีครับ
1: ชมรายการย้อนหลังหรือว่าจะชมตอนอื่นๆของโทรทัศน์ครูได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันครั้งหน้าลาพร้อมกับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ถ้าถามว่าในหลักการวิทยาศาสตร์คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไปสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรได้บ้าง
1: การหมุนค
0: ่
1: ะ
0: การหมุนมีอะไรอีก
2: การทดแรงครับ
1: แรงบีบของมันทำให้น้ำอ้อยมันเกิด
0: ก็แต่แม้แรงที่เราพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแรงเสียดทานใช่ไหม
3: จริงๆแล้วในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเรามองว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินั่นเองความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีอยู่แต่มันเป็นการอธิบายโดยมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่ามันมีขั้นตอนในการที่จะอธิบายหลังจากที่ได้มาสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เป็นไฮเทคนึกให้หรือไฮเทคโนโลยีเท่านั้นหรือมันเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นของใหม่ๆเท่านั้นเราเพราะว่าจริงๆแล้วของเก่าๆซึ่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะภูมิปัญญาที่มีความเป็นเฉพาะตัวของเขาอยู่เหมือนกันมันเป็นตัวนึงที่ทำให้เราเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยกับธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้พยายามเอามาอธิบายด้วยกันเท่านั้นเองก็เลยเปิดเป็นวิชาเลือกตัวนึงก็คือเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร
0: ์ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้จริงๆชื่อของมันคือเครื่องหีบอ้อยทีนี้ในการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ไม่ยากอะไรเราจะเอาท่อนอ้อยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนอ้อยก็จะถูกค่อยๆดึงเข้าไปเห็นว่าถ้าเราเอาอ้อยใส่นี้มันก็จะโดนดึงเข้าไปเห็นไหมฮะถ้ามันจะดึงเข้าไปก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็อ้อยมันก็จะผ่านออกมาทางด้านนี้ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูภูเราจะเห็นว่าภูมันถูกแบ่งเป็นช่องๆๆเราคิดว่าเขาจะแบ่งภูนี้ให้มันเท่ากันได้ยังไง
2: ถ้าก็เป็นในความคิดผมนะว่าให้เชือกพันรอบแล้วก็เอามาพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งครับมันจะเหลือเป็นส่วนมาให้เราคร
0: ับ โอ้แสดงว่าเกิดร่วมสมัยจริง
3: ๆให้เด็กมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายผิดถูกไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญแต่อยากจะทราบความคิดเห็นเพราะเวลาเด็กอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นออกมาปั๊บเนี่ยเราจะทราบว่าเด็กคิดยังไงแล้วก็ประสบการณ์เดิมของเด็กจะเป็นตัวทำให้เราทราบจากการอธิบายความคิดเห็นเขาด้วยว่าเขามีประสบการณ์เดิมยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเติมเขาเราจะทำยังไง
0: เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นของใช้หรือเป็นของเล่นเกี่ยวกับอะไร
2: เป็นรางส่งน้ำครับ
1: เอาไว้แบบประดับในแบบบ่อน้ำอะไรอย่างนี้แบบเป็นน้ำพุเวลาเราให้น้ำก็สวยงาม
0: เราลองมาดูกันนะว่ามันใช้ทำอะไรอันนี้เป็นของเล่นอย่างนึงของคนพื้นบ้านเขาเรียกว่าหนอนเดินมันมีหลักการวิทยาศาสตร์อะไรอยู่ในของเล่นชิ้นนี้บ้างเราลองมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยชิ้นเดินคิดว่าอะไรมีอะไรอยู่ในหนอน
1: มีแม่เหล็ก
0: หรือเปล่าม
2: ันน่าจะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงครับเพราะว่าสังเกตว่ารางมันจะเฉียงลงมา
3: ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเด็กอธิบายได้แต่สิ่งที่เด็กอธิบายอาจจะไม่ใช่เป็นตัวทฤษฎีเป๊ะๆเราก็เป็นผู้ที่เสริมเข้าไปว่าสิ่งที่เด็กอธิบายเนี่ยมันก็ถูกแล้วเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีทฤษฎีอีกทฤษฎีนึงที่รองรับเรื่องนี้ซึ่งทฤษฎีนั้นอธิบายอย่างนี้แม้สิ่งที่เธออธิบายเนี่ยมันก็มีส่วนถูกแล้ว

0: แล้วก็มีทฤษฎีนี้มาเสริมเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มอ๋อจริงๆทฤษฎีนี้มันเริ่มต้นมันมาจากวิธีการอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้าเรามองไอ้ตัวหนอนเดินตัวเนี้ยเราจะพบว่าจริงๆมันมีความรู้หรือมีหลักการนักวิทยาศาสตร์อยู่ตอนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมีสองเรื่องละนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวหนอนเองซึ่งมีแม่เหล็กอยู่ที่ว่าเราทราบได้ยังไงถือว่าในนี้มันถึงไม่แตกสอง
2: เวลามันติดกัน
1: มันโดดกันแสดงว่าจริงแล้วในหนอนตัวหนึ่งมันจะมีแม่เหล็ก2อันซึ่งเวลามันกลิ้งไปมันอาจจะทำให้มีแรงดูดมีแรงผลักกันใช่ไหมฮะทำให้หนอนกับการเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาหรือเป็นการถ่วงน้ำหนักใหญ่ใช่ไหมก็เลยทำให้หนอนสามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆอีกประเด็นหนึ่งการที่หนอนมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยเกิดจากแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักของตัวหนอนเองเนื่องจากว่าเราทำรางให้มันเอียง
0: สิ่งหนึ่งที่เด็กอยากมีความอยากหรือเด็กรู้สึกหรือเด็กมักจะเรียกร้องคือไอ้ของเล่นเหล่านี้มันทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพาเด็กไปดูนะครับก็คือจะพาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยซึ่งเป็นปราชญ์หรือเป็นผู้รู้ที่เกี่ยวกับการทำของเล่น
3: ลูกเขานี่ไม่จะร้องเป็นสามเสียงนะเสียงอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวมันร้องมันจะขันอย่างนี้ถ้ามันจะเรียกหาตัวแม่ผู้อื่นมาหามันจะเลยเนี่ยนักศึกษาหรือไปได้ไปชึกอยู่ในที่ในห้องแคบๆนะต้องออกมาอย่างนี้ศึกษาอุ้ยยังไม่จบในอยากเรียนที่ก็ศึกษาอย่างนี้เรียนศึกษาไม่จบตลอดชีวิตโครงการอุ้ยสอนหลานเริ่มมาแต่ปี45สอนบุคคลทั่วไปหรือเยาวชนเด็กหรือนักศึกษาสอนขั้นพื้นฐานการเรียนเรื่องเรียนรู้นอกโรงเรียนเรียกว่าเรียนรู้ดูเห็นทำเป็นเล่นสนุกรู้สึกภูมิใจที่มีคนส่งเสริมนั่นน่ะสั่งสอนแล้วก็สืบสานอย่างมหาลัยทุกมหาลัยนี่ส่งเสริมแล้วก็ดีใจที่ภูมิใจอยู่ได
0: ้การที่พาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของทักษะกระบวนการในการทำของเล่นจะได้ความเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกระบวนการการทำของเล่นละสิ่งหนึ่งที่มันตามมาด้วยก็คือหลังจากที่นั่งทานกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไปสักระยะหนึ่งเด็กจะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือนอกจากในแง่ของตัวความรู้ก็จะได้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองรุ่น
4: ตั้งแต่อุ้ยทำมานี่โดนบีบบาดไปกี่รอบแล้วคร
3: ับมีบวยมันก็ได้ใช่อย่างมันต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิ
5: รู้สึกดีอะค่ะเป็นการเรียนรู้ที่แบบไม่น่าเบื่อค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดมากขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลเรื่องของแรงอย่างคอปเปอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะการตัดตุงการทำปาตะเพียนก็สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะ
6: ก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างก็คือเราจะมาอยู่ๆเนี่ยจะมาทำเลยไม่ได้เราต้องอาศัยประสบการณ์ใช่ไหมครับใส่ประสบการณ์แล้วก็ไปปรับใช้ในการเป็นครูเหมือนกันครับประสบการณ์ในการที่จะไปสอนเด็กในการที่จะไปทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจเราต้องให้เด็กเนี่ยเกิดการลงมือทำด้วยตัวเอง
0: เมื่อครูได้เรียนวิชานี้หรือนักศึกษาได้เรียนวิชานี้ไปแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เห็นแนวทางหรือมีแนวคิดที่จะดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
1: ์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ของเล่นพวกเราแบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะแล้วเราเอาไปลองวิเคราะห์กันดูเนาะว่าถ้าสมมุติว่าเอาของเล่นเหล่านี้ไปใช้สอนในวิชาเอกของเราจะไปสอนในเรื่องอะไรได้บ้างทีนี้เขาก็จะพัฒนาออกมาแต่มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาปรับใครที่ใช้กระลามันจะเวิร์กไหม
7: แต่ถ้าจะเป็นกระดาษเอามาทำเป็นกล่อง
8: เป็นรูป
7: ก็น่าจะง่ายกว่า
1: เอาไปใช้สอนอะไรได้บ้างเนี่ย
9: สอนในเรื่องของความสมดุลแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงของหมูแต่ละตัวด้วย
10: นักเรียนก็จะสนใจเพราะว่ามันเป็นของเล่นของเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเข้าสู่เรื่องของรูปทรงก็ได้ค่ะหรือว่าใช้ในเรื่องของการวัดหนายาวเท่าไหร่ความยาวเนี่ยค่ะวัดจากตรงนี้วัดรัศมีวงกลมนี้ได้ค่ะ
0: แล้วมันก็มีสื่ออีกเยอะแยะมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อที่อยู่ในห้องทดลองเช่นบ้านโบราณของทางภาคเหนือเนี่ยจริงมันมีความเกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นทำไมบ้านจะต้องหันหน้ามาทาง ใต้ในทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถอธิบายได้บ้านของทางเหนือเนี่ยเขาจะหันหน้ามาทางใต้แสงพระอาทิตย์จะส่องแล้วตรงหน้าบ้านเนี่ยได้รับแสงทั้งวันและตอนหน้าหนาวเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นตรงหัวแต่พระอาทิตย์จะเคลื่อนในลักษณะที่อ้อมที่เขาเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่เขาทำให้บ้านสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตรงหัวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นในแนวนี้มันก็จะไม่ส่องหน้าบ้านมากนักบ้านก็จะไม่ร้อน
8: รู้สึกประทับใจนะคะที่แบบว่าภูมิปัญญากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งอย่างบางครั้งในปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันก็ก้าวล้ําเทคโนโลยีไปแล้วใช่มั้ยคะแต่ว่ามันยังมีอีกมุมนึงที่เราเนี่ยต้องมองว่าภูมิปัญญาของเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้นะอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางครั้งเราต้องเป็นประดิษฐ์สื่อการสอนหรือว่าไปนําการสอนนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องหยิบยกหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้ไปใช้บ้างไม่ใช่ใช้แต่เพียงสื่อทางเทคโนโลยีอย่างเดียวอะค่ะก็เห็นว่ามันใช้อยู่กับทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตเราอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายๆอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่บางทีเราก็ไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นมันคือวิทยาศาสตร์เงี้ยค่ะพอได้มาเรียนก็มีบางอย่างที่ทำให้เราหยิบยกขึ้นมาแล้วเราก็ได้คิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1เด็กรู้จักประยุกต์ใช้นะครับประเด็นที่2เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนาสื่อขึ้นมา3เด็กเขาจะไม่ยึดติดกับเรื่องของการต้องใช้สื่อที่มีรูปแบบคงตัวเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นมีนักศึกษาอยู่คนนึงที่อยู่โรงเรียนแม่แจ่มเขาก็ได้เอาแนวคิดนี้ไปปรับเอามาใช้เป็นตัวฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
11: ์อาจารย์ก็พยายามสอนให้รู้จักว่าจะทำยังไงให้เด็กเรียนแล้วรู้สึกสนุกในการเรียนวิทย์เรียนแล้วนำไปใช้ได้อาจารย์ก็จะใช้วิธีการต่างๆที่มันมีอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่ค่อยมองเห็นก็นำตรงนั้นมาใช้แล้วพอมาเป็นครูบรรจุจริงๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบรรจุอยู่ในดอยจากนี้ไปอีกประมาณ80กว่าโลซึ่งเป็นทางธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็นำสิ่งนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเอามาใช้ดูแล้วมันก็ใช้ได้ผลแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากสำหรับเขา
12: สวัสดีค่ะคุณครู
13: สวัสดีค่ะท่านเรียนทุกคนอุปกรณ์เหล่านี้พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยของเราได้ใช้มาจนกระทั่งถ
11: ึ
13: งท
11: ุ
13: กว
11: ัน
13: น
11: ี้ชุมชนแม่แจ่มนะคะเป็นชุมชนที่ทอผ้าจะดังมากในเรื่องของการทอผ้าสิ้นตินจกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้จะใช้ในกระบวนการทอผ้าทั้งหลายสามารถนำมาใช้ในเรื่องของแรงถ้าเราขึ้นกระดานสอนในเรื่องของแรงมันจะดูน่าเบื่อมากแต่ถ้าเด็กได้เล่นมันก็จะได้เยอะกว่าที่แบบเราไปเอาสื่อภาพที่เด็กไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเอามาสอนเด็กจินตนาการไม่ออกวิทยาศาสตร์ถ้าจินตนาการได้และสัมผัสลงมือทำเด็กจะทำได้และทำได้ดี
13: เธอกะประมาณด้วยสายตาเธอคิดว่าน้ำหนักทั้งสองข้างนี้เท่ากันไหม
12: ไม
13: ่อ่ะสมมติว่านี่คือตัวคานมันจะมีจุดหมุนอยู่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักจนเกินไปนะคะท่านเรียนสังเกตดูเขาจะเลื่อนให้เข้ามาใกล้หรือว่าเลื่อนออกเธอลองเดาสิ
14: เข้ามาก่อน
13: ทั้งสองข้างมันเป็นแรงย่อยๆถูกไหมคะถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นการเสริมแรงอันนี้เป็นหลักตามวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ถ้ามันไปคนละข้างกันมันก็จะเป็นการหักล้างซึ่งกันและกัน
11: ประสบการณ์ที่เราเรียนในปริญญาตรีมาเขาสอนให้เรารู้ว่าหน้าที่ของครูคือสอนนักเรียนโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสแต่ต้องการเรียนเราเป็นครูสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสามารถที่จะดึงมาใช้ได้หมดให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนที่เรารู้ให้เด็กรู้จักรักที่จะเรียนรู้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะติดตามเข้าไปได้ตลอดอะไรก็ตามที่เขาได้สัมผัสเขาได้ลงมือทำเขาก็จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
0: เมื่อเราสอนลักษณะนี้เข้าไปมันเหมือนกับเป็นการเปิดมุมมองอีกอันนึงเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษามาเรียนตอนแรกก็จะมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์แล้วต้องมีขนบหรือมีธรรมเนียมในการสอนนี้หลุดออกไปจากระบบไม่ได้แต่เมื่อเราปรับแนวคิดให้เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาของเล่นเอาของใช้พื้นบ้านอะไรต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยเราจะพบว่านักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วไปเป็นคุณครูเนี่ยจะเกิดความใฝ่รู้ในการที่จะพัฒนาสิ่งของหรือพัฒนาอุปกรณ์หรือสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หรือพัฒนารูปแบบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนที่เขาสอนอยู่ ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูเองก็สอนอย่างมีความสุขนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในการศึกษาของเมืองไทยในปัจจุบัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: มเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คนไทยทุกคนจริงๆแล้วควรจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นคุณครูบอกว่าอุ้ยถ้าสอนให้เด็กออมแต่เรายังเป็นหนี้อยู่เลยหรือว่าจะให้เด็กทำอะไรก็ตามแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำอันนี้หรือยังไงนะไปจัดการหนี้ครูให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสอนเด็กหรือยังไง
1: เนี่ยเนี่ยคิดว่าโชคดีมากก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ตั้งมาเป็นประธานคณะทำงานเนี่ยนะคะทำให้ได้มีโอกาสเนี่ยพบกับคุณครูหลายคนซึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงเนี่ยหนูก็เลยต้องใช้ชีวิตพอเพียงก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่ยังไม่รู้จะสอนยังไงจะสอนให้เด็กออมตัวเองก็เลยต้องมาฝึกออมก่อนปรากฏคุณครูหลายคนเนี่ยมาบอกแล้วว่าอาจารย์ชีวิตหนูเปลี่ยนไป

0: ไร
1: เปลี่ยนยังไง
0: ทำไมมันดีขึ้นหมดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นเขาแทนที่จะไปบอกเด็กว่าอ่ะเธอต้องเก็บเงิน50สตางค์ทุกวันนะแล้วเด็กก็ถามว่าแล้วเก็บไปทำไมล่ะคุณครูครูตอบไม่ได้ครูอายครูก็เลยอ่ะเราต้องออมก่อนจะได้ไปสอนเด็กว่าจะออมยังไงเกิดประโยชน์อย่างไรปรากฏว่าครูเริ่มมีเงินออมค่ะท่านรัฐมนตรีคะหลายคนบอกแต่ก่อนไม่รู้จักพอเพียงไม่เคยออม
1: แต่ก่อนผ่อนตลอด
0: ตั้งแต่เกิดตั้งแต่รับราชการเป็นครูมาเพิ่งออมเงินได้เดือนละ 3,000 บาทดีใจมากในชีวิตจริงๆนะคะถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงหนูก็อายเด็กหนูบอกให้เด็กออมทุกวันหนูไม่เคยออมเขาก็เลยออมสุดท้ายความสุขเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นคุณครูเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตไปเยอะมากมาเลยหลังจากที่ใช้หลักพอเพียงแล้วเขาต้องใช้หลักพอเพียงเพราะเขาต้องสอนพอต้องสอนก็เลยเอ๊ะเราก็ต้องทำบ้างท่านผู้บริหารจะบอกให้คุณครูทุกคนต้องสอนเด็กอย่างพอเพียงผู้บริหารไม่ทำก็ไม่ได้อีกแล้วผู้บริหารก็ต้องอ้าวตายแล้วงบประมาณก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงใช่ไหมคะพัสดุรูปพรรณก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงบางโรงเรียนสั่งกระดาษมาใช้หมดตั้งแต่เทอมหนึ่งเทอมสองไม่มีครูก็บอกอ้าวพออ้อไม่พอเพียงอ้าวพออ้อไม่ได้ละตอนนี้ต้องมีการจัดการอย่างไม่เสียไม่ประมาทปรากฏทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอฉลาดพอเพียงเนี่ยจากโรงเรียนที่พ่อแม่ไม่อยากส่งเด็กมาเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กอยากมาเรียนเพราะบอกเด็กมันดีขึ้นเก่งดีมีคุณธรรมอยู่อย่างพอเพียงแบบที่ท่านรัฐมนตรีพูด
1: คือเก่งก็เก่งเห็นผลเลยสอบเข้าได้สอบได้คะแนนดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ทำไมถึงเก่งทราบไหมคะเพราะเด็กใช้เวลาเป็นเด็กเริ่มคิดเราจะดูหนังสือตอนไหนเราจะไปเล่นเกมตอนไหนเราจะเล่นกับเพื่อนตอนไหนเด็กต้องเริ่มคิดว่าทำอะไรเนี่ยเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมทำไมต้องพอเหมาะพอดีกับตัวเราเองแล้วทำเนี้ยมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าไปเล่นกับเพื่อนตลอดเวลาเล่นเกมตลอดเวลาไม่ได้ละเด็กต้องฝึกคิดครูแนวก็ต้องบอกเด็กว่าเธอน่ะเรียนแบบที่เป็นอย่างนี้เธอจะไปเรียนอนุเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเธอนะใช้ในหลักแนะแนวก็ได้ด้วยอะไรที่มันพอประมาณอะไรที่เป็นผลสุดท้ายชีวิตคนก็จะต้องเป็นหมอใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นวิศวกรแต่อะไรที่มันพอเหมาะพอดีกับตัวเธอแล้วเธอสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อนาคตและมันสอดคล้องกับภูมิสังคมของเธอเห็นไหมก็ใช้ในหลักแนะแนวได้ใช้ได้ทุกเรื่องค่ะ
1: โอ้เห็นชัดเลยฮะนั่นคือต้องอยู่ในทุกคนทั้งผู้บริหารคุณครูนักเรียนอาจารย์มีเคล็ดลับไหมฮะว่าถ้าเอาไปใช้แบบไหนจะประสบความสำเร็จได้เร็วได้ง่ายต้องเป็นวิธีไหนยังไงไหม
0: เร็วง่ายไม่มีนะคะท่านมนตรี
1: ต้องใช้เวลาหมด
0: ต้องดิฉันคิดว่าไม่เกี่ยวกับเวลาต้องใช้ความอดทน
1: อดทน
0: ขอตั้งหลักอย่างนี้ครับว่า1ต้องตั้งสติคิดก่อนว่าผู้บริหารศึกษาเรามีหน้าที่อะไรคุณครูมีหน้าที่อะไ
1: ร
0: เวลาดิฉันได้รับโอกาสทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเชิญให้ไปอบรมคุณครูประจำจะถามเขาประจำเลยว่าตอนที่เธอมาสมัครเป็นครูได้รับบรรจุเป็นคุณครูวันแรกน่ะตั้งใจจะทำอะไรในชีวิต อยากเป็นครูแบบไหนนั่นแหละหลักพอเพียงนะคะเหตุผลของการเป็นครูคืออะไรดึงความรู้สึกนั้นกลับคืนมาแล้วเราจะสอนเด็กอย่างไรเรามีอะไรบ้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีเยอะมากมายทำไมจะต้องโอ้โหไปหา ICT จะต้องบอกพออ.ต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ในบางแห่งนะคะเช่นมีปราสาทศรีขอรภูมินี่ยกตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ใกล้บ้านก็เป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้แล้วก็ปลูกฝังเกี่ยวกับว่าทำความเข้าใจความรักในชุมชนเชื่อไหมคะว่าคุณครูคณิตศาสตร์ค่ะท่านมนตรีคะ
1: เป็นไงฮะ
0: พาเด็กไปที่ปราสาทศรีขอรภูมิเขาสอนเรื่องตรีโกณค่ะ
1: อ๋อไปสอนที่ปราสาท
0: โคแซนแทนนี่แหละค่ะก็อ่ะเด็กยืนอยู่ห่างจากปราสาทศรีขอรภูมิ10เมตรลองวัดดูสิขนาดนี้ใช้กฎของตรีโกณเข้าไปเธอสามารถคำนวณความสูงของปราสาทได
1: ้
0: โอ้เด็กก็โอ้ตรีโกณมีประโยชน์นะแล้วก็รักปราสาทศรีขอรภูมิด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเด็กก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากมายเนี่ยมันเป็นการพลิกวิธีคิดของคุณครูว่าอย่าเพิ่งไปมองอะไรไกลตัวมองรอบตัวก่อนแล้วก็มองถึงเหตุผลจริงๆว่าเราจัดการเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์นั้นเรามีอะไรรอบตัวที่ใช้ได้บ้างพอประมาณเราจัดการเรียนรู้อย่างไรโดยที่ไม่เสี่ยงไม่ประมาทเห็นไหมคะหลักสมมติพออภิชาติเนี่ยการเรียนรู้ก็สนุกสนานมีชีวิตชีวาแล้วก็เกิดเห็นผลจริง
1: ไม่ต้องบอกเด็กเลยว่าเธอต้องรักชุมชนเธอต้องเข้าใจชุมชนเพราะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเองจากการที่เราเอาเด็กไป
0: เกิดขึ้นเอง
1: ร่วมกับชุมชน
0: ซึมซับท่านมันติช่างพูดว่ากล่อมเกลาซึมซับค่อยเป็นวิถีชีวิตของเขาสุดท้ายวันหนึ่งแล้วก็เออชีวิตพอเพียงนี่ดีนะเราก็จะมาพูดเรื่องนี้กันแบบนี้แหละ
1: ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองล่ะครับจะมีส่วนร่วมยังไงให้กระบวนการนี้มันหูไปกันแล้วก็สนุกสนานแล้วก็นำไปใช้อย่างจริงจังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการโรงเรียน
0: ในการจัดการการสอนจริงๆเนี่ยนะคะคุณครูเขาก็จะมีพวกใบงานต่างๆนานาเนี่ยซึ่งคุณครูก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนร่วมในการประเมินผลซึ่งวิธีการประเมินผลสมัยใหม่เนี่ยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสังสารนะคะก็จะมาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนได้โรงเรียนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนได้ด้วยอย่างเช่นกิจกรรมมาเป็นประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาลูกเสือในต่างๆนานาเนี่ยทำอย่างไรที่จะเอากิจกรรมต่างๆเนี่ยไปจัดในชุมชนเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทุกคนมีส่วนร่วมได้หมดเลยในการ

0: ัดการศึกษาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: ครับท่านรัฐมนตรีนี่เราทำเรื่องใหญ่ของชาติจริงๆนะฮะเพราะมันไปทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะครูนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้นจะกระจายไปทั้งประเทศเลยทั้งชุมชนใช่ไหม
2: ครับคือการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ
1: ครับ
2: ในการที่จะสร้างทุนมนุษย์ประเทศไทยก็โชคดีที่ได้รับพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ครับ
2: กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ยึดแนวทางที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาขยายผลเพื่อให้เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่และนำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในความเป็นอยู่แบบไทยคืออยู่แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย
1: ครับ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับสมัยหนึ่งก็มีดีวอตไวแวอะไรนะครับของฝรั่งแต่วันนี้ผมว่าปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการผมได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาดังกล่าวนี้นะครับมาดำเนินการทั้งบริหารจัดการการศึกษาทั้งการดำเนินการในการที่จะสร้างระบบในการบริหารจัดการซึ่งจะเห็นในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: แม้แต่กระบวนการในการรับนักเรียนปีนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนว่ามาช่วยสร้างหลักทฤษฎีของหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือให้เด็กได้เรียนตามความสามารถของเด็กนักเรียนไม่ใช่ความสามารถของผู้ปกครองแล้วก็ให้โอกาสกับเด็กได้เรียนรู้เพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่ว่าเรียนรู้เฉพาะวิทย์คณิตหรือความจำเก่งกว่าคนอื่นและเอาเปรียบคนอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไร
1: ครับ
2: เพราะกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาที่เราอยากเห็นพลเมืองยุคใหม่เหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมมือกัน
1: ครับครับผมและเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้เห็นภาพของการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับเรามีตัวอย่างซึ่งเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ครูครับให้ได้ชมกันเรียนจากงานของพ่อเชิญชมครับ
3: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่องในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆจัดเป็น3ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือเป็นฝ่ายร้านค้าขายสินค้าทั่วไปฝ่ายที่สองก็จะเป็นฝ่ายออมทรัพย์จะตั้งเป็นธนาคารจำลองเล็กๆรับฝากเงินแล้วฝ่ายที่สำคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตเนี่ยจะไปสร้างฐานการทำนาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพราะปลูกพืชผักสวนครัวเพราะเห็ดเพาะถั่วงอก
4: ที่เนี่ยไกลจากตัวเมืองมากนะคะการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลำบากทีนี้ก็ส่งผลให้ข้าวของเนี่ยมีราคาแพงเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราจะสอนอย่างไรให้เขาอยู่แบบพึ่งตนเองได้นะคะเราก็จึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิกันที่ดีในตัวเองบนเงื่อนไขของความรู้และเงื่อนไขของคุณธรรมเนี่ยมาสอนให้เด็กพึ่งตนเองได
5: ้สิ่งที่พวกเราจะทำให้พระองค์ท่านหายเหนื่อยได้ก็คือยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะย้ำอยู่อย่างเงี้ยกับนักเรียนเสมอแล้วก็จะย้ำกับคณะครูให้ครูเนี่ยช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราเนี่ยให้เป็นคนดีแทนบุญคุณผืนแผ่นดินไทย
1: หวังว่าจะจุดประกายให้กับผู้บริหารโรงเรียนครับได้นำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและถ้าชมแล้วอยากชมต่อซีรีส์นี้ทั้ง5ตอนเรียนจากงานของพ่อชมได้ที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv รวมถึงหนังสือที่จัดทำเป็นฉบับย่อครับแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาเล่มนี้นะฮะที่ได้จัดทำขึ้นมีเนื้อหาโดยย่ออย่างที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมดแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายนะอาจารย
4: ์
1: เรียนหนังสือตอนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอุปกรณ์ไอทีไฮเทคอะไรต่างไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เด็กต้องมีโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปไออะไรต่างๆเยอะแยะคือจะทำให้มีความสับสนไหมครับว่าเรียนด้านเทคโนโลยีไอทีไปสุดต้องมาเรียนหลักความพอเพียงอะ

0: พอเพียงแล้วไปมีอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันจะได้ไหมจะมีความสับสนไหม
1: คือไม่สับสนนะครับ
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันมากกว่า
0: ครับ
1: เพราะว่าคนที่เก่งไม่ได้หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างพอเพียง
0: ครับ
1: คนยิ่งเก่งต้องยิ่งพอเพียง
0: ยิ่งพอเพียง
1: ยิ่งพอประมาณ
0: พอเพียงก็มีอุปกรณ์พวกนี้ได
1: ้ยิ่งมีเหตุผล
0: ครับ
1: คนเก่งต้องยิ่งมีเหตุผล
0: ครับ
1: และในขณะเดียวกันคนที่อยู่อย่างพอเพียง
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งเขาอยู่อย่างพอเพียงแต่เขาสามารถที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
0: ๆครับ
1: ได้ตามสถานะได้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช
0: ้ครับ
1: อย่างมีภูมิคุ้มกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ได้รับโอกาสจากสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์ครับ
1: โดยเฉพาะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่ผมอยากจะให้ความมั่นใจกับเพื่อนครูครับว่าถ้าท่านได้น้อมนำเอาปรัชญาดังกล่าวนี้ไปขยายผลสร้างกระบวนการเรียนรู้และก็นำไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตจริงของตนเอง
0: ครับ
1: ผมถือว่าท่านจะเป็นยอดครูที่เราจะได้ดูแลครูทั้งชีวิตต่อไปและผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเพื่อนครูทั้งหลายได้รวมพลังและเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงกันนั่นคือเราได้ชูธงในการปฏิรูปประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้มีการตั้งความหวังไว้และก็ผมเชื่อมั่นว่าผมจะเชิญชวนเพื่อนครูให้ร่วมมือกันได้ในยุคนี้ครับ
0: ครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะทำให้ผู้บริหารครับไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ผู้อำนวยการก็แล้วแต่นั้นได้เข้าใจมากขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดผลกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนครับวันนี้เป็นการคุยเรื่องบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่สัปดาห์หน้าครับก็จะเป็นการคุยลงลึกไปในห้องเรียนห้องเรียนที่เรียนสอนกันอย่างพอเพียงนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ปริยานุชยังอยู่ที่จะได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชินวรบุญเกียรติและขอบคุณดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: พบกับ Teachers Talk ได้ใหม่นะครับและท่านที่อยากจะติดตามชมครับนอกจากทางเว็บไซต์ของเรา www.thaiteachers.tv แล้วสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ก็เป็นช่องที่เราจะติดตามชมรายการได้ครับแต่เนื้อหาทั้งหมดก็จะถูกนำไปไว้ในเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดให้ชมกันได้ไปหาข้อมูลนั้นเพิ่มเติมได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ Teachers Talk พบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงปีนี้ครับปี2554เป็นปีแห่งการพัฒนาครูครับซึ่งก็สอดคล้องกับสัปดาห์นี้พอดีนะฮะเป็นสัปดาห์ของวันครูและเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองการจะพัฒนาตัวเองนั้นคงจะต้องมีหลากหลายวิธีแต่เราจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่ช่วยเพื่อนครูได้เครื่องมือที่ว่านี้คืออะไรลองไปชมครับ
1: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์เป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
2: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
0: ใช่แล้วครับเครื่องมือนั้นก็คือโทรทัศน์ครูนี่เองครับเพื่อนครูหลายท่านได้ชมแล้วบางท่านยังไม่ได้ชมบางท่านก็ชมแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไปใช้งานยังไงดีวันนี้ครับเราจะรู้จากวิธีใช้เครื่องมือชิ้นนี้โทรทัศน์ครูว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ลัดดานั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมแล้วก็สอนหลายวิชามากนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
3: ์คอมพิวเตอร์
0: คอมพิวเตอร์ด้วยปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูอาจารย์ครับผมได้มีโอกาสมาทำรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับครูไทย

0: ในส่วนอาจารย์เองครับที่ได้เข้ามาเริ่มต้นทำโทรทัศน์ครูอาจารย์มองเห็นตรงไหนและเป็นเพราะอะไรครับ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นของการที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ครูนะคะคือก็ได้รับเป็นที่ปรึกษาโดยการติดต่อของทางบริษัทนี่แหละทีนี้จริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นครูมาตลอดชีวิต
0: กี่ปี
1: น
0: ะจ๊ะ
1: ก็37ปีกับ4เดือนนะคะก็ถือว่านานพอสมควรเน
0: า
1: ะ
0: มากฮะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ความเป็นครูเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรเยอะมากเลยจริงๆครูเนี่ยคำว่าครูคือครุก็คือหนักเพราะฉะนั้นครูนี่ทำงานหนักมากนี่ในฐานะที่เราทำงานครูก็เลยมองว่าตอนที่เราเรียนครูเนี่ยเราเรียนจริงอะนะเราเรียนพวกทฤษฎีต่างๆเราเรียนวิธีการสอนเทคนิคการสอนหลายรูปแบบมากเลยแต่พอถึงจริงๆเข้าเนี่ยชีวิตจริงของเราเวลาไปเป็นนิสิตฝึกสอนเนี่ยเหมือนกับเราถูกปล่อยอะ
0: อ้าวยังไงฮะอาจารย
1: ์คือมันไม่มีใครมาบอกเราว่าเออถ้าจะสอนเรื่องนี้นะควรใช้เทคนิคนี
0: ้
1: ควรทำสื่อประเภทนี
0: ้
1: เหมือนกับเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเออรายการนี
0: ้
1: เป็นรายการที่เขาได้เอาสิ่งที่ดีๆในโลกเลยแหละเรียกว่าในโลกเลยโลกเราทั้งโลกเนี่ยย่อมาเป็นห้องเรียนเล็กนิดเดียวให้เราได้มาดูเป็นตัวอย่างว่าเราเนี่ยถ้าจะสอนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าวิชาใดก็ตามนะเราสามารถนำเทคนิคสิ่งที่ดีๆเพราะว่าเขานำสิ่งดีมาให้เราแล้วเราน่าจะเอาตัวเนี้ยไปปรับประยุกต์ใช้ได้
0: แล้วมันเลือกที่เหมาะกับตัวเรากับโรงเรียนห้องเรียนในแต่ละโรงเรียนตรงนั้น
1: เพราะบางเรียนก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กบางเรียนก็ขนาดใหญ่ทีนี้สิ่งที่เราได้จากตรงนี้ก็คือเมื่อเรามาทำเนี่ยเราพบว่าตัวครูผู้สอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเมืองนอกหรือจะเป็นของประเทศไทยเราเองเนี่ยมีครูดีๆที่สอนเก่งๆเยอะแต่ไม่มีใครเคยมาบอกครูไง
0: ว่าม
1: ีวิธีการอย่างนี้นะถ้าจะสอนเด็กประเภทนี้นะเพราะเด็กในโรงเรียนเรามีหลายประเภท
0: งั้นถ้าบอกปุ๊บเนี่ยหยิบมาใช้นี่โอ้โหจะได้อะไรเยอะแยะ
1: ได้เยอะมากเลยทีนี้ก็อยากจะบอกว่าตัวรายการโทรทัศน์ครูของเราเนี่ย
0: ร
1: เรามีหลายรูปแบบมากเลยและมีทั้งเด็กที่มีปัญหาเด็กที่เก่งแล้วก็ครูที่จะนำไปใช้ตรงนี้สามารถเลือกช็อปได้เลยเพราะเรามีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู
0: ้
1: นะคะ
0: อาจารย์ไปเทียบเห็นภาพเลยครับเหมือนเป็นห้างขนาดใหญ่เดินไปเลยจะเลือกวิธีนี้มาใช้กับเด็กกลุ่มนี้แบบนี้ใช้กับเด็กกลุ่มนั้นอะไร
1: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เราทำเป็นลิ้นชักแล
0: ้
1: วเราทำเป็นลิ้นชักว่าถ้าครูจะสอนคณิตศาสตร
0: ์
1: เปิดลิ้นชักนี้นะถ้าจะเป็นครูประถมวัยคือครูอนุบาลก็เปิดลิ้นชักนี้นะ
0: แต่ทีนี้ยังไงฮะเปิดลิ้นชักมาอุ๊ยไม่มีคู่มือมาให้ด้วยเลยว่าอันนี้ถ้ามากับเด็กไทยจะต้องไปปรับเอามาใช้จะต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างมีตัวอย่างชัดๆไหมครับที่เพื่อนครูคนไหนอู้วิธีนี้เอามาใช้กับห้องเรียนตัวเองโรงเรียนตัวเองแล้วโอ้โหมันเกิดผลอะไรมากมายไง
1: ค่ะก็มีตัวอย่างของครู
0: ครับ
1: ซึ่งครูไทยปัจจุบันนี้ที่ได้เอาไปใช้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาเป็นครูคนหนึ่งในที่เชื่อทีวีของเราก็คือครูชาคริต
0: ครูชาคริตชาคริตหัสัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งครูชาคริตที่เป็นครูรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: เหมือนกับเราตอนที่ออกมาทำงานใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีคนเคยบอกเราว่าถ้าหนูจะสอนเรื่องนี้นะหนูทำอย่างนี้นี้สิเด็กจะเข้าใจครูชาคิดเขาได้ดูรายการเรา
0: เ
1: ขาก็ไปปรับตัวเขาเอง
0: ต้องเรียนบ้านรถไฟนะ
1: ค่ะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าเออนะมันมีเพื่อนร่วมทางนะมันมีสิ่งดีๆเยอะนะที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นครูได้อย่างสมบูรณ
0: ์นี่เฉพาะครูรุ่นใหม่ไหมที่จะปรับตัวเองได้เร็วครูบางท่านที่สอนมานานแล้วเนี่ยมีตัวอย่างที่หัวมาใช้ได้เหมือนกันไหม
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วครูรุ่นเก่าที่ไปดูรายการเราแล้วเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้เขาก็มีจดหมายบอกมาในรายการเราว่าพอเขารู้เราแล้วนะเขาได้ปรับประยุกต์ใช้โดยการนำเทคนิคหรือวิธีการ
0: กระบวนการอะไรต่
1: างๆทั้งหลายที่เขาดูจากรายการเราเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับวิชาที่เขาสอน
0: ที่ผมได้ทำรายการแล้วมีโอกาสได้ดูครูฟินแลนด์เนี่ยฮ
1: ะ
0: ที่เด็กฟินแลนด์เก่งเหลือเกินคณิตศาสตร์เขาก็สงสัยอุ้ยมีเทคนิคมีวิธีการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรป่ะไปถึงวิธีการคือสอนเด็กเหมือนกับว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของตัวเองเด็กนั่นคืออนาคตของประเทศฟินแลนด์คร
1: ู
0: บอกสอนอนาคตของประเทศอะไรแบบนี้นะ
1: ใช่
0: ให้ความอบอุ่นความรัก
1: เนี่ยตรงเนี้ยคือครูฟินแลนด์เขาเป็นครูด้วยใจ
0: ครับ
1: เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์เขาไม่มีอะไรเลยเขาก็มีแต่กระดานแล้วก็มีช็อกเท่านั้นเองหรือปากกาเขียนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราได้จากครูฟินแลนด์ก็คือว่าครูฟินแลนด์นี่เป็นครูด้วยใจ
0: ครับ
1: แล้วเขาทุ่มกับงานของเขา

0: ันหนึ่งที่เราสังเกตจากการที่เราดูเทปของครูฟินแลนด์นะก็คือว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยจะเข้าไปสอนเด็กครูก็โค้งคำนับเด็กก่อนครูอังกฤษก็เลยถามครูฟินแลนด์ว่าทำไมจึงต้องโค้งคำนับเขาบอกเขาคำนับอนาคตของชาติเนี่ยเป็นคำที่กินใจมากเลยเพราะฉะนั้นครูไทยเราเนี่ยเข้าไปถึงในห้องเนี่ยเวลานักเรียนบอกสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูคุณครูก็จะรับไหว
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นการเคารพอนาคตประเทศไทยเหมือนกัน
1: แล้วพอเริ่มต้นความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทัศนคติในการสอนเนี่ยเหมือนสอนอนาคตของประเทศ
0: ใช่
1: ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญ
0: ยิ่งใหญ่มาก
1: ครับ
0: เพราะงานครูคืองานที่สร้างคนเพราะการสร้างคนไม่ใช่สร้างแค่วันเดียวกรุงโรมยังสร้างวันเดียวไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ฮะ
0: เพราะฉะนั้นเด็กไทยก็เหมือนกันจึงอยากจะบอกครูว่ารายการโทรทัศน์ครูที่เราเอาสิ่งที่ดีๆมาให้ครูดูเนี่ยนะถ้าครูเปิดใจและไปดูจริงๆรายการโทรทัศน์ครูดูแค่วันละ15นาทีเองถ้าดูตี5 45ไม่ทันนะ 5 โมงเย็น45นาทียังดูได้เลยเพราะเราต้องการดูว่ารายการดีๆเนี่ยเราจะได้ไปบอกครูที่เราไปพบหรือไปคุยด้วย
1: นอกจากตัวอย่างของครูฟินแลนด์แล้วเนี่ยฮะอีกจริงๆหลายตอนที่ผมทำอย่างปฐมวัยในสวีเดนนี่โอ้โหเขาสอนแบบนี้ไม่ต้องให้มาฝึกเขียนฝึกอ่านอะไรเลยนะเขาให้เด็กเล่นเลยให้เด็กเข้าสังคมอยู่โต๊ะกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี
0: ้
1: ซึ่งวิธีการแบบนี้เราเข้ามาทำได้ประยุกต์ได้ใช่ไหม
0: ค่ะจริงๆของสวีเดนที่ว่าเนี่ยนะประเทศไทยเราก็ทำ
1: ครับ
0: คือการเรียนรู้ของปฐมวัยเนี่ยเป็นการเรียนปนเล่นและไม่ได้เน้นเนื้อหาอะไรเลยสิ่งที่เขาเน้นก็คือกิจกรรมมันการเรียนผ่านกิจกรรมของเด็กเล็กๆเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องของการเข้าสังคมทำงานร่วมกับผู้อื่น
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกเด็กปฐมวัยและที่สำคัญที่สุดคือเวลาเด็กปฐมวัยครูปฐมวัยการเนี่ยซึ่งเราก็มีรายการครูปฐมวัยนะตัวอย่างดีๆเรามีเยอะในเมืองไทยถ้าครูไปดูแล้วครูจะรู้เลยว่าสอนเด็กปฐมวัยไม่ได้สอนยากเลยแต่สอนให้เด็กกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าถามและปล่อยเขาทำไป
1: แล
0: ้วเราสังเกต
1: ครับผมตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างยืนยันกับครูว่ายังไม่ต้องไปสอนเด็กให้เขียนให้อ่านให้เรียนอะไรหรอกในปฐมวัยให้เล่นไปก่อนเล่นเรียนรู้ผ่านกิจกรรมไป
0: เพราะจริงๆการเรียนในลักษณะที่เป็นวิชาการเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหน่อยนึงคืออาจจะระดับอนุบาล3อะไรเงี้ยเพราะเขาจะต้องเตรียมต่อยอดไปเรียนกับปฐม1
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วพอเด็กเข้ามาเตรียมอนุบาลหรืออนุบาล1เนี่ยให้เขาสนุกกับการเรียนซะก่อนสนุกกับการทำงานกับการเล่นกิจกรรมซะก่อนเพราะมันก็คือความรู้ที่เขาได้รับนั่นแหละ
1: แล้วอย่างรายการของห้องเรียนของต่างประเทศที่เราเอามาให้ดูกันนะ
0: ฮะ
1: มีอันไหนที่จะว่าอันนี้เอามาใช้กับครูไทยจะเหมาะเลยจะดีเลยต้องยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับอาจารย
0: ์ถ้าจะให้เหมาะตอนนี้และครูสามารถเอาไปใช้ได้นะคะก็คือรายการ Great Lesson Idea ที่เป็นเรื่องของกราฟคน
1: กราฟคนเป็นไงอาจารย์
0: เคยเห็นไหมกราฟคน
1: ผมยังไม่ดูตอนนี
0: ้จริงๆแล้วครูฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาสอนเรื่องกราฟแต่การสอนให้เด็กทำกราฟหรือแผนภูมิเนี่ยนะคะมันต้องเริ่มมาตั้งแต่แผนภูมิรูปภาพและถึงจะเป็นแผนภูมิแท่งและถึงจะไปเป็นกราฟเส้นหรือกราฟวงกล
1: ม
0: นะฮะครูฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาให้นักเรียนเนี่ยไปสำรวจว่าชอบอาหารประเภทไหน
1: ครับ
0: อาหารแต่ละประเภทที่เด็กชอบเนี่ยก็คือสำรวจในห้องเรียนของเขานั่นเองให้บอกมาคนละ2ชนิดแล้วก็จดเป็นข้อมูลไว้ว่าคนไหนชอบอาหารประเภทไหน
1: เขามี
0: รูปอาหารนี่เลยนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จคุณครูก็จะเลือกเด็กเอาเด็กที่สูงเนี่ยมาเป็นแกน Y
1: เป็นแนวตั้ง
0: เป็นแนวตั้งแล้วก็เขาก็ให้เด็กช่วยกันคิดว่าการที่เราจะแบ่งส่วนของแกน Y เนี่ยนะซึ่งต้องแบ่งเป็นตัวเลขนะที่ออกมาเป็น10 20 30 40อะไรเงี้ยจะแบ่งยังไง
1: จากตัวของเพื่อนที่ออกมายืน
0: ถูกต้องนะคะคือเด็กที่เป็นแกน Y เนี่ยก็จะยืนใช่ไหมคะตัวแกน X ก็จะเป็นแนวนอนก็คือแนวพื้นและหน้า
1: แล้วนอนไปเลย
0: ไม่นอน
1: ไม่นอน
0: หมายความว่า ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของประเภทอาหารเนี่ยก้มลงให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เด็กลองแบ่งดูซิว่าถ้าจะ10เนี่ยสักแค่ไหนก็เป็นการให้เด็กรู้ว่าถ้าจะแบ่งช่วงเนี่ยควรจะแบ่งยังไงซึ่งปริมาณของข้อมูลที่ได้เนี่ยมันไม่มากนักถูกในห้องเนี่ยเสร็จแล้วแกน X ก็จะเป็นเรื่องของประเภทอาหารนักเรียนก็จะก้มวะ
1: สูงเท่าไหร่ก็
0: เสร็จแล้วก็เขามีปริมาณก่อนว่า คนจำนวนนักเรียนว่าใครชอบอาหารประเภทไหนมากเท่าไหร่เนี่ยนะครูจะขึ้นไว้ให้ดูก่อนแล้วคนที่เป็นตัวแทนประเภทอาหารเหล่านั้นเนี่ยก็จะยืนขึ้นตามจำนวนนักเรียนที่ชอบโดยให้สูงตามแกนวัยที่ตั้งไว
1: ้สูงมากก็อาจจะยืนสุดถ้าน้อยก็
0: ถูกต้อง
1: ย่อลงมาย่อลงมา
0: เนี่ยมันเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมไงมีส่วนร่วมในการที่เขาได้เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าทำกราฟนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าครูไทยจะใช้นะคะเรื่องของแผนภูมิเนี่ยเราจะสอนประมาณสัปดาห์ท้ายๆรีบไปดูเสีย อยู่ในเว็บไซต์นะคะ
1: ค
0: และนำไปใช้ได้เลย
1: ชื่อตอนอะไรนะอีกทีฮะอาจารย
0: ์ Great Lesson Idea
1: ครับ Great Lesson Idea
0: ค่ะ

0: าท่าน1บวก1และไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
1: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ยังมีกรณีอื่นอีกไหมครับที่เพื่อนครูดูแล้วเอาไปใช้แล้วก็มีคนมาดูแล้วเอาไปใช้ต่อกันแบบนี้แล้วอูมันเริ่มเกิดผลเห็นผลแล้ว
3: ค่ะก็ตอนนี้เท่าที่เห็นตัวอย่างนะ
2: ครับ
3: ก็มีครูชาคริตเป็นครูผู้ชายสอนภาษาอังกฤษ
2: ครับ
3: แล้วก็เป็นครูรุ่นใหม
2: ่
3: แล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเขาเนี่ยไม่เรียนมาเนี่ยนะเทคนิคที่ได้มาเนี่ยบางทีอาจจะมาประยุกต์ใช้ไม่ได้
2: ครับ
3: พอเขาดูรายการที่เชิญทีวีเนี่ยเขาก็ได้เอาสิ่งดีๆเนี่ยไปปรับตัวเองเช่นพูดเร็ว
2: ครับ
3: ก็ทำให้พูดช้าลงครูอังกฤษเขาสอนโดยการแสดงเป็นบทบาทเป็นแม่มด
2: ครับ
3: ตัวครูชาคริตก็มาแสดงเป็นพระราชา
2: ในห้องเรียนนะฮะ
3: ในห้องเรียนเด็กสนุกมากเลย
2: ค
3: ือถ้าครูเนี่ยได้แสดงออกแล้วก็ได้เป็นนักแสดงด้วยนะคะเด็กก็ตื่นเต้น
2: โอ้ยิ่งสนุกเลยนะ
3: เขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยครูแสดงได้ด้วยเหร
2: อ
3: ครูเป็นพระราชาได้ด้วยเหร
2: ออ
3: ะไรทำนองนี้นะคะอีกคนหนึ่งตัวอย่างที่เห็นก็คือครูยั่วดีจากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือนั่นเขาไปดูรายการของครูสุขพงศ
2: ์
3: ครูสุขพงศ์เนี่ยเป็นครูโรงเรียนวัดแจกแก้วจงกุลนีซึ่งเป็นครูที่อายุมากแล้วนะถ้าว่าไปแล้วนี่ก็คือใกล้ๆจะเกษียณอายุราชการแล้วล่ะแต่ยังมีไฟอยู่เลยอ่ะและเป็นครูซึ่งอาจารย์ระดานี่ชอบมาก
2: ครับ
3: เพราะว่าเป็นครูที่ทำอะไรแบบไม่อายอ่ะ
2: หมายถึงยังไงฮะอาจารย์
3: คือเป็นคนที่แสดงแบบแค่สนุกสนานน่ะทำให้เด็กรู้สึกสนุกไงสำหรับครูยั่วดีเนี่ยได้ดูรายการของครูสุขพงศ
2: ์แล้วเป็นไงครับ
3: ตอนที่เขาเรียกว่าประตูสู่คำคือเด็กของครูสุขพงศ์เนี่ยเวลาเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยนะเขาก็จะมาหยิบคำอ่านเช
2: ่
3: นคำว่าพยาบาลบ้างเรือรบบ้างธงชาติบ้างอะไรก็ได้แล้วแต่พอเขาอ่านเสร็จครูสุขพงศ์ก็ให้เด็กเนี่ยไปโยนลูกบอลเท่านั้นแหละเด็กก็มีความสุขแล้ว
2: ไม่อ่านเสร็จโยนลูกบอลแล้วต
3: ้
2: องโยนไปไหนได้รางวัลไหม
3: โยนลงเหมือนกับโยนลูกบาสแค่นั้น
2: ชุดลงห่วงหรือลงตะกร้าอะไรเงี้ย
3: มีความสุขแล้วแค่นี้
2: อ
3: ๋
2: อแล้วฮะ
3: คือมันเหมือนกับเด็กได้อ่านทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วและถ้าจะต่อยอดถ้าครูที่ดูอยู่เนี่ยนะคะจะต่อยอดตรงนี้เนี่ยนะคะเอาคำที่เราให้เด็กอ่านทุกวันนี่แหละแล้วก็ให้เด็กลองแต่งเป็นเรื่องก็จะได้เรื่องหรือเรียงความจากประตูสู่ห้องเรียนหรือประตูสู่คำของครูสุขพงศ์นี่แหละแต่ไปต่อยอดได
2: ้โอ้ได้เยอะเลย
3: จะแต่งเป็นประโยคก็ได้
2: เป็นกลอนก็ได้
3: จะแต่งเป็นกลอนก็ได้จะเขียนเป็นนิทานก็ได
2: ้
3: หรือจะเล่าเป็นเรื่องแล้วเขียนเป็นเล่มเลยก็ได
2: ้ครับ
3: เนี่ยทำได้หมด
2: โอ้ฟังแล้วน่าสนุกเพราะฉะนั้นมี2ตัวอย่างนี้ให้ชมกันเลยดีกว่าครับว่าครูชาคริตและครูยุวดีนั้นที่นำเอาสิ่งที่ดีๆจากพระครูไปสอนนั้นเป็นอย่างไรเชิญครับ

0: ก็จะเป็นลักษณะเป็นครูสำเร็จรูปก็คือมีสื่อสำเร็จรูปมาก็สอนตามนั้นมีหนังสือมาสอนตามหนังสือว่าตามนั้นโดยที่เราไม่ได้ดูไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือว่าออกแบบการเรียนการสอนให้เป็นของเราเลยจนได้พบกับสถานีโทรทัศน์ครูนะครับรายการแรกที่ดูก็คือรายการครูมืออาชีพนะครับดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมีรายการแบบนี้ด้วยเหรอเมื่อตอนเราเป็นนักศึกษาเองเราเคยคิดนั่นน่าจะมีรายการประเภทนี้ให้กับบุคลากรที่เป็นครูหรือเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับเมื่อก่อนค่อนข้างเป็นคนพูดเร็วเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่พูดเร็วมาตั้งแต่แรกเลยก็พยายามปรับให้ช้าลงเพราะเรารู้แล้วว่าตอนนี้เรากำลังสอนเด็กชั้นเล็กอยู่ก็คือป.1 ป.2 ป.3 ถ้าเราไปพูดเร็วเกินไปเนี่ยเด็กก็รับไม่ได้จากเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเดินไปทั่วห้องก็จะอยู่แต่ข้างหน้ากระดานเท่านั้นพอได้ดูรายการครูมืออาชีพในช่วงของ From Good to Outstanding เนี่ยก็คือคุณครูต้อง movement อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่หน้าห้องอย่างเดียวแต่ว่าคือเราก็ต้องเดินไปด้านข้างบ้างข้างหลังบ้างมาตรงกลุ่มนักเรียนตรงนี้บ้างคือต้องไปทั่วต้องใช้พื้นที่ที่เราสอนอยู่เนี่ยให้หมดนะครับ
1: ถามว่าในการติดตามรายการโทรทัศน์ครูนานเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ทันทีที่รู้ก็ติดตามแล้วก็ติดตามมาตลอดถ้าดูรายการสดไม่ทันดูรีรันไม่ทันก็จะมาดูทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะจดบันทึกความรู้ไว้สิ่งไหนที่เราปรับมาใช้ได้ก็จะปรับ copy and develop มาเลยคลิกมากๆเลยประตูสู่คาของอาจารย์สุขพงษ์ทัศนกุลกิจอาจารย์เนี่ยทำสื่อได้หลากหลายมากโอ้จะไปทำที่ประตูโปรเจกต์อาจารย์ใหญ่มากเรามีแรงทำอย่างนั้นไหมโอ้ยก๊อปปี้ไม่ได้เดเวลลอปสิมาประยุกต์ให้เป็นของเราหน้าประตูห้องเราคอนโทรลได้เอาบัตรคำเล็กๆมาอ่านเป็นพาสเวิร์ดคุณอ่านหนึ่งวันละหนึ่งคำแล้วแต่เขาอย่างน้อยก็คือได้หนึ่งคำและได้พาสเวิร์ดเข้าห้องเราก็จะเป็นอุบายไม่งั้นประตูมันจะล็อกนะมันจะมีเสียงดังตืดตืดตืดนะออกไม่ได้ก็ร่วมสมัยไป
2: เก่งมากถูกต้องถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะ
1: สัปดาห์หนึ่งคุณได้5คำอย่าคิดว่าน้อยนะคะ1คำเพราะว่าเดือนหนึ่งจะได้20คำเทอมหนึ่งมี4เดือนได้80คำ1ปีได้160คำ
3: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
4: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
5: ครับต้องขอบคุณครูชาคริตและครูยุวดีครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
5: ครับนี่สงสัยอย่างนึงฮะเนื่องจากรายการของเราเนี่ยก็มีให้ดูโอ้โหทั้งวันทุกวันยิ่งถ้าดูผ่านโทรทัศน์ครูนี่มีดูตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นครูสอนสมมตินะฮะคณิตศาสตร์ไปดูเปิดมาเจออุ๊ยสังคมพอดีปิดดีกว่าไม่ดูหรือว่าครูพละมาดูเอาเจอวิทยาศาสตร์อู้ไม่เกี่ยวกับเราปิดดีกว่าแบบนี้เนี่ยจะถูกต้องไหมฮะหรือว่าจะดูของวิชาอื่นแล้วมาพัฒนาวิชาตัวเองเนี่ยข้ามกลุ่มสาระกันเนี่ยจะเป็นไปได
6: ้คือจริงๆเรื่องเทคนิคการสอนนี่นะ
5: ครับ
6: มันไม่ได้บอกหรอกว่านี่คือเฉพาะคณิตศาสตร์นะ
5: ครับ
6: เฉพาะพละนะ
5: ครับ
6: เฉพาะสังคมนะจริงๆแล้วเทคนิคการสอนเนี่ยคุณครูสามารถดูจากรายการเราแล้วไปประยุกต์กับวิชาตัวเองได
5: ้ข้ามวิชา
6: ได้หมดเลย มันอยู่ที่ว่าครูเปิดใจกว้างรับไหม
5: ยังไงฮะต้องเปิดยังไง
6: คือครูคืออย่าเพิ่งมองว่าเฮ้ยวันนี้วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับเราเลยปิดดีกว่าดูให้จบก่อน
5: อุ้ยสอนเรื่องการนำไฟฟ้าเราสอนเรื่องการเตะบอลเข้าประตูอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: ใช่ดูให้จบซะก่อน
5: อ
6: พอดูจบแล้วเนี่ยอ๋อเราสามารถใช้ได้ส่วนหนึ่งของเขาไปใช้กับวิชาเราได้เพราะฉะนั้นอยากบอกครูว่าถ้าจะดูรายการโทรทัศน์ครูเนี่ยไม่ต้องไปมองว่ามันไม่ใช่วิชาเรา
5: ครับ
6: นะดูไปเถอะค่ะพอคุณดูไปเสร็จคุณก็จะมองภาพออกเองแหละว่าอ๋อ ส่วนเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยเราไปปรับได้ในวิชาที่เราสอนนะคะ
5: ดูหลักการดูวิธีการ
6: ดูหลักการดูแนวทางดูเทคนิ
5: ค
6: แม้แต่กระทั่งการที่คุณครูเนี่ยแก้ปัญหาเด็กในห้องคนหนึ่งที่เขามีปัญหาพฤติกรรมครูวิทยาศาสตร์เขาใช้วิธีอะไรเออแล้วถ้าเราจะใช้กับวิชาพละเราได้ไหมเนี่ย
5: เด็กคนนี้มีปัญหาคล้ายกันแบบนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
6: นะคะเพราะจริงๆบางทีเขาสอนเด็กคนเดียวกันนี่แหละแต่ครูวิทยาศาสตร์เขาใช้วิธีนี้ได้ผล
5: คร
6: ูพละคนนั้นก็อาจจะเอาวิธีนี้มาใช้ได้กับเด็กคนนี้ได
5: ้
6: นั่นคือการนำวิธีการของครูคนหนึ่งที่สอนวิชาหนึ่งมาประยุกต์ใช้กับวิชาของตัวเองได้นะคะ
5: ลองดูครับเพราะฉะนั้นดูได้ตลอดเวลาเอ๊ะแล้วดูทางไหนยังไงได้บ้างอ้าวนี่เข้าเรื่องสำคัญครับนอกจากเว็บไซต์แล้วคือ www.thaiteachers.tv ที่มีกว่า1,000ตอนแล้วตอนนี้ให้ดูย้อนหลังได้เลือกวิชาเลือกประเทศไหนอย่างอันไหนที่น่าสนใจเลือกมาดูได้เลยนะครับแล้วยังมีสถานีโทรทัศน์ครูครับที่ออกอากาศทางดาวเทียมไทยคม5KU band ช่อง36แล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มก็คือว่าถ้าดูทาง C band นะครับชมได้ทาง Cat Channel ช่อง99ด้วยแล้วถ้าเคเบิลท้องถิ่นมีหลายจังหวัดตอนนี้ที่ดูได้แล้วอย่างเช่นเพชรบุรีช่อง14ครับสุโขทัยช่อง48มหาสารคามช่อง98แล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอีกหลายจังหวัดเดี๋ยวก็จะทยอยมาบอกกันทางผ่านรายการหรือไม่ก็ถามเคเบิลท้องถิ่นที่จังหวัดเพื่อนครูได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับถ้าอยากดูเป็นแผ่น DVD เรามีส่งให้ทุกโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหม
6: เราส่งให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนครูนี่นะคะรายการนี้เรียนไม่ทราบว่าDVD ที่ส่งไปเนี่ยนะคะอยู่ที่ห้องผู้อำนวยการหรือว่าฝ่ายวิชาการ
5: ไปตกอยู่ตรงไหนนะฮะ
6: ตกตรงไหนไม่รู้แหละแต่เราส่งให้หมดแล้วทั้งประเทศไทย
5: ครับ
6: อยากให้เอาตัว CD นั้นน่ะมาลองดูกันแล้วการดูไม่ได้ดูไม่ยากหรอก
5: ครับยังไง
6: เอาตัวแผ่น CD มาใส่ในคอมพิวเตอร
5: ์
6: นั่งดูกัน2คนก็ได
5: ้
6: 3คนก็กินกาแฟกันไป
5: ดูไปคุยไป
6: คุยกันไปแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปว่าเอ้ยดูแล้วคุณได้อะไรดูแล้วคุณได้เทคนิคอะไรบ้างแล้ววิชาที่คุณสอนกับวิชาที่พี่สอนเนี่ยนะเออเราจะไปใช้ได้ไหมเนี่ย
5: มาแลกเปลี่ยนกัน
6: แลกเปลี่ยนกัน
5: โอ้ผมดูไปอย่างนี้นะครับของอาจารย์เป็นยังไงมา
6: ใช่การแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันทำให้เราได้แนวคิดที่แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้แหละที่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของครูไทย
5: เพื่อมารวมกันได้ด้วย
6: ถูกต้องเพราะครูไทยตอนนี้คือฉายเดี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าดูรายการเราแล้วเนี่ยนะร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาเชื่อว่าจะช่วยกันทำให้การศึกษาไทยเนี่ยดีขึ้นได
5: ้ครับหรือหาแผ่นไม่เจออุ้ยไม่รู้ไปตกหล่นอยู่ตรงไหน
6: ข
5: อมาโดยการสมัครเป็นสมาชิกเราจะส่งแผ่น DVD ไปให้ถึงเพื่อนครูที่บ้านเลยฮะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ให้เฉพาะบุคคลเลยครับสมัครทางไหนเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv สมัครมาได้ชมรายการตรงนี้อยากแสดงความคิดเห็นบอกอะไรมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็เชิญเลยนะครับอีเมลมาก็ได้ SMS มาก็ได้ผ่านรายการครับนี่เป็นการใช้เครื่องมือให้คุ้มค่าใช่ไหมฮะ
6: ใช
5: ่ปิดท้ายหน่อยครับว่าเครื่องมือนี้มีแล้วเอาไปใช้เถอะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆ
6: ก็อยากบอกเพื่อนครูนะคะรายการโทรทัศน์ครูเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณคือสมัยนี้เราต้องยอมว่าหลายสิ่งหลายอย่างเป็นความรู้ทั่วโลกมันมีเยอะมากเราไม่สามารถสอนเด็กให้รู้ได้อย่างเดียวแต่เราต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้เด็กของเราเนี่ยเรียนอย่างสนุกและอยากมาโรงเรียนแล้วก็รักในสิ่งที่เรากำลังจะให้เขาโทรทัศน์ครูนี่แหละค่ะช่วยครูได้จริงอันนี้อาจารย์ระดารับประกันเพราะว่าใช้จริงแล้วอยากให้เพื่อนครูเอาไปใช้นะคะทุกคนที่เอาไปใช้แล้วถ้าใช้แล้วมีปัญหาอะไรหรืออยากบอกอะไรเรามาบอกได้เลยตามที่คุณแอดบอกตามช่องทางนั้นนะคะ
5: ลองดูครับเพราะเชื่อว่านี่จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยเหลือเพื่อนครูได้จริงๆครับและเมื่อช่วยเพื่อนครูแล้วนั่นหมายถึงเรากำลังช่วยเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ระดาผู้เกียรตินะครับขอบคุณอาจารย์มากครับติดตาม Teacher's Talk ได้ใหม่นะครับในตอนหน้าจะพูดถึงผู้บริหารจะเอาเครื่องมือนี้โทรทัศน์ครูนี้ไปใช้ได้อย่างไรวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า Reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center

เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสSystem 1 Photo System 2 นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1 นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NAD

GDP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
1: เอามากินด้วยหน่อย
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
3: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
3: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
0: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
0: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
5: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
1: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
1: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนาม

0: คำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
1: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
3: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
4: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
0: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
2: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
5: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: สวัสดีค่ะคุณครู

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับวันนี้ผมมาเดี่ยวครับรายการครูมืออาชีพเป็นรายการอยู่ในโครงการโทรทัศน์ครูนะครับดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาการเรียนต่างๆนะครับถามคุณผู้ชมเลยว่าในวิชาต่างๆที่เราได้เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆวิชาใดที่คุณผู้ชมรู้สึกเบื่อมากที่สุดไม่ต้องตอบเร็วขนาดนั้นก็ได้นะครับสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ครับผมรู้สึกว่าทำไมต้องเรียนในเมื่อโตขึ้นเราก็ใช้เครื่องคิดเลขได้คณิตศาสตร์มันจะเป็นอย่างไรกับชีวิตของเราวันนี้นะครับความรู้สึกเหล่านั้นของคุณผู้ชมจะหมดไปครับเพราะว่าคุณผู้ชมกำลังชมซีรีส์คณิตศาสตร์อยู่นะครับซีรีส์มีชื่อว่าคณิตในชีวิตประจำวันครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนะครับไปดูว่าเขามีนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตกันอย่างไรนะครับเริ่มที่ประเทศอังกฤษมีชื่อตอนว่า Making Math Real หรือเลขหมุนรอบตัวเราครับ

ระหว่างการเยือนโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อทำรายงานเมื่อเร็วๆนี้เซอร์ไปเตอร์วิลเลียมส์ได้พบกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นแต่อย่างไรก็ตามในรายงานของเขาระบุว่าการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาได้ไกลกว่านี้โรงเรียนที่ประทับใจเซอร์ปีเตอร์เป็นพิเศษมีชื่อฟังเหมือนออนแอร์นั่นก็คือโรงเรียนประถมศึกษาวิกที่วินเชสเตอร์พวกเขาทำอะไรกันจนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แข็งแกร่งพวกเขามีวิธีทำให้คนนำวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้งานจริงได้อย่างไร

0: ฉันคิดว่าที่นี่เราประสบความสำเร็จมากค่ะเรานำเด็กๆ เข้าสัมผัสหัวใจหลักของการเรียนและเด็กก็เห็นว่าครูใกล้ชิดกับพวกเขาครูทุ่มเททั้งเวลาและความมานะค้นหาจนพบว่าเด็กสนใจอะไรจากนั้นก็นำมาวางแผนซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทนเด็กๆ ก็จะปลื้มมากเมื่อรู้ว่าสามารถนำสิ่งที่ตัวเองชอบมาช่วยในการเรียนได้ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครูจึงเป็นปัจจัยหลักที่นำความสำเร็จมาให
1: ้ Okay so hands readySo we go down
0: สิ่งที่ฉันจะต้องทำก่อนจะเริ่มบทเรียนก็คือการอบอุ่นร่างกายค่ะเช่นหายใจแรงๆเคลื่อนไหวไปมาปรบมือหรือว่าอะไรก็ได้ที่จะกระตุ้นเด็กๆให้สดชื่นจากนั้นจึงร้องเพลงโดยทำสิ่งต่างๆให้แน่ใจว่าเด็กจะตื่นตัวแล้วก็อยากจะขับร้องกันมากจากนั้นก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักตามที่บทเรียนกำหนดไว้ฉันจะให้เด็กๆทำเกี่ยวกับตัวเลขก่อน
1: Can you show me two. Okay, show me seven. Good girl.
0: สิ่งสำคัญคือต้องให้นักเรียนสนุกค่ะเพื่อเขาจะได้ใจจดใจจ่ออยากมาเรียนพวกเขามีพลังเหลือเฟือและจะเรียนรู้โดยการแสดงกิริยาท่าที
1: Well done. How many spots on this side? Can you show me? How many spots side of Bill the ladybird?
0: ฉันไม่อยากให้พวกเขาก้าวขึ้นสู่ระดับประถมศึกษาแล้วบ่นว่าเกลียดวิชาคณิตศาสตร์นะคะฉันอยากให้พวกเขาก้าวขึ้นไปด้วยความรักและเข้าใจในบทเรียนค่ะ
1: How many? Show me. There's 10. So should we show how we do that as a number bond? We say zero and 10 equals
0: ฉันคิดประดิษฐ์สัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาค่ะในช่วงตอนต้นปีระหว่างสอนเด็กๆไปด้วยจากนั้นก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ซึมซับเข้าไปสัมผัสกับตัวตนของพวกเขามากขึ้นเท่ากับเขาเป็นเจ้าของครอบครองความรู้ทางคณิตศาสตร์ฉันว่ามันได้ผลค่ะ
1: What is an equal sign? Equal 3
0: ตอนแรกฉันไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะซึมซับได้มากแค่ไหนเขาจะจำได้ไหมแต่แล้วเขาก็ทำได้ค่ะและยอมรับสัญลักษณ์อย่างดีเมื่อเราบวกเลขเด็กๆก็จะใช้สัญลักษณ์นี้ด้วยซึ่งเท่ากับเรามาถูกทางแล้วล่ะจริงๆแล้วมันคือการที่พวกเขาตื่นตัวและใช้ภาษากายโดยพวกเขามักจะคิดล่วงหน้าเสมอซึ่งก็คือหลักสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งไม่เพียงแต่จะเรียนรู้โดยการอ่านแต่พวกเขาจะจดจำสัญลักษณ์ต่างๆว่าอย่างไหนใช้แทนตัวเลขหรือเครื่องหมายอะไร
1: Zoe, how many spots on this side?
2: Two.
1: Who can tell me?
0: สิ่งที่เซอร์ปีเตอร์ชอบเป็นพิเศษก็คือเรื่องพัฒนาการอีกทั้งเขายังชอบที่เราทำให้คณิตศาสตร์มีความสนุกสนานมีความร่าเริงความมั่นใจคือตัวหนุนให้เรารักวิชาคณิตศาสตร์ค่ะครูผู้สอนจะต้องมั่นใจต้องสนุกกับการสอน
1: Just gonna wait for everyone to have the right sausages up.
2: Three.
3: Add.
2: Seven.
3: Equal
4: มีรอยยิ้มไปตลอดทางเดินในโรงเรียนที่เจนสอนคละกันไประหว่างชั้นปีที่3และ4
1: Understand the units
5: Understand the units
6: Numbers in the column
5: Numbers in the column
1: Two lines
5: Add
1: At the right
5: At the right
1: At the left
5: Point ends over
0: ฉันอยากให้เด็กๆได้ซึมซับกับวิชาคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเรียนฉันคิดว่าถ้าหากทำบทเรียนให้สนุกร่าเริงแจ่มใสเด็กๆก็จะลืมว่ากำลังอยู่ในห้องเรียนค่ะ
1: George Now using our rap what's the next thing we've got to do
7: Two lines
1: Let's put two lines

0: เราก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพโดยการพัฒนาห้องเรียนเช่นเราฝึกบวกเลขเป็นคอลัมน์โดยการเขียนเป็นรายการแบบเป็นขั้นเป็นตอนในการหาคำตอบค่ะ
1: At the right, then at the left. That's to tell you like first of all you have the units which is like
0: เมื่อเราเสร็จขั้นตอนดังกล่าวมันก็จะง่ายขึ้นโดยเด็กๆจะสร้างท่าทางของตัวเองแล้วคิดค้นจังหวะให้เข้ากัน
2: Point ten over because you have to put
0: ถ้าพวกเขามีแนวทางหรือว่าจังหวะอยู่ในใจคราวนี้มันจะช่วยให้เขาก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ค่ะซึ่งเราควรทำให้มันง่ายขึ้นเพื่อเขาจะได้ผ่านได้สะดวกไม่ทำให้เขาตื่นกลัว
3: Welcome to Maples Pizza Palace
0: ฉันพยายามสอดแทรกการแสดงไว้ในบทเรียนเพราะคิดว่าจะทำให้เด็กๆตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรมเขาฉันเน้นให้พวกเขามีความสุขกับสิ่งที่ทำและแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการทำอะไรด้วยความร่าเริงน่ะมันเป็นยังไงมันคือหน้าที่สำคัญของคนที่เป็นครูไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีที่สุดค่ะพวกเขาจะทำได้ต่อเมื่อเข้าใจเจตนารมณ์ของสิ่งที่กำลังศึกษาเมื่อไปข้างนอกตอนเย็นหรือว่าในวันเสาร์หรือว่าไปซื้อพิซซ่าเด็กๆจะได้พบว่าวิชาคณิตศาสตร์คือส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นสิ่งที่เซอร์วิลเลียมเน้นหนักในรายงานของเขาเลยล่ะ
2: Here's your menu sir
1: Thank you
2: I'll give you a few minutes to order
4: ชั้นปีที่3และ4จำลองห้องเรียนเป็นร้านพิซซ่ากิจกรรมนี้จะทำให้ทุกคนรู้วิธีการใช้ตัวเลข1ถึง10ในชีวิตจริง
0: นี่เป็นบทเรียนพิเศษค่ะแต่ให้ทำทุกวันคงไม่ไหวเพราะถ้าเตรียมของกับจัดฉากไม่ทันมันก็จะไม่สมจริงแต่ถ้าหากว่าเราให้เด็กๆได้มีบทเรียนสนุกๆแบบนี้กันทุกๆสัปดาห์มันก็คงจะดีค่ะ
4: ความกระตือรือร้นของครูวิชาคณิตศาสตร์ไม่เคยสิ้นสุดแต่ทำอย่างไรจะให้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้คงอยู่ในตัวครูตลอดไปคำตอบก็คือเสริมทักษะและความรอบรู้ให้ครู
0: การเสริมความสามารถด้านวิชาชีพให้ครูถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะโรงเรียนเราจัดงบเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อให้ครูรู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองและการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากฉันไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์เท่าไหร่บางครั้งก็กลัวค่ะและฉันก็ไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่เด็กด้วยดังนั้นเมื่อต้องสอนชั้นสูงๆขึ้นไปวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นทุกทีค่ะเราตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์มาอยู่ประจำเพื่อจะได้ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการไปสู่ครูคนอื่นๆค่ะครูช่วยสอนก็ถือเป็นกำลังที่สำคัญด้วยเช่นกันนะคะการเสริมทักษะให้คนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นก็คือการกลัววิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง
4: เพื่อกำจัดความกลัวและป้องกันไม่ให้เด็กมีปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์มากเกินไปโรงเรียนจึงจัดกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจชื่อคลับเพชรสีชมพู
5: Pink diamonds are the best Brilliant Okay now in math this week we're going to be doing problem solving
0: เราคัดเลือกเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องกลยุทธ์วิชาคณิตศาสตร์มาเข้ากลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจเราจะสอนเด็กพวกนี้ก่อนเริ่มต้นบทเรียนในชั้น
5: How do you solve a problem like LottieWith all these words, we're going to know exactly what to do. So shall we just read it through? Tilly.
1: Lottie, Miss Mosley's dog, wants to go and see 101 Dalmatians.
0: การจัดการเรื่องนี้ก็คือตั้งกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจค่ะนำเด็กที่กลัวคณิตศาสตร์ไม่เคยมั่นใจกับวิชานี้ให้มาเข้ากลุ่มโดยเราจะทำก่อนเริ่มบทเรียนในชั้น
1: She has 22 pounds to spend.
0: เราสอนกลยุทธ์ที่เด็กพวกนี้ไม่เคยมั่นใจจนเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงเริ่มเรียนจริงปีนี้ไม่มีเด็กผู้ชายที่เรารู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเข้ากลุ่มแต่ว่าปีก่อนๆเรามีเด็กผู้ชายมาร่วมกลุ่มด้วยค่ะปีนี้นักเรียนหญิงจึงเลือกสีชมพูเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับตัวเอง
2: And we have a little, our nice little pink highlighter. So we're very

0: We like pink, all of us.
1: เราจะเน้นให้เด็กกลุ่มนี้เข้าใจว่าเขาสามารถจะนำความชอบส่วนตัวมาใช้ทำให้วิชาคณิตศาสตร์มีความหมายในชีวิตจริงได
2: ้
3: ชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นวิชาศาสตร์กับเกมล่าขุมทรัพย์ถึงอากาศที่วินเชสเตอร์ไม่เป็นใจนักแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ทำให้ทุกคนท้อถอยเลย
4: I love a lovely bunch of coconuts to have a banana.
5: Where are their bananas?
1: จุดมุ่งหมายของเกมล่าขุมทรัพย์ก็เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะนักเรียนจะต้องหาเบาะแสว่ามีปัญหาซ่อนอยู่ที่ไหนจากนั้นพวกเขาก็จะต้องไปค้นจากในซองจดหมายซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้สีแตกต่างกันไป
6: Tyler loves go-go's. He has managed to collect 625, so he is rapidly running out of space to keep them in his bedroom.
7: Polly loves cake. When she came home from school, she was so hungry she dived into the cake cupboard and started eating.
8: How much cake had Eleanor eaten in total?
1: จากนั้นนักเรียนก็จะคิดหาคำตอบกับคู่หูแล้วทันทีที่ตอบได้เขาก็จะมาตรวจสอบกับครู
9: You have 625 little go-go's and we need to work out how many boxes and you need to tell me how you got that answer okay so how are we going to do that
10: okay so you've got the answer to this one right 157 remainder 6
1: เรามีเด็กเก่งคณิตศาสตร์ที่มักจะทำพลาดในเรื่องง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาไม่อ่านปัญหาไม่พยายามขบให้แตกไม่ตั้งใจวิเคราะห์เมื่อเจอเกมล่าขุมทรัพย์ความสนุกมันจะทำให้เขาพิจารณาปัญหาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็มุ่งหาคำตอบอย่างจริงจังกับเพื่อนคู่หูของเขา
10: Have you ever heard of a remainder six of a ticket?
8: I think it's more interesting than just sitting at a table with a pen and paper because that I think you take things in easier as well.
1: คำยืนยันในเรื่องนี้ฉันขอยกคำพูดเด็กมาหลังจากกิจกรรมผ่านไปฉันได้ยินเด็กผู้ชายพูดกับเพื่อนว่ายอดเลยวันนี้ไม่ต้องทำเลขเขามองแต่แง่สนุกค่ะเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมนี้มันจึงสำคัญให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตจริงเป็นฉากหลังพวกเขาจะเรียนรู้ได้มากขึ้น
10: You got that one
2: Right
11: Yay
1: พวกเขาทุ่มเทเต็มที่ค่ะพวกเขารักคณิตศาสตร์ชอบทำเลขพวกเขาตื่นเต้นและต้องการอวดว่าตัวเองปราดเปรื่องมากแค่ไหนในวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆจะสั่งสมความชำนาญเพื่ออนาคตพร้อมกับมองหาเรื่องสนุกไปด้วยถ้าหากว่าทำทั้งสองอย่างนี้ได้ก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จแล้วล่ะ
12: นี่คือวิธีการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอังกฤษนะครับยังมีอีก3ประเทศที่มีเคล็ดลับวิชาสนุกๆ นะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์มืออาชีพหรือว่าคุณครูมืออาชีพส่งชื่อรายการนะครับอาจารย์บุญศักดิ์เทศนิยมสวัสดีครับอาจารย์เป็นอดีตผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฝ่ายมัธยมนะครับแล้วก็สอนเลขมาทั้งชีวิตใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
13: ครับผม
12: สอนมาทั้งหมดกี่ปีครับอาจารย
13: ์40ปีเต็มพอดีเลยครับ
12: อาจารย์สอนนี่มากกว่าอายุผมอีกนะครับอายุอาจารย์สอน อาจารย์ครับได้ชมแล้วเทคนิคของประเทศอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างครับวิชาการสอนคณิตศาสตร์ของเขาเนี่ย
13: ผมถือว่าสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นไปตามอุดมคติที่เราฝันนะครับ
12: ยังไงครับ
13: เขาสอนเด็ก3ระดับชั้น1ชั้น2ประถม1ประถม2เขาสอนโดยใช้ภาษามือภาษาร่างกายให้เด็กร้องเล่นแล้วเต้นตามซึ่งเด็กจะถือว่าเป็นการเล่นเป็นการสนุกบ้างที่สมัยก่อนเราใช้คำว่า play and learn หรือเพลินนั่นเองนักวิชาการศึกษาเราใช้คำว่าเรียนแบบเพลินเพราะระดับชั้นป.3 ป.4 เขาไม่รู้พูดว่าสอนเลขแต่เขาใช้ว่าใช้ชีวิตเรียนกับชีวิตประจำวันจริงๆเข้ามาทำในร้านอาหารเข้ามาเล่นซึ่งเป้าหมายของคณิตศาสตร์อันนึงระดับประถมก็คือให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สื่อกับโลกข้างนอกได้แต่พอมาป.5 ป.6 นี่ผมทึ่งเขามากเด็กที่ไม่เก่งเด็กที่เรียนตามไม่ทานพื้นไม่มีเข้ามาตั้งเป็นทีมใหม่ที่ประเทศชมพูผมทึ่งเขามาก
12: พิงค์ไดมอน
13: ด์ใช่ผมฝันเออครูคนนี้สุดยอดครูจริงๆเป็นครูขั้นเทพที่เราฝันจริงๆปกติเนี่ยเราจะสอนซ่อมเสริมหลังจากที่สอบแล้วตกแล้วซึ่งเด็กก็มีจุดอ่อน
12: ช่วงปิดเทอม
13: ใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพวกนั้นได้ถูกตาว่าเรียนอ่อน

0: เรียนแพ้เรียนอะไรแต่นี่เขาเตรียมให้เด็กพร้อมที่จะสู้กับโลกต่อไปในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผมถือว่ายอดมาก
1: อาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยว่าอย่างวิทยาที่เราชมเนี่ยก็คือว่ามีสอนเด็ก3ระดับด้วยกันมีหลักสูตรหรือว่าคำจำกัดความไหมครับของการสอนทั้ง3ระดับแบบนี้ครับ
0: โดยปกติเนี่ยนะฮะทฤษฎีการสอนที่จะสมบูรณ์จริงๆนักจิตวิทยาก็พูดว่าสำหรับเด็กประถมนะฮะประถมฟันให้สนุกเด็กมัธยมฝ่ายเรียนให้หาตัวเองให้เจอระดับม.ปลายโฟกัสเฉพาะเจาะจงเลยว่าจะเอาอะไรเข้ามหาวิทยาลัยฟูลฟิลคือเติมเต็มในเรื่องของจิตอาสาจิตสาธารณะอุทิศตัวเองแก่สังคมแล้วทำงานต้องแฟนตาสติกคือสร้างผลงานให้ได้ภายใน3ปีอันนี้ผมถือว่าฟันเนี่ยเรียบร้อยเลยใช้ได้เลยเพราะว่าเด็กทุกคนสนุกเด็กประถมเล็กๆยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยเขาใช้ร้องเล่นแล้วเต้นตาม
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ที่สำคัญที่สุดก็คือทุกสเต็ปของเขามีความหมายหมดมีความหมายมีความหมายมีความหมายแล้วใช้กับชีวิตจริงครับนี่คือช่วงแรกที่เราจะพูดถึงกัน
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ภูนศักดิ์ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็ยังเหลืออีก3ประเทศในการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกเป็นอย่างไรแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเวลาหมดแล้วครับผู้ชมครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:40 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis

โทซิสนะครับเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน X นะคะ Exocytosis นะคะ X out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ Phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ Pinocytosis นะคะแตกต่างจาก Phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของ passive transport นั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ

3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซ็ปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะuptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะครับมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพ้แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพ้แบบ facilitated นะคะเป็นการแพ้แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นตัวเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริ

0: เวรกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
1: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สามการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
0: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
1: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำ

0: สูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
6: ไล่
3: ตายแน่เรา
7: บ้านหลังนี้ครับเจ
8: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
9: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
8: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
9: เห็นครับเจ
8: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
3: ยึดรถแย่แล้ว
8: ไปไหนอ่ะ
9: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
8: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
9: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
8: ไม่ได้หรอ
9: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
8: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
10: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
8: สัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
9: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
3: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
11: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
3: ขอบคุณครับ
12: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
11: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
13: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลล์อยู่แล้ว ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เอาขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถ หาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ไปพี่ให้
0: ขอบคุณค่ะ

0: เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
1: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีศักยภาพที่แตกต่างแต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิเมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษาเด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างไรขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: เมื่อวานนี้เราปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้เมื่อวานเราลงเมล็ดเป็นวันแรกนะคะอันนี้ของเมย์เห็นไหมเขียนชื่อเมย์ไว้
2: ใช
1: ่
0: โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยไม่ได้มุ่งให้ถึงฝั่งด้วยประกาศนียบัตรหรือวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นหากแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพของตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
3: เด็กชุดแรกเนี่ยจะมีจำนวน7คนนะเป็นการศึกษาต่อเนื่องประมาณ9ปีครึ่งก็เป็นการฝึก

0: พัฒนาทักษะของการฝึกอาชีพเป็นหลักจะเริ่มเห็นความสนใจความสามารถของเด็กขณะที่เราทำกิจกรรมในระดับประถมค่ะว่าเด็กคนนี้วาดภาพได้ดีนะคะเด็กคนนี้ชอบเรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีการจัดแผนที่เด็กมีวิชา อิสระจากการเรียนในชั้นเรียนนะคะก็จะเสริมทักษะพิเศษให้โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มเนี่ยเราให้ความสำคัญมากกับการที่เด็กจะมีความมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเป็นอิสระให้กับเด็กจนมาถึงมัธยมเนี่ยเด็กค่อนข้างมีความอิสระสูงมากนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปติดตามใกล้ชิดมากจนเกินไปนั้นอาจารย์ก็ต้องรักษาระยะความห่างให้เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็มีการประสานกับอาจารย์ผู้สอนจุดที่เราเน้นของแผนการศึกษาคือการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการกรอกน้ำนะคะการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สนับสนุนให้เขาทำแล้วก็พอเมื่อข้าไปพอทำงานสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเนี่ยเขาจะภูมิใจเขาก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เขาที่เขาจะไปทำงานเพิ่มเติมที่อาจารย์มอบหมายด้วยตัวเองได้อย่างเป็นอิสระจากการเรียนในห้องเรียนนะการให้งานทำในชั้นเรียนจนสามารถทำด้วยตัวเองโดยการที่อาจารย์ช่วยเหลือน้อยลงแล้วก็เมื่อไปที่สหกรณ์อาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้ทำที่จริงๆก็คือตามความสามารถของเขาว่าแต่ก็สามารถทำได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1: อันนี้ให้ติดราคาคะเนี่ยให้ติดราคาไม่ติดหรอ
2: มันก็คงยึดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ว่าเด็กศักยภาพของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกของท่านมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหยอมรับว่าเข้าใจว่าฝันว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็คือณจุดๆนึงเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าเด็กได้แค่นี้จริงๆปัญหาคือถ้าผู้ปกครองยอมรับได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราก็จะได้ช่วยกันได้เต็มที่ที่จะพาเขาไปในจุดที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับที่ทั้งผู้ปกครองเองว่าเห็นว่าพอใจแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็นะถึงที่สุดของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการร่วมบางเวลาพอหลังจากตอนประถมเนี่ยสามารถเรียนร่วมเต็มเวลาได้พอถึงระดับมัธยมปั๊บเนี่ยวิชาเฉพาะและลงลึกก็จะเห็นแล้วว่าศักยภาพเด็กไม่ถึงตรงนั้นแล้วนะหลังจากที่เรามีการถอนวิชาออกมาปั๊บเนี่ยก็ต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าเออเนี่ยวิชานี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมกับการที่เด็กจะต้องเข้าเรียนคณิตศาสตร์เรียนไซน์คอสแทนหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้กับวิชัยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนนะอาจารย์อยากให้เขาได้ดังนี้มากกว่าอยากให้รู้ว่าเออเขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยไปซื้อของเองหรือไปที่ห้างเองหรือว่ามานัดพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คุณพ่อแม่เห็นว่าตรงนั้นสำคัญกว่าเราก็โอเคเราก็มาฝึกลดวิชาที่เขาไม่ต้องเรียนมาฝึกเรื่องนี้แทน
3: ประมาณปีละ2ครั้งอะค่ะไปพูดคุยกันก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่โรงเรียนได้ทำอะไรกับน้องไปบ้างตอนนี้ฝึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่าคุณแม่ต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนฝึกอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันน้อยที่ทำที่ถนัดที่สุดเนี่ยคือการใช้สีไม้ก็เลยอยากจะขอให้ทางโรงเรียนต่อยอดให้มันน้อยเป็นอาจจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: จะเน้นเรื่องทักษะการช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องนึงอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นการรับประทานอาหารแต่ละคนมีปัญหาไหมการแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นยังไงหรือว่าการหยิบจัดสิ่งของด้วยตัวเองอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำเองแล้วก็มันก็จะขยายมาเรื่อยๆว่าถ้าเมื่อถึงขั้นนี้ทำได้แล้วเรื่องต่อไปที่จะฝึกคือเรื่องอะไรอีกก็ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเปลี่ยนช่วงวัยก็จะมีเรื่องประจำเดือนใช่ไหมคะเราก็จะวอร์มตั้งแต่ว่าฝึกการใช้แคฟีเพราะถ้าใช้ผ้าอนามัยชิ้นใหญ่เลยเด็กจะตกใจซะก่อนก็ฝึกเปลี่ยนแคฟีก่อนทำได้ไหมบางคนยังไม่รู้ว่าเทปกาวเป็นยังไงก็ต้องสอนก็คือเข้าไปในห้องแล้วสอนกันตัวต่อตัวนะคะให้เขารู้ว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าจะเปลี่ยนหรือจะทำอะไรต้องไปในที่มิดชิดไปที่ห้องน้ำถามสอนนะคะฝึกจากแคฟรีแล้วก็เมื่อถึง

0: ช่วงวัยที่เขามีประจำเดือนจริงๆเขาก็ไม่ตกใจเด็กผู้ชายเราก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองคุณพ่อเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายจะคุยกันได้ดีกว่าหรือไม่ก็อาจารย์ผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ต้องให้เล่นกีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาสนุกสนานร้องเพลงเป็นชั่วโมงเลยที่เขาได้เคลื่อนไหวได้อย่าไปคิดถึงเวลาอารมณ์ทางที่มีอารมณ์ทางเพศมันก็มีเป็นธรรมชาติตรงนี้เรื่องการเดินทางก็คือเราต้องมีการคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าการออกไปเดินทางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างความปลอดภัยก็ต้องอันดับหนึ่งนะคะก็ต้องรับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนว่าจะยินยอมให้เผานอกสถานที่ด้วยนะมีการฝึกเรื่องนี้ขั้นแรกก็คือครูจะเป็นคนนำพาไปก่อนเช่นอย่างข้ามถนนง่ายสุดใกล้ๆโรงเรียนจะเจอบ่อยข้ามถนนตรงทางม้าลายก็จะเป็นคนบอกเขาว่าอ่ะดูรถทางนี้ซ้ายขวารถมาทางไหนดูระยะแค่ไหนถึงจะข้ามได้ก็คือจะเผื่อระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเด็กเราบางทีช้าฮะเดินช้าข้ามช้ามันต้องเผื่อระยะที่แบบรถอยู่ไกลๆหน่อยนะถึงจะให้เดินหรือไม่ที่คือรอจนรถไปหมดว่างจริงๆถึงจะเดินนะเขาก็จะยืนรอหลังๆมาเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเพิ่งจะไปยืนข้างหลังเด็กจะเป็นคนนำเพิ่งข้ามถนน
1: เดี๋ยวเราจะล้างผักล้างเสร็จแล้วเรามาหั่นกันใครอยากจะหั่นอะไร
0: ก็อย่างนักเรียนในโครงการที่ทำอาหารเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนทำอาหารเนี่ยก็ต้องมีกลุ่มเรียนแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มให้เรียนด้วยกันก็จะมีเห็นความแตกต่างของเด็กค่ะบางคนกลัวความร้อนบางคนกลัวไฟกลัวกระทะอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้ก็เห็นพัฒนาการก็คือจากเดิมเนี่ยเริ่มฝึกง่ายๆก็คือชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปก็กดกระติกน้ำร้อนเนี่ยอันแรกเลยไม่กดจะกดในลักษณะที่มือต่อมือให้มือครูอยู่แล้วเขาแตะมือครูหลังๆปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยครูบอกว่าครูขอกาแฟแก้วหนึ่งเขาสามารถไปหยิบซองตัดเทชงน้ำร้อนมาเสิร์ฟให้ครูได้แล้วตอนนี้อย่างน้อยคุณต้องดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเช่นชงเครื่องดื่มกินเองทำอาหารง่ายๆมาม่าอะไรเงี้ยต้มโจ๊กต้มแกงจืดง่ายๆอะไรเงี้ยในตู้เย็นมีไข่ฟองนึงจะทำอะไรได้บ้างเจียวได้ไหมทอดได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะประสานงานกับผู้ปกครองว่าเรื่องฟืนไฟผู้ใหญ่ยังต้องดูแลแต่ถ้าเรื่องขั้นตอนต่างๆตอกไข่อะไรพวกนี้เด็กสามารถทำเองได้
2: อย่างบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะก็จะทำเองเลยค่ะไปหยิบชามหยิบอะไรไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแม่เลยค่ะก็มาหยิบไส้กรอกจากตู้เย็นเนี่ยไปหั่นเองเลยเอามีดหั่นเลยค่ะไม่ต้องใช้เขียงนะหั่นในจานใส่เลยก็ใส่ไมโครเวฟอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ด้วยว่าจะต้องหมุนไปกี่นาทีถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยสามารถดูแลตัวเองได้
0: อย่างการไปฝึกงานที่สหกรณ์เป็นการเหมือนการอุ่นเครื่องในการที่จะไปเริ่มทำงานอย่างจริงจังที่ห้องสมุดที่โครงการต่อยอดนะคะก็คือให้เขารู้ว่าการที่เขาไปทำงานในสถานการณ์จริงเนี่ย1อะไรบ้างที่เขาจะต้องเจอเช่นการลงเวลาในการทำงานการรับผิดชอบงานตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนมอบหมายไม่ใช่อาจารย์นะคะก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มอบหมายทำตามคำสั่งคนอื่นโดยที่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจารย์จะถอนตัวออกมาให้เยอะที่สุดนะคะเป็นการฝึกปูพื้นฐานที่คร่าวๆให้เขาก่อนแต่ละคนก็คือต่างเรื่องการทำงานนะคะอย่างมะนอยเนี่ยเขาจะมีระเบียบในตัวเขาเองอย่างจะต้องติดราคาสินค้าเนี่ยวิธีการของเด็กแต่ละคนตองก็จะช้าๆหยิบมาทีละชิ้นทำทีละชิ้นของฟอยก็จะกระจายทุกชิ้นวางบนโต๊ะของมะนอยก็ทุกชิ้นเรียงเป็นระเบียบแล้วสติ๊กเกอร์ยิงจะเห็นชัดว่าแต่ละคนมีขั้นตอนคนละแบบคนละเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจัดเก็บแล้วต้องได้คุณภาพ1สติ๊กเกอร์ติดชัดเจน2เก็บเรียบร้อย
3: ไม่ใช่แล้วลูกมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยอ่ะเราดู2อันนี้ทำยังไงให้มันอยู่ติดด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บอีกด้านนึงเสร็จแล้ว1พอทำได้1พอแล้วนะต่อไปพอที่2
0: อันนี้ต้องเข้าใจว่าหนึ่งพ่อแม่ทุกคนความคาดหวังกับลูกมันไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอันนี้เพิ่งมองว่าไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันอยากจะคิดกับให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยึดหลักตามความเป็นจริงต้องคุยกันให้ชัดเจนที่สุดว่าเออเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ยังจะอยากเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะว่าถ้าเด็กฝืนเด็กไปเนี่ยนอกจากเด็กจะเครียดพ่อแม่เครียดไหมเครียดเพราะว่าหนึ่งเด็กเข้าไปเนี่ยงานในชั้นเรียนมันก็มีใช่ไหมคะทำได้ไหมทำไม่ได้เสร็จไงการบ้านก็ต้องกลับไปที่บ้าน

0: เด็กทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สอนไม่ได้อีกอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องมาคุยกันให้ชัดเจนตรงนี้สำคัญคือเรื่องการคุยกันประสานงานนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสำคัญที่สุด
1: ยอมรับว่าตอนเล็กๆที่ทราบว่าเขาเป็นนะคะแม่เครียดมากเลยค่ะเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังเคยเล่าให้อาจารย์สมศรีฟังเลยนะคะว่ารู้สึกโกรธสาธิตว่าทำไมเขาไม่สามารถกับลูกเราอ่ะเขาทำไมไม่ทำให้ลูกเราดีขึ้นหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่พอตอนหลังยอมรับอ่ะทำใจยอมรับมันรู้สึกเบาโล่งสบายอ่ะว่าเออแล้วพ่อของมันน้อยเขาก็จะบอกด้วยว่าลูกเราอ่ะแค่ไหนก็แค่นั้นยังไงเขาก็ต้องเป็นลูกเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายอ่ะยอมรับแล้วดีขึ้นมากๆเลยค่ะ
2: ที่โครงการแสนพิเศษเนี่ยจะสอนพัฒนาเด็กระหว่างตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่งนะคะถึงอายุ18ปีนะคะนี้หลังจาก18ปีเนี่ยก็จะมีการต่อเป็นปีๆไปขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนบางคนอาจจะสามารถที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเราก็มีรูปแบบการเรียนที่เรียนในโรงเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาข้างนอกนะคะสายพัดช่างหรือว่าโรงงานผลิตดอกไม้หรืออะไรต่างๆตามความสามารถของเด็กแต่ละคนนะคะ
3: เมื่อผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งการช่วยเหลือดูแลตนเองและพัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐานแล้วการต่อยอดศักยภาพของพวกเขาด้วยการเปิดโอกาสให้ฝึกการงานอาชีพสามารถขัดเกลาให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

0: การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้จบลงเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดการฝึกการงานอาชีพสำหรับเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปให้พวกเขาพร้อมก้าวไปสู่โลกกว้าง
1: เริ่มจากการที่เรามองว่าเมื่อเด็กจบอุตสาหกรรมเรียนมาถึง10ปี12ปีในสถานศึกษาแล้วเนี่ยถ้าขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเนี่ยระยะเวลาที่เขามาฝึกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็ขาดโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้และจริงการเข้าฝึกงานที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นแนวคิดของการที่จะพัฒนาหลักสูตรห้องสมุดเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเด็กเข้าไปทดลองฝึกงานเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะจุดเน้นก็คือในเรื่องของการที่เขารู้ว่าถ้าไปทำงานแล้วต้องมีความตรงต่อเวลาต้องทำงานตามที่มอบหมายต้องรู้จักการมีมารยาทเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันมีความต่อเนื่องของสถานฝึกงานนี่คือว่ามีความเข้าใจเด็กเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ให้การฝึกงานนักเรียน3คนที่ไปฝึกงานหลังที่จบการศึกษาที่สาธิตจุฬาแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบถามความสนใจของเด็กก่อนและผู้ปกครองการฝึกงานห้องสมุดเนี่ยมันก็อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬานะคะที่ศูนย์บรรณาการทางการศึกษาเขาก็จะมีงานขั้นตอนของการทำงานเนี่ย13งานในช่วงแรกที่ให้ทำการบริการยืมคืนการเก็บหนังสือขึ้นชั้นนะคะการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลือกเขาเลือก13งานแล้วเนี่ยเขาจะเลือกตัดสินใจเลือกงาน4งาน

0: แล้วก็2งานตามลำดับนะคะงานที่เลือก2งานจะเป็นงานที่เขาทำแล้วก็มีความเป็นอิสระก็จะมีผู้ช่วยฝึกงานเนี่ยช่วยประกบในงานทุกงานในระยะแรกเริ่มนะคะจนถึงระยะสุดท้ายที่ฝึก2งานเนี่ยใช้เวลาอีก1ภาคการศึกษารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ500กว่าชั่วโมงอะค่ะตามหลักสูตรของการฝึกงานเนี่ย
1: หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนพิเศษได้ฝึกงานนั้นนอกจากจะต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานของผู้ฝึกนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2: อันดับแรกเลยการฝึกเด็กเหล่านี้ต้องให้คนที่จะสอนต้องเข้าใจเขาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนที่จะสอนเขาไม่เข้าใจเขาอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าเช่นเด็กเหล่านี้คือต้องสอนซ้ำซากมากคือทำหลายครั้งจนเจ้าที่ถ้าเกิดไม่มีการเข้าใจกันสมมติไม่มีการอบรมเจ้าที่มาก่อนเขาจะมองว่าเอ้ยมันจะสร้างความลำบากให้เขาว่าคือเขาทำงานปกติก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาสอนเด็กที่เข้าใจยากคือถ้าเกิดเจ้าที่ของเราเข้าใจแล้วกระบวนการต่อมาไม่น่าจะเป็นปัญหาครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาคือจะทำ3ชั่วโมงก่อนดูการปรับตัวของเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะครับก็จะให้แต่ละคนเขาก็ประจำแต่ละสเตชันจากนั้นก็ดูว่าเขาสนใจที่จะทำงานไหน
3: คนเช่นเข้าเน็ตนะ
4: คะเข้าเน็ตก็ได้
3: ใส่ล
4: ิ
3: สต์ใส่อะไรกัน
4: ก็ใส่ไม่ใช่ไม่ต้องใส่ของเจ็ดนะคะไม่ได้ใส่
3: ของเจ็ดเมื่อกี้ไม่ใส่ของเจ็ดมันก็ไม่เข้าแล้วเอาไ
2: หนอย่างยกตัวอย่างชอมใช่ไหมครับคือชอมจะเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานให้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทั้งตีโทเอกของเราครับตอนแรกเราให้เข้าทำงานยืมคืนหนังสือทีนี้ระบบงานยืมคืนหนังสือมันค่อนข้างซับซ้อนมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าหนังสือเล่มนึงจะออกไปได้ชอมก็รู้สึกว่าเขามันขั้นตอนเยอะเกินไปสำหรับเขาเขาก็เลยขอย้ายงานไปทำงานคอมพิวเตอร์ชอมก็จะเป็นคนรับบัตรมาแล้วก็ยิงบาร์โค้ดแล้วก็เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะนั่งเครื่องไหนแล้วชอมก็เป็นคนเปิดเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เราคือถ้าไม่มีคนใช้หน้าจอมันจะโดนล็อกเครื่องนี้นะแล้วก็จะบอกคนใช้บริการว่าน้องเครื่องนี้นะครับอะไรพวกนี้อย่างชอมเขามีพัฒนาการก็คือเมื่อก่อนเขาจะไม่คุยกับคนคือเขาจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ขี้อายมากตอนหลังคือเขาสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นพัฒนาการหนึ่งของเขาครับทั้ง3คนนะครับแพรชอมกระโพดจะมีพัฒนาการดีที่สุดแต่ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งคือเขาไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเหมือนกับตอนแรกสุดเขาจะรับคำสั่งทำงานยังไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงทำงานไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรปัจจุบันเขาทำงานก็คือเก็บหนังสือข้างบนแล้วก็พิมพ์บักหนังสือซึ่งตัวนี้ต้องใช้ทักษะสูงเพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้การพิมพ์ต้องเข้าใจตัวเลขตัวอักษรครับคือกระโพดเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นตอนแรกเขาไปทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับชอมนะเขาก็รู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนมากนักเหมือนกับชอมใช่ไหมกระโพดก็เลยขอทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเก็บหนังสือการที่จะเอาหนังสือเข้าไปเก็บในเชลฟ์ได้ต้องเข้าใจรหัสว่ารหัสตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องเกี่ยวยุ่งกับคนมากนะเขาอยากอยู่แบบเงียบๆของเขานะครับเขาก็รับหน้าที่เก็บหนังสือแล้วก็เขียนแบบพิมพ์ซองตอนแรกๆเขามาทำงานเขาใส่เสื้อชุดเดียวกัน3วันเลยผมก็บอกว่ากระโพดเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องทำตัวให้มันดูดีเพราะว่าเราต้องติดต่อคนใช่ไหมครับกระโพดเขาก็จะเอาเงินเดือนที่เราให้ตรงนั้นอะไปซื้อเสื้อไปซื้อกางเกงใหม่เขาเริ่มมีจุดหมายในการทำงานคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำงานด้วยผมก็บอกกระโพดว่าก็กระโพดเนี่ยคนเราเกิดมามันก็ต้องทำงานคือทำงานต้องมีค่าตอบแทนเงินที่พี่ให้เนี่ยคือค่าตอบแทนที่กระโพดทำงานให้พี่ตอนหลังเขาก็เริ่มรับรู้แล้วว่าชีวิตเขาทำงานเพื่อมันนี่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะมาถามผมพี่ปิยะครับเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่เขาไม่มาทำงานนะสมมตินะเขามีปัญหาเช่นพ่อมาส่งไม่ได้หรือมีปัญหาเขาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำชดใช้ให้นะหรือว่าบางทีเขามาช้าสมมติเขาเข้า10โมงเขามา11โมงเขาช้าไปชั่วโมงนึงเขาก็จะอยู่ให้จนถึง6โมงเย็นเลย เขาเลิก5 โมงใช่ไหมเขาจะถึงอยู่ไปถึง6 โมงเย็น

0: พ่อกลัวผมตัดเงินเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อของให้พ่อนะวันเกิดพ่อก็จะพาพ่อไปเที่ยวพาไปกินข้าวเนี่ยเขาเอาเงินของเขาเพราะว่าหนูมีเงินเดือนเองมีอะไรเนี่ยสามารถเลี้ยงพ่อได้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยคือบ้านเขาก็มีฐานะเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ขึ้นมาแล้วว่าเออการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะเออต้องทำงานนะทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพราะว่าในการทำงานชีวิตในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงคือก็พอจะเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเลย
1: ประทับตาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ไปให้พี่เขาลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องไปติดบัตรติดซองติดบัตรติดซองเสร็จเราต้องเขียนสารหนังสือเขียนสารเสร็จเราก็ออกไปให้บริการได
0: ้น้องแพลวก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นก็คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีสมาธิสั้นคือสมมุติเราสั่งให้ทำให้พิมพ์สแตมป์หนังสือสมมุตินะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วเขาสแตมป์ได้ไม่กี่เล่มเขาก็จะเหมือนกับสมาธิก็จะเสียละเขาจะเห็นเด็กเดินมาก็ไปเล่นกับเด็กแพลทำหน้าที่สแตมป์หนังสือนะครับแล้วก็ให้บริการวิทยานิพนธ์การให้บริการนิพนธ์ของแพลคือปัญหามันเริ่มมันมีนิดนึงตรงที่เวลาแพลเขาเจอนิสิตนะครับนิสิตพอแพลจบจากสาธิตแล้วนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นครูในสาธิตเวลาเขาเจอแพลก็จะเหมือนไปเล่นหัวกับเขาซึ่งตรงนั้นถามว่าในระบบการทำจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือเราให้บริการแล้วก็ถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เซิร์ฟเขาท่านเองก็จบแพลก็จะไปถามเขาเอ้ยเมื่อไหร่จะเรียนจบคือไปแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วการให้บริการตรงนั้นมันควรจะมีลิมิตไม่ควรจะไปก้าวไก่สถานผมก็ต้องบอกเขาว่าเออมันทำนี่ไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อฟังขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีหลุดบ้างปัจจุบันนี้ก็คือแพลสามารถที่จะทำงานได้โดยที่รับคำสั่งถูกต้องไม่มีการคุยให้บริการเสร็จก็จบไม่มีการไปถามก้าวไก่เขาจะเว้นเขาจะมาถามเองอันนั้นคือตอบได้การให้บริการนี้คือเป็นการให้โอกาสการให้โอกาสคนซึ่งเขาตัดเด็กพวกนี้ออกไปจากสังคมอยู่แล้วคือให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยการทำนี่คือเป็นการให้โอกาสเขาแล้วก็เราก็ได้กุศลด้วยจากการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยชีวิต3ชีวิตให้เขาสามารถเข้ามาอยู่ในสังคมได้ตามปกตินะครับผมก็จะเด่นย้ำกับเจ้าที่เสมอว่านี่เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าองค์กรเราจะกลายเป็นแทนที่ปกติทำงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรับภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าผ่านมา4ปีคือเด็กพวกนี้กลายเป็นคนที่สแปร์เจ้าหน้าที่สมมติเจ้าหน้าที่คนนี้ป่วยใช่ไหมครับเด็กพวกนี้สามารถเข้าทำแทนได้อย่างชอมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์สมมติเขาสามารถฟังเคาน์เตอร์ได้เลยสามารถที่จะคุยกับผู้ใช้บริการได้สามารถที่จะตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ว่าเขาต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
2: คนไม่ค่อยเห็นเด็กกลุ่มนี้ตอนโตค่ะจะเห็นแต่ตอนเล็กๆตอนอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะหาที่เรียนให้ลูกอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะ เมื่อโตขึ้นก็เอ๊ะแล้วเด็กกลุ่มนี้หายไปไหนส่วนนึงก็คือว่าบางครั้งเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหาที่เหมาะให้ไม่ได้ว่าจะให้ทำอะไรดีและจะทำได้ไหมคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะกับความพร้อมของลูกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดของการที่ส่งเด็กมาฝึกงานตรงนี้ก็เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถศักยภาพที่เด็กมีอะค่ะแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ทำงานจริงมันก็ทำให้บุคคลรอบตัวหรือผู้ที่มาใช้แม้แต่ผู้ใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้นะบางคนก็มองว่าไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะหรือบางทีก็จะบอกมันอาจจะช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้มาใช้บริการหลายแห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่ามอบหมายงานให้โดยที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่เด็กจะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่เขาทำไม่ได้พอไม่นานเขาก็จะเลิกล้มออกไปจากระบบเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วก็สังคมให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปแล้วก็ผู้ปกครองก็หมดห่วงนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกหมดห่วงด้วยแล้วรู้สึกว่าลูกสามารถทำอะไรได้คณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะผลิตครูโรงเรียนสาธิตจุฬาเองก็คงไม่ใช่เป็นสถา

0: เราคงไม่สามารถที่จะให้บริการกับเด็กพิเศษทุกคนในประเทศนี้ได้นะคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะผลิตบุคลากรนะคะคือครูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กในทุกโรงเรียนดังนั้นนิสิตเองก็ได้มาเรียนรู้เด็กพิเศษตั้งแต่เล็กในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยจนกระทั่งถึงโตเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้เข้าใจอะว่าพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้ได้เห็นว่าเด็กพิเศษเรียนรู้ได้จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ
1: หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใจของเราจะเปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปกับความหลากหลายบังเกิดความสุขความงามผลิบานในสังคมของเรา

0: กระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนวันนี้รายการครูพบกูรูจะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค
1: ์เดิมเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์แล้วสอนคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้หันเหมาสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อต่างๆที่เริ่มสร้างในตอนนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองโดยเขียนเป็นภาษาเบสิกเลยพอเราได้สร้างสื่อสร้างแล้วอยากให้คนอื่นมีดีแล้วก็อยากได้ช่วงนั้นพอดีนะผมว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้ลองทดลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูมันน่าจะได้นะผมว่าคิดแล้วก็อย่างนั้นเลยก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาโดยเป็นเว็บฟรีเว็บไปก่อนสักได้สักปีนึงก็เลยเอาละไหนๆก็ไหนๆละถ้าขืนไปเอาเว็บฟรีเนี่ยพื้นที่ก็น้อยเอาขึ้นก็ลำบากไม่เร็วอีกด้วยเผลอๆก็ข้อมูลหายดาวไปจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com เป็นที่รวบรวมสื่อของสมาชิกครูทั้งหลายสอนเด็กในโรงเรียนให้เอาขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอบรมชาวบ้านเขาให้เขาใช้ไอทีอบรมให้ฟรีนะแต่มีข้อแม้ขอสื่อเอามาให้ไว้บนไทยกู๊ดวิวเขาจะได้ใช้ฟรี
2: ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คื อเวลาเรียนไม่พอผมก็เลยคิดจะทำเว็บแต่ว่าพอทำเว็บมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรกับเว็บที่เราลงไว้กับโรงเรียนได้เลย
3: วิชาคณิตศาสตร์บางทีมันจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เข้ามานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็การคำนวณล้วนๆเนี่ยน้อยครั้งที่เราจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยอยากได้แนวคิดใหม่ๆของอาจารย์นะครับว่าควรจะเอามาปรับเปลี่ยนใช้กับของตัวเองยังไง
4: วิชาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยเอาเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนยังไงโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็อยากไปเรียนรู้กับอาจารย
5: ์อยากได้วิทยาการใหม่ในการที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาเนี่ย
1: ตอนนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลกันมันคือเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราจะลองมาคุยกันว่าไอ้ดังด้านเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับทางเด็กที่เราได้เอาไปใช้หรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้

0: ทคโนโลยีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้ของเราบ้าง
1: จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วที่จะใช้กันโดยรวมจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษา
2: ผมว่าเด็กแบ่งเวลาไม่ถูกเช่นเด็กบางทีตื่นสายเพราะเล่นเกมยันโอ้โหตีสองตีสาม
3: เด็กเราเนี่ยคือเขารับรู้เร็วมากบางครั้งนี่คือมากกว่าครูด้วยซ้ำ
0: ไปเร็วพะครูว่า
3: ไปได้เร็วมากเลยครับอันนี้คือในเทคโนโลยีแต่ว่าในสาระความรู้นี่ผมดูแล้วเด็กยังน้อย
4: ส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กก็จะสนใจอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปคุยไปแชท
0: เอาว่าแล้วว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วเด็กอาจารย์เป็นคือเวลาให้ใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการ
2: ใช
0: ่การเรียนการสอนปั๊บเนี่ยเผลอไม่ได้ผมคิดว่านะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยปัญหามันก็คือประเด็นแรกก็คือว่าเทคโนโลยีเด็กรู้เร็วรู้เรื่องรู้วิธีการใช้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือใช้ไม่ถูกทางว่าไอ้ที่ถูกทางอ่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีการใช้ที่ถูกทางอยู่ครูก็อยากรู้ตอนนี้ครูก็อยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มันมีเนี่ยมันเอาลงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงคุณครูครับสิ่งที่เราได้มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวที่มันกำลังมาแรงอย่างยิ่งเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือ Facebook นี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันลึกเกินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0ตัว1 นะครับไอ้เว็บ 1.0 เดิมมันก็เป็น HTML ธรรมดาเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียวเว็บ 2.0 เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บได้นะครับยกตัวอย่างที่มันดังมากๆก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละครับผมเอางี้ดีกว่าเรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ครับเปิดอินเทอร์เน็ตใส่ตรงแอดเดรสว่าworldwideweb.facebook.com สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องสมัครกันก่อนซึ่งวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนั่นก็คือใช้อีเมลของตนเองนะครับถ้าสมัครแล้วต่อไปทำยังไงเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับกรอกตรงนี้แหละครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลของอาจารย์ลงไปอาจารย์กรอกรหัสผ่านที่อาจารย์สมัครลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับแค่นี้เองพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วคลิกสถานะแล้วก็อยากโพสอะไรก็โพสนอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งปันรูปภาพแบ่งปันลิงก์แบ่งปันวิดีโอได้เยอะแยะไปหมดเราจะใช้ Facebook อาจารย์อย่าใช้หน้าแรกการใช้หน้าแรก Facebook เนี่ยของอาจารย์ตกกระป๋องเลยเพราะมันมีข้อความอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะชวนเล่นเกมเนี่ยกำลังจะไปทำกับข้องกับข้าวเล่นกันโอ้ยนี่สนุกสนานกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาผมว่าอาจารย์สร้างกลุ่มของอาจารย์คลิกที่สร้างกลุ่มเนี่ยครับลองคลิกที่สร้างกลุ่มแล้วสร้างกลุ่มมา1กลุ่มนะครับคือจะเป็นกลุ่มนั้นจะเป็นวิชาอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่อาจารย์จะกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์สมมติว่ากลุ่ม UTQ 105ผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในกลุ่ม UTQ 105ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคลิกที่กลุ่มผมเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้าหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน้าแรกของ Facebook ผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้นะครับโดยคลิกกันที่กลุ่มของเราแล้วอาจารย์จะโพสอะไรเนี่ยจะโพสจะใส่ลิงก์จะใส่รูปภาพจะให้วิจารณ์อะไรนะครับอาจารย์สามารถทำได้ทั้งหมดอาจารย์ก็รับเฉพาะเด็กของอาจารย์ไอ้ภาษาจีนเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลองตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้นะครับเนี่ยครูเขาก็มาคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ครับคนที่เก่งก็เข้ามาช่วยคนที่อ่อนประเด็นสำคัญที่ผมบอกคุณครูว่าที่ผมใช้ให้อาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวเสริมผมไม่ได้ให้บอกอาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก็เพราะว่า Facebook ยังไงเด็กก็เล่น

0: คุณครูก็ได้เข้าใน YouTube นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเรียนการสอนครบีเนี่ยให้เด็กเรียนได้ทำความเข้าใจซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูในบล็อกนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงจะถามเอ๊ะทำไมพละต้องมาที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูจะต้องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันพวกเรานะครับวันนี้ครูมาเปิดตัวนะฮะเปิดแคมเปญเลยนะนั่นคืออะไรฮะ Facebook มาพูดคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook ตั้งชื่อกลุ่มนะก็คือกระบี่ไร้ทำทานเพื่อที่จะให้เข้ากับบุคลิกนะเวลามาเรียนกระบี่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารพวกเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามแอดเข้ามานะครับที่กระบี่ไร้เทียมทาน
1: หลังจากที่คุณครูสนองเปิดตัว Facebook ของตัวเองก็ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อกันนอกห้องเรียนซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
0: ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับในการที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเราจะเจอกันแล้วก็คุยกันก็ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้น้อยมากที่ครูพละที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนมันเร็วเกินคาดจริงๆฉะนั้นมันทำให้เรามีความกระตือล้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน
2: คือพวกเราก็เล่นอยู่กันปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็แบบใช้บ่อยก็อาจจะทำให้แบบว่าเบื่อก็แบบไปดูว่าเทอมหน้าอาจารย์จะสอนอะไร
3: เรียนแบบออนไลน์มันก็ต้องสนุกกว่าเรียนแบบธรรมดาอยู่แล้วค่ะทำให้ตรงนี้แหละเป็นที่ที่มันน่าสนใจค่ะ
4: ก็เป็นได้ทั้งที่ที่แบบว่าให้เรามาผ่อนคลายคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ด้วยค่ะ
5: thaikoodview.com เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดิมก็เป็นเว็บ 1.0 นะครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บ 2.0 สิ่งที่อาจารย์เข้าไปถึงในเว็บนี้แล้วปั๊บเนี่ยเว็บนี้จะมีบริการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นหัวใจในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสมัครกันก่อนไหนๆก็มาจะต้องใช้กันแล้ววิธีการสมัครไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าอาจารย์เป็นสมาชิกแล้วอาจารย์ก็เข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้อาจารย์ยังอาจารย์ก็สมัครสมาชิกตรงนี้ครับคลิกสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับตรงชื่อผู้ใช้งานใส่เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กแต่ภาษาอังกฤษนำหน้าโรงเรียนของอาจารย์นั้นต้องมี3ตัวนะครับต้องมี3ตัวโรงเรียนเดียวกันต้องเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยชื่อของผม SSS พูนศักดิ์ไม่ต้องเว้นวรรคตัวเล็กหมดกรอกคร่าวๆก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกตรงข้างล่างว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พอเข้าได้แล้วสิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับดูที่ตรงข้างเนี้ยครับมันมีจุดเดียวทางขวานี่แหละครับนี่อาจารย์ครับให้เด็กสร้างเนื้อหาครับสร้างสิ่งที่มันควรจะสร้างส่วนตัวอาจารย์ก็สร้างสื่ออาจารย์คลิกที่สร้างเนื้อหาพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับกระทู้ใช่มั้ยครับสร้างกระทู้ได้ก็คือกระดานข่าวอะครับอาจารย์สามารถไปโพสต์ได้หมดเลยมีบล็อกมีเพื่อนบ้านอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่บล็อกก่อนคลิกที่บล็อกเราจะสร้างบล็อกก่อนหัวข้อก็ใส่ไปเลยจะใส่เรื่องอะไรพิมพ์เลยครับพิมพ์ตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็มาตรงเนื้อความพิมพ์อะไรก็ได้ครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับรูปต้นไม้ครับพอคลิกต้นไม้ปั๊บมันได้หน้านี้ขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกตรงแดงๆเลยครับปึ้งตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพของผู้ใช้งานแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปเบราว์ครับเบราว์รูปครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์คลิกอัปโหลดพออัปโหลดปั๊บรูปมันก็มาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือข้อความใส่ได้รูปใส่ได้หนังก็ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้หมดสมมติว่าข้อความเนี้ยคลิกข้อความนี้ปั๊บผมจะไปโหนดคุณครูสุทัศน์ทุกท่านทำแถบสีตรงนี้ปรื้นครับคุณครูทุกท่านทำแถบสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นโซ่ไหมครับ นี่ครับนี่คือลิงก์ครับต้องการลิงก์คลิกตัวนี้ถ้ามันลิงก์อยู่แล้วต้องการเลิกลิงก์ก็คลิกตัวนี้โซ่ขาดงั้นคลิกที่โซ่ครับตรงนี้พิมพ์เลยครับ slash note slash คุณครูสุทัศน์ note อะไรนะครับ
6: 8-7-0-8-1ครับ
5: 87081นี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องการเปิดในหน้าเดิมอาจารย์ก็ open link in the same window ต้องการเปิดหน้าใหม่ก็ open link in a new window ผมเอาหน้าเดิมนี่แหละเสร็จแล้วก็คลิก insert ครับเมาส์ไปแตะใหม่ตอนนี้ปึ๊บพร้อมที่จะคลิกพอคลิกปั๊บปึ้งมาแล้วโอ้โหสุดหล่อคุณครูสุทัศน์ผมนี่ครับแสงกับชีวิตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้สร้างให้เด็กสร้างบล็อกเป็นสมัครสมาชิกสร้างบล็อกเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะมาจัดกระบวนการเรียนการสอนจริงๆทำอย่างไร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
2: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
3: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
4: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
5: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
6: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
2: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
7: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยฮี
6: แม้เธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
3: ดีดีพวกเราชอบ
6: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
2: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
5: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
2: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
6: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
3: เฮ้
1: เด็กๆเดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
5: ้เอ๊นั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
2: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
5: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
4: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
7: เอ๊ะอะไรนะ
2: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
5: เออจริงด้วย
4: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อน

0: ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
2: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
3: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
4: นี่ไง
0: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
3: ตกใจหมดเลย
4: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
0: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
3: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
0: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
3: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
0: งั้นรู้แล้วมะเดื่อใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยียดไปหมด
1: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
5: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
6: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
4: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
3: ลำไย
4: ผิด
0: ส้ม
4: ผิด
2: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
4: ก็นี่ไง
3: ข้าวโพด
4: แน่นอนมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
0: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
1: แตงโม
0: แ
1: ตงโม
0: แตงโมเอ้ยถูกแล้ว
3: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
2: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
3: ใช่เลยจ้า
4: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
0: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
4: บอถือ
2: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
4: บอถือง
2: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
4: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
2: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
5: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
3: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
0: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
3: รอด้วยสิ

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสี

0: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
0: เย
2: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
3: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
4: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
3: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
2: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
4: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
2: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
5: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
4: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
4: ใช่ครับครู
3: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
3: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
3: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
0: เย่
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
5: สนใจไ
4: ฟรู
2: ้ดูแล
3: แม่ยาย
1: ลายมือ
5: ถือปืน
4: ยืนยาว
2: ชาวเมือง
3: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
2: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
3: ตามใจฉัน
5: ฝันว่าหิว
4: ปลิวตามลม
2: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินส
3: อพ่อแม่ผม
5: ลงใต้ปีก
4: หลีกให้พ้น
2: คนไม่ดี
3: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
2: คุณครูคะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะ

0: เริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
0: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
4: วันนี้ไปเที่ยว

0: ข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไป

0: ไปหมด
1: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
0: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
2: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
3: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
2: ปลื้มใจเหลือเกินมาๆฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
0: โอ้กินกินกินกินเลย
4: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
5: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
4: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
1: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วละ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: present continuous tense เป็นหนึ่งในหลายๆ tense ของไวยากรณ์ของโครงสร้างประโยค grammar ในภาษาอังกฤษถ้าในการสอน grammar เนี่ยเด็กค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเด็กจะเบื่อในเรื่องของโครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะทำยังไงให้เด็กไม่เบื่อเราก็เลยนำเกมที่หลากหลายเข้ามาเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานการเรียนรู้ที่สนุกสนานของเขาได้เล่นเกมเขาได้ทั้งหลักทางภาษาเขาได้ทั้งความสนุกเขาได้ทั้งเจตนาคติเขาได้ทั้งหลายๆอย่างประกอบกัน
1: Stand up please
0: Good afternoon How are you today Okay Thank youOkay, today นะวันนี้เรามาเล่นเกมกันมาอยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นไหมคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้ลองดูสักเกมไหมลอง

0: ลองเราต้องฝึกสมองลองกัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดเห็นไหมเอ่ยโอเคลองดูนะคะว่าไม่เรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: เออฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นเออ man or womanโอเคเอาดัดสินให้แน่นอนเอาแมนหรือผู้แมนลักษณะแบบนี้อ้าว
1: แมน
0: โอเคสับโพดสมมุติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเคติ้งใครได้ก่อนแฮนด์อัพทีนี้ฟังตัวอย่างก่อนว่าทำอย่างไรนะคะคุณภูมิตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเลขเป็นนัมเบอร์ใช่ไหมคะโอเค look at I am touching his elbow I am touching his elbow score is
1: one
0: โอเค one thinking and then I am touching is his whatEar. His ear. The score is?
1: Three.
0: How old is he? How old is he? เอามาทำไมกันเอามา plus กัน How old is he?
1: Four.
0: Very good. Four. Understand?
1: Yes.
0: Okay. ทีนี้เราเอาจริงแข่งกันใครได้ชนะใครตอบก่อนเดี๋ยวไปรับรางวัลที่คุณพ่อโอเคค่ะโอเค I am touching his mouth okay ไหม listen and thinking don't speak okay I'm touching his mouth I am touching his nose I am touching his nose I am pointing hisneck I am pointing his neck how old is he เพียบเลย the one who has letter B first in his name in her names ใครมีชื่อเป็นตัว B โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค how old is he
2: 16
0: 16
1: yes
0: 16เท่าไหร่
1: 16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันบ้าง
1: เอา4บวก5บวก7
0: 4 4 plus 5 and
1: 7
0: okay again one more okay one more okay again I am touching his hairhis hair the number only one นะ not all I'm touching his hair I am touching his nose again and I am touching his eye how old is he เพียบเลย I want the boy I want some boy เมื่อกี้นี้ the girl is B also the boy มี B ไหมมี B ไหมไหนเช่นต้นก็ B oh bomb also okay how old is he
2: 14
0: ชัวร์ไหมคนที่ยกมือแก้มใช่ไหม no 14ไหม
1: yes
0: okay 14 okay อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไรคิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointing มันคืออะไรมันคืออะไร
1: กำล
0: ังทำเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ present
1: continuous
0: เก่งมากเลย present continuous เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ present continuous โอเคอ่ะทีนี้มีรูปมีคำเดาก่อนแอบยกมือแล้วคืออะไรโอ้เก่งจะเห็นได้ไงเนาะเห็นได้ไงเนาะโอเคอะไรเอ่ย
1: ซิ่ง
0: ซิ่งอ้าวรีพีทซิ่ง

0: ำให้มันเป็น ing ได้ทำไง
1: ซิง
0: ซิง
1: ย
0: ิ่งอองยิ่ง
1: ย
0: ิ่งอองยิ่งเสียง n ท้ายยิ่ง not ยิ่ง singing singing not singing not singer no singer โอเคโอเคนะคะ singing อ้าวลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายwoman or boy มีคนแอบมองโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
1: she is singing
0: very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้มีใครร้องไม่ได้เลยใครโอเคปราง you sing a song can you อยากเอาแซมเปิลนิดหน่อยฟังนะคะ listen listen เอาฟังแซมเปิลต้อง dance ด้วยไหม dance ด้วยไหม
1: no
0: no yes okay Frank come on please in front of the classWhat song?
2: The show.
0: The show. Only just a little bit. Okay. Okay.
2: I'm just a little bit caught in the middle of life. It's a mess. Love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I'm trying. I don't know why.
0: Okay. Okay.And then again, please. อะไรเนี่ย
1: dance.
0: Dance. Dance. Dance.
1: Dance.
0: Who can dance? Who? เรียนห้องนี้ไม่ dance เลย Okay, I can dance. Okay, dance. Look at here. No people. ใช่ไหมคะเออควรใช้อะไร
1: day.
0: Day. อ้าวรูปประโยค
1: They are dancing.
0: Very good. They are dancing. They are dancing. Okay. เอารูปมาติดกับคำ Okay. Again, please.
1: Eat sandwich.
0: อ้าวทำวันใบวันมั้งใครทำได้เติมยังไงร้องสิใครได้อ้าวยกสูงสูงอ้าวฝนโอเคอยู
2: ่ I'm eating sandwich.
0: You are eating sandwich now?
2: Yes.
0: Now?
2: No.
0: No. Okay. No. But you make the sentence.
2: Yes.
0: I am. Okay. Very good. Okay. You look at in the picture. You are not. Okay. You are not. You are not.
2: No.
0: No. Who?
2: A boy.
0: A boy who is in my class?
2: No.
0: Our class?
2: No.
0: No. Why? Why? Huh?ร้องแห่ yes because of the boy in my class in our class someone ร้องแห่ someone no but this ร้องแห่ okay อ้าว make the sentence again
1: he is eating sandwich
0: okay he is eating sandwich อีกสักสองสามรูปนะไหวไหม
1: ไหว
0: ไหวนะอ้าวโอเคไหวแน่นะอ้อตัวนี้อะไรเนี่ย
1: เชฟ
0: เชฟเชฟ
1: no
0: no เชฟ what okay very good look at look at you do for your friend okay อ่ะทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วทำแล้วเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
1: คนหนวด
0: คนหนวดขอบคุณครับพี่แฮนฟอร์เธอ thank you very much okay เชฟเราเชฟไหมเราเพศเดียวกันเราเชฟไหม
1: ไม
0: ่ไว้ทำไมฮะคนหนวดไม่ยาวแล้วแถมหนวดยาวไหมลูกหนวดไหมไม่มีทำไมล่ะฮะ
2: ไม่
0: ใช่
2: not a man
0: not a man ชัวชัวยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ถูกแล้วเขาเป็นอะไรหัวเราะเอื้อเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่นะเธอโอเคอ่ะโอเคสังเกตนะสังเกตให้ดีนะ he is shaving อ่ะคุณครูวางตรงนี้ไกลนิดหนึ่งจะสังเกตรูปประโยคนะอ่ะที่มันหลุดไปอะไรเอ่ยอื้อที่มันหลุดเป็นรูปเราไม่ให้ดู เราทำก่อน
1: Kick a ball.
0: Do you like to kick a ball?
1: Yes.
0: Yes. No. Yes. Do you like to kick a dog? No. Do you like to kick your friend?
2: No.
0: No. Why?
2: It's bad.
0: It's bad. Very good. Oh, yum, yum, yum. Okay. It's very bad. Okay. Kick a ball. The boy like. Yes. The boy like. The boy like kicking. Okay. The boy like kicking. Okay. Kick a ball. ง่ายมากลูกค้าเป็นไง strong or not
1: strong
0: very strong kick a ball and the last one อะไรเอ่ย
1: what's the meaning
0: ใครทำบ้างใครทำ action นี้บ้างทำที่ไหน
1: at home
0: why do you not do at school ทำไมทำที่ at home อย่างเดียว whyBecause of
3: have someone watch.
0: What? อะไร
4: What the dishes?
0: Okay. Who watch the dishes? เห็นไหม The man นะ The man ดูนะ The man watch the dishes. So in when you come back, go back home, you watch the
1: dishes.
0: Okay, dishes. อ้าวยังไม่เติม ing. ทำยังไง
1: Watch.
0: เสียงWatch.
1: Watch.
0: ท้ายเสียงคือ watching. Watching. ตัวนี้ the dish.
4: Dishes.
0: Okay. Dishes. Okay. Very good. คุณครูมีรูปแบบนี้ได้ยินสังเกตรูปประโยคจริงๆเมื่อพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยอิ่งอิ่งยิ่งเชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรมั้ยต้องมั้ยต้องเติมอะไร
1: ing
0: ต้องตัดอะไรออกมั้ย
1: ไม่ต้อง
0: ใช่มั้ยคะอ้าวตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้

0: อะไรออกไหม
1: ไม่
0: ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม
0: ่ต้องเติมอะไรไหมลูก
1: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเรากลับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ค่ะโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
2: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
2: ต
0: ั
2: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้มาดูกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
2: ing
0: แล้วซิงอ่ะลูก
2: ไม่ต
0: ้องนะคะซิงไม่ต้องเราก็สามารถที่จะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวนี้ได้ตัวนี้อยู่ในเซตไหน
2: ต
0: ั
2: ดอ
0: ีตัดอีออกแล้วเติมไอจีนักเรียนมีคำอื่นอีกไหมใครรู้บ้างคำอื่นอีกที่เป็นเวิร์บที่สามารถเติม ing ได้อ่ะฝนยกมือลูกเอาเลยลูก
3: riding
0: what does it mean in Thai
3: ขี
0: ่จักรยานก็ได้ขี่ได้ไหม
3: ได
0: ้อะไรเช่น
3: มอเตอร์ไซค์
0: มอเตอร์ไซค์ใครนะเธอใครได้ ride a
3: horse
0: ride a horse โอเค riding ก็เป็นลักษณะนะคะตัดอีออกแล้วเติม
1: ให้
0: ดูเซฟเดียวกันมีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
3: running
0: เบิ้ลไปครับยกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
4: เบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
4: เพราะมันเป็นคำ
0: สั้นเสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำว่า running ใครแอคชั่นทำนี้ได้ใครแอคชั่นได้โอเค

0: ปเอ็กเซอร
1: ์ซ่า
2: โอเค
0: เพื่อนักเรียนจะทราบน่าจะทราบเรื่องตรงนี้อ่าเราก็มาสรุปเป็นกฎกันว่าถ้าเกิดอ่าเรามาดูเป็นกฎกันนะคะ present continuous เป็นกฎอย่างไรดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปอ่ามองเห็นไหมลูกอ่าเรามาดูนะคะดูพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมใน present continuous ถ้าเติมอิ่งเป็นไงเติมอิ่งในช่องที่1 นะคะมันมีคำบางคำนะจากที่เรียนสรุปเมื่อกี้เนี่ยตัด e ออกแล้วเติม ing เติม ing ได้เลยเติมคำต่อไปใช่ไหมคะเติมคำที่ต่อท้ายอีกหนึ่งคำอย่างเช่นคำว่า run คำว่า put คำว่า pass ใช่ไหมคะเติมแล้วมันมีคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเติมไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้าแต่เราทราบไว้ก่อนว่ามันพอมีคำอะไรบ้างยกตัวอย่างสักคำได้ไหมที่มันเป็นกริยาแล้วมันเติมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเติม ing ได้
1: read
2: what
1: read
0: แปลว่า
1: อ
0: ่านเติมได้ไหมลูกอ่าน
1: ได
0: ้ได้เติมได้ค่ะ read a spell read
3: r e
0: พอเติม ing เป็น readreading เติมได้ค่ะนะคะเข้ากฎในข้อปกติตรงนี้นะคะไม่เป็นไรมีคำอื่นไหมที่เราเติมไม่ได้อะมันไม่ควรไปเติมอ่ะพอทราบไหมพอทราบไหมคะอ้าวผมถูกยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคำว่า like like เป็นกริยาไหม
1: เป็น
0: ใช่ไหมเราไม่ตอบ I am writing ฉันกำลังชอบ I am writing no I am writing in no นะคะมันเป็นตัวที่ไม่สามารถเติมได้เดี๋ยวเราไปเรียนในขั้นต่อไปโอเคนะคะเดี๋ยวพูดจะแจกตัวนี้ให้ขอวอลันเทียร์มาแจกสักคนสิแจกตัวนี้ไม่ให้เป็นแบบสรุปใครจะออกมาแจกแค่ตัวได้ไม่มีวอลันเทียร์เอามาเลยลูกมาแจกสองข้างแบ่งกันไปแจกได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ present continuous โอเคนะเดี๋ยวใครยังไม่ได้มาต่อได้อ้าวนี่เรามาดูตัวนี้กันพอเราสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นเราจะสรุปได้ว่าเป็นไงลูกมองเห็นไหมตัวเมื่อกี้ที่เรียนพูดไอเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น subject ใช่ไหม he เป็น subject ใช่ไหมคะ she เป็น
3: subject
0: นะเป็น subject ไอพวก I you we he นั่นมันเป็นคำประเภทใดpronoun เก่งมาก pronoun นะคะนอกจาก pronoun ที่มาใช้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้คำนามได้คือ noun ได้โอเคนะถ้าเป็นตัวทำ subject บวกด้วย verb
1: to be
0: verb to be ในเรื่องของ present continuous มี
3: แค
0: ่ is am แล้วเรียนก็ต้องจัดเลือกไอตัว pronoun นี้ใช้กับ is am are ให้ถูกด้วย he am ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ he are ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นในตรงนี้นักเรียนทราบแล้วจากขั้นต้นที่เรียนมาประสานมาสี่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ is am are บวกไอ้ is am are พวกนี้เป็น verb to be เราเรียกว่า helping verb บวกด้วย verb จริงๆที่เติม ing แล้วก็เอาการเวลามาใส่เข้าไปหน่อยการเวลามันก็อย่างเช่นคำว่า
1: now
0: คำว่า at the moment โอเคไหม get ไหมคะ
1: get
0: นะอ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็นสองฝั่งนะสองฝั่งแล้วก็ matching and then make the sentence okay I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking okay เข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้าใจนะเราก็แบ่งง่ายๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยเอาที่นักเรียนรวมกันนะคะเห็นไหมคะ

0: ิบเป็นคนละใบดีกว่าเพื่อความเอ้าเร็วๆเลยหยิบคนละหนึ่งใบโอเคอาจจะได้เป็นคู่ก็ได้นะลูกนะ
1: อาจจะเป็นคู่ไป
0: อ้าวกูให้เวลาเรียนเอากี่นาทีวิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่ตกลงกติกาเลยทูมินิสโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปนั่งไว้จับมือกันแล้วเลย speak english speak english ได้แล้ว1คู่นั่งเลยนั่งตรงไหนก็ได้นั่งก่อนเลยจับคู่กันนั่งจับคู่กันนั่ง one and half minute ใครไม่ได้มีไหมอ้าวทีนี้กูขอบริเวณเชียร์มาข้างหน้าสักอีกคู่ดีสองสักคู่อ่ะโอเคก็มันคือคู่นี้คู่นี้ก่อนก่อนโอเคโยงนั่งก่อนไหนขอโยงของใครใครกับใคร
2: มือส่งแทน
0: โอเคไม่เป็นไรสองแผ่นไม่เป็นไรอ่ะโอเคนอยแอนโอเค you make the sentence by yourself show your to your friend
2: he is running
0: okay yes okay he is running ผมให้เพื่อนหน่อยใครได้อีกใครอีกยกมือโอเคมิม come on please What is his name? What is his name? Cow. Okay.
2: He is eating sandwich at the moment.
0: Hey, at the moment, ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยโอเคมีใครอยากออกไปอีกไหมคะโอเคค่ะ Come on, please.
2: They are dressed every day.
0: Again, please.
2: They are dressed every day.
0: They are dressed every day. Okay, na? Okay?
3: No.
0: Why? Yes, very good, Sam. Try again, please.
2: They are dancing every day.
0: Very good. They are dancing. Spell dancing.
3: D-A-N-C-I-N-G.
0: Very good.Okay, very good. Okay. Huh?
3: Every day.
0: Every day. ใช้ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ ไม่ได้ ได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เก่งมากเลยมันเป็นเรื่องของคำนี่เยี่ยมมากใช้อะไรลูกใช้อะไรคะใช้ now หรือ at the moment very good ถ้า every day มันเป็นเรื่องของ present simple โอเคอีกสักคู่ได้อีกสักคู่โอเค10 come on please

0: our vocabulary now.
1: Vocabulary. What does you mean vocabulary?
2: คำศัพท์
1: Writing. Okay, you spell writing.
3: W-R-I-T-I-N-G.
1: Very good. เราต้องเข้ากดข้อ
3: ประทัด
1: โอเค very good very good ขอเพื่อนหน่อยได้ไหมคะคนอื่นได้ไหม
3: ได
1: ้ทีนี้จะขอคืนจะขอคืนเดี๋ยวให้ใหม่โอเคไหมโอเคส่งมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ tense 2 present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือณปัจจุบันนี้นะคะอ้าวทีนี้เขียนนะเมื่อกี้ได้แล้วทีนี้เขียนสักคนละ2 3ประโยคมีสิทธิ์มี8ข้อเอาครึ่งเดียวนะทําในระยะเวลาที่ตรงนี้ส่งไปทั้งหลายเลยเอาครึ่งเดียวเอาสักคนละกี่ข้อแล้วแต่ชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยค่ะแถม sit down please อะไรชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลย

0: ียนประโยคนักเรียนต้องแคปิตอลตัวใหญ่ไหมข้างหน้าต้องไหมคะ
1: ต้อง
0: เขามี example มาให้เรียนข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม he is like
1: sharing
0: โอเคเรียนทำข้อ2ต่อข้อ3ต่อข้อไหนก็ได้ที่เรียนทำได้ไหมดูซิว่าโครงสร้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยเราเอาเขียนได้ไหมได้ไม่ได้เหรอ
1: ได
0: ้โอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างอ้าวเช็คคนที่เขาทำแล้วว่าถูกไหมเห็นไหมลูก
1: เห็น
0: นะคะอ่ะข้อหนึ่งนะคะ
1: she is playing the piano
0: นะคะ
1: she is playing the piano
0: นะ
1: he is cleaning his dishHe is going upstairs. He or she?
0: He. และดูรูปภาพด้วยเป็น he ใช่ไหมคะต่อไป number 6 number 5 she รูปนี้นะ she is combing her hair นะ number 6 she is drinking a cup of tea number 7 she is driving a car and สุดท้าย she
2: อ
0: ะไรนะ
2: morning
0: แปลว่าโอเคนักเรียนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูอยากเล่นเกมอีกไหม
3: อยาก
0: มองอยากไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยอยากไม่อยาก
3: อยาก
0: โอเคคุณมีเกมให้เรียนเล่นเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ING เหมือนกันนะขณะนี้ครูกำลังทำอะไร
3: walking
0: โอเค I will give you about the game
1: what is SamDoing yeah. What is Sam doing?
0: Okay.
1: What is Sam doing?
0: Okay. เมื่อกี้นี้ในนี้มีกระเป๋าน้อยๆมา Do you like?
3: Yeah.
0: It's lovely. You said it's lovely. You want some in the thing? Some in you want?
3: Yeah.
0: You guess it. The money. Yes. Okay. It's from Pai. Where is Pai?
1: In
0: yes, ในห้องสอน problem

0: One God for you. One God for you. One God for you. You want? You want? God for you. One God for you. One God for you. Okay. ครบยัง Four. Okay. Three. Five. เกมนี้ให้นักเรียนนักเรียนมีการ์ดทุกคนใช่ไหมคะมีการ์ดทุกคนนักเรียนจะมีการ์ดซึ่งมีชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าของตัวมีอะไรเราก็จะมาดูว่าคนในภาพนี้เขาทำอะไรนะคะคนมีชื่ออยู่ตรงนี้เขาทำอะไรแต่ทุกคนจะไม่มีแซมเราต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเคUnderstand?
1: Yes.
0: For example, who get, who got, got I, Martin, who? Hand up. Okay, what is Martin doing?
2: Martin is stealing someone's bag.
0: Martin is stealing someone's bag. Okay. You look for here. Look at Martin. Okay. Understand? I will give you the paper.And you write the name of someone here when you listen the ที่เพื่อนพูดโอเคไหมโอเคไหม the sentence ที่เพื่อนพูดโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะโอเคนะครูแจกอันนี้ต่อไปอันหนึ่งแบบรวดเร็วตามสตาร์ทเลยอ่ะแจกช่วยกันแจกส่งไปทุกคนจะได้นะคะส่งไปช่วยกันส่งนิดหนึ่งวันโอเค

0: Is Wendy playing volleyball?
1: No.
0: No. Okay, you like number of Wendy. You like Wendy. Where is Wendy? ใครสามารถใส่ได้ออกมาใส่ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอ่ะหนึ่งคนเอามาใครก็ได้ออกมาเอาฟ้ามาเลย
2: โอเค
0: ใส่ในนี้เลย Wendy อยู่ตรงไหนเอาปากกาที่ค่อยๆเขียนโอเคโอเคไหมคะโอเคอ้าวหาต่อไปอ้าวฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John โอเคอ่ะ What is
3: John
0: อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
4: John
0: โอเคใครก็ Johnต้องถามก่อนว่าใครก็จอนคนรีวันโอเคก่อนรีวันอ้าวก่อนตอบ
5: จอน is playing volleyball with his girlfriend
0: โอเค you come on please and check the name here write the name here จอน is อ้าวลองมองจอนอยู่ตรงไหนจอน is playing volleyball เขาบอกจอน is playing volleyballOkay, thank you very much. Okay, John. John is playing volleyball with his friend. Ah, John, you ask your friend who got number like that. That it up to you. Ah, บอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไป Philip. Okay. หันไปถามเพื่อนและถาม
6: Who got Philip?
0: Okay, who got Philip? Okay. ทุกคนถามเอาทุกคนถาม Philip. ถามด้วยคำพูดว่าไง
4: What
0: is What is หรือ What ที่เราใช้พอตัว PS What Philip doing หรือ What is Philip doing อ่ะโอเค You answer
7: Philip is writing a postcard to a friend
0: โอเคโอเค Come on please and write the name in the instructหมดยังหมดคนยังอ้าวเหลือต่อไปใครแล้วต่อไปใครคะชื่อต่อไปชื่ออะไรคนที่3ชื่อคนที่4ชื่ออะไรลูกเออชื่ออะไร What the name
8: ไ
0: ทยน่ะเทียน่ะไทยน่ะโอเคอ่ะไทยก็ไทยก็ทูก็โอเคเฟรมอ่ะเพื่อนๆถามเฟรม What
4: is China doing
0: อ่ะเฟรมตอบ
9: China is listening
0: Listening to the music. บอมมาเขียนให้ครูหน่อยสิตรงไหน Listening to the music. ใส่ชื่อลงไปตรงไหนลูกอ้าวดูสิบอมทำเหมือนของเปรมไหมเปรมลูกมาดูสิได้ไหมครับไม่ได้อ่ะใครได้คะอ้าวตะนอยมาลูกตะนอยมามีไหมเขานั่งอยู่บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรคะดำดำ
10: บีชแชร์บีช
0: แชร์บีชแชร์บีชแชร์ใครอาสามายืนเขียนตรงนี้ให้คุณครูโอเคอยู่โอเค thank you very much โอเคอ้าวต่อไปคนต่อไปพีเตอร์ who got Peter โอเคโอเคอ่ะถามทุกคนถาม
4: what is Peter doing
11: Peter is coming out of the sea
0: อ้าวโอเค you right Peter อ้าวไม่ได้แล้วคนเขียนบอกไม่รู้อยู่ไหนแล้วเออคนเขียนบอกไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน
12: no
0: no no อ๋อเออเออ again please okay again please Peter is
13: Peter is coming out of the sea
0: อ๋อเนาะชัวร์ไหม sure ชัวร์ไหมลองดูซิถูกไหม right right or wrong
14: right
0: right okay ต่อไป who got Joe Joe โอเค very goodเพื่อนๆถามเพื่อนๆถามก่อนโจ้ถึงตอบเพื่อนๆถามลูก
4: What is Joe doing?
15: Joe is selling ice cream.
0: Selling ice cream. ขายโจ้คุณครูยังไม่เห็นโจ้ของกันน้อยใช่ไหม
4: Yes
0: โอเค Another Who got

0: แอกใบ
1: มี
0: มีอีกหนึ่งเกมไหวไหม
2: ไหว
0: อีก10เกมไหวไหม
2: ไหว
3: มันไหวแล
0: ้
3: ว
0: ไหวป่ะ
2: ไหว
0: ไหวอีกหนึ่งเกมเกมนี้เรามาดูกันจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนเออเรามาดูเกมนี้ให้ชื่อว่าจับผิดภาพนะคะหาภาพที่จับผิดให้ดูแป๊บหนึ่งภาพเอเป็นภาพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีคาปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ i เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด v กับ i เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น r1 กับ r4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่าเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของ การไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bit ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิตสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสับไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับ

นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็วงจร Wheatstone Bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยใ

มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักนึงซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ความรู้ป.5 นะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างเช่นสอนเรื่องคำควบกล้ำอักษรนำคำประวิสัญญนีไม่ประวิสัญญนีหรืออาจจะเป็นการอ่านจับใจความนะคะอ่านเพื่อสื่อสารเริ่มต้นเราก็นำเกมนะคะปริศนาคำทายนะคะมาใช้กับเด็กเด็กจะชอบปริศนาคำทายมากเราจะสังเกตเขาเนี่ยเวลาช่วงพักกลางวันเนี่ยเขาจะเล่นทายปริศนาคำทายเขาจะมีการหัวเราะชอบใจเนี่ยคุณครูก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะเอาปริศนาคำทายนะมาเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1: อะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวอ่ะใครจะตอบมันไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลลูกมันจะอยู่บริเวณแถวนี้แหละ
2: ต้นกล้วยครับ
1: โอ้โหต้นกล้วยปรบมือให้สมมากหน่อยลูกต้นกล้วยใครได้เคยกินกล้วยอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างให้คุณครูดูหน่อยสิกล้วยอะไร
3: บวชชี
1: กล้วยบวชชีเอาละเอาละกล้วยอะไรอีกลูก
4: กล้วยหอม
1: กล้วยหอม
5: กล้วยเล็บมือนางค่ะ
1: กล้วยเล็บมือนางกล้วยอะไรอีกลูก
6: กล้วยไข่ครับ
1: อ้าวกล้วยไข่อ่ะมีเพื่อนๆที่ตอบแตกต่างจากบุคคลอื่นนะคะก็คือกล้วยบวชชีนะกล้วยบวชชีเป็นอะไรคะนำกล้วยมาทำเป็นขนมหวานนักเรียนคิดว่ากล้วยบวชชีเนี่ยนะคะมันจะต้องมีคำสุภาพนะคะคำสุภาพรู้จักไหมคะ
7: ร
1: ู้จักเพราะนั้นครูอยากว่าเอ๊ะกล้วยบวชชีนะคะลูกคำสุภาพคืออะไรครูยกครูใบ้ให้คำว่าบวชชีเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูก
7: ผู้หญิง
1: เก่งมากเพราะฉะนั้นกล้วยบวชชีบวชชีตรงนี้จะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆนอนจะต้องคิดถึงแม่อะไรลูก
7: แม่
1: ชีนักเรียนใครรู้บ้างเอ่ยว่ากล้วยบวชชีคำสุภาพคืออะไรลูก
8: แม่ชี
1: แม่ชีอันนี้เอลูก
9: แม่ชีครับ
1: แม่ชีอุ้ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
10: นารีจำศีล
1: นารีจำศีลปรบมือให้เก่งหน่อยลูกยังไม่เก่งหน่อยนารีจำศีลนารีแปลว่าผู้หญิงนะคะถามอีกคำถามหนึ่งนกอะไรไม่ใช่ของเราน
11: กเขา
12: ครับ
1: นกอะไรนะ
12: นกเขาคร
1: ับ ทำไมรู้ล่ะ
13: เป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราครับ
1: อ๋อเป็นนกของเขาไม่ใช่ของเราแล้วเรารู้ได้ยังไงลูกว่าเป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราเราดูจากคำไหนลูก
14: เขา
15: คำว่าเขา
1: ฮะ
16: คำว่าเขา
1: อ่า

0: คำว่าเขามันเป็นของเราไหมคะ
1: ไม
0: ่เป็นแสดงว่านักเรียนเก่งมากคำว่านกเขาเป็นคำอะไรเป็นคำนามเจาะจงไหมเราเรียกว่าอะไรนะคะลูก
2: วิชาสามัญ
0: นามเก่งมากเราอยากให้นกเขาเนี่ยเป็นกายเป็นสามัญนามคือคำนามทั่วไปจะตอบว่าอะไรอย่างเดียว
3: นกเป็นฝูง
0: นกอะไรนะ
3: นก
0: เป็นนก
3: บิน
0: ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก
3: นกบิน
0: ไ
3: ม่ถูกฟ้า
0: คำว่าอะไรนะลูก
4: คำว่านกแค่คำเดียวค่ะ
0: เก่งมากคำว่านกอย่างเดียวมันจะกลายเป็นสามัญนามคือคำนามทั่วไปแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นวิสามัญนามนามเจาะจงก็เป็นนกเขา
5: หลังจากที่เด็กเขาตอบคำถามจากปริศนาคำทายแล้วรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มได้นำเอาความรู้เดิมมาละจากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนมาเนี่ยมีอะไรบ้างในรูปแบบแผนผังความคิด
0: นักเรียนลองมาเขียนดูสิคะลูกว่านักเรียนได้เรียนอะไรลงไปบ้างอ่ะใครอยากจะมาเขียนออกมาเลยลูก

0: จากที่นักเรียนได้ทายปริศนาคำทายไปแล้วนะคะแล้วก็มานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเกี่ยวกับสรุปความรู้เดิมเพิ่มเติมทับศัพท์นะคะตอนนี้ก็นักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองอ่านดูสิคะว่านักเรียนได้เขียนอะไรลงไปบ้างลูกอันนี้อะไรลูกอ่าน
1: อักษรย่ออ
0: ักษรย่อนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะอ้าว

0: คำนามมีคำสรรพนามเอ๊ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะ
1: กริ ยา
0: คำอะไรลูก
1: กริยา
0: คำกริยานะคะเพราะเด็กเขาเข้าใจสรุปความรู้เดิมแล้วเนี่ยคือเราก็แฝงคุณธรรมไปเลยนะคะคุณธรรม8ประการคือให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรม8ประการเนี่ยนะคะมาเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยจากที่เราเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะนำเอาความรู้ภาษาไทยนะคะมาเชื่อมโยงกับคุณธรรม8ประการคุณครูอยากจะให้นักเรียนดูบนกระดานมีอะไรบ้าง

0: อะไรลูก
1: เด็กกำลังทำอะไรอยู
2: ่เจอกระเป๋า
3: เด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนให้เจ้าของ
1: อ่ะเด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนส่งเจ้าของแสดงว่าเด็กคนนี้มีอะไรลูก
2: ม
1: ีอะไรนะมีความซื่อสัตย์อ่ะใครชอบภาพนี้เก่งชอบภาพนี้เก่งเอาไปเลยลูกครูให้อันนี้เป็นภาพอะไรลูก
2: ภาพค่ะ
1: เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรคะ
2: ขยัน
1: ขยันยังไงอ่ะ
2: ขย
1: ัน
2: หนังสือ
4: ขยันเรียน
1: ขยันเรียนขยันอ่านหนังสือใครชอบความขยันหมั่นเพียรหนูชอบเลยลูกครูยกให้เลยนะคะยกให้เลยอันนี้เป็นภาพอะไรคะ
2: ความสะอาด
1: ความสะอาดอันนี้เด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่
2: ถูพื้น
1: ถูพื้นใบหน้าเขาเป็นยังไงลูก
2: ยิ้มแย้ม
1: มีความสุขในการทำงานใครมีความสุขในการทำงานยกมือขึ้นใครชอบภาพนี
5: ้
1: ค่ะเดี๋ยวครูยกให้เลยนะคะอันนี้ภาพอะไรคะ
6: สุภาพค่ะ
1: ความอะไรคะ
2: สุภาพ
1: ครูได้ยังไงมันเป็นความสุภาพ
2: ไหว้แก่
1: ไหว้อะไรนะลูกหนูตอบว่า
3: ไหว้คนที่อายุเยอะกว่า
1: ไหว้คนที่อายุเยอะกว่ามีความสุภาพครูยกให้รักษาไว้ให้ดีนะคะความสุภาพของหนูคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรมทั้ง8ประการนะคะไปติดตามหัวข้อนะที่คุณครูเขียนไว้ให้นะคะ

0: หลังจากนั้นเราก็นําเข้าสู่การเรียนรู้นะคะโดยการให้นักเรียนทําสื่อการเรียนการสอนสื่อที่เรานํามาใช้ก็คือสื่อป๊อปอัพมีชีวิตค่ะเพราะว่าป๊อปอัพมีชีวิตเนี่ยคือเด็กเขาจะชอบเด็กเห็นป๊อปอัพปั๊บคือเด็กจะเกิดความคิดเลยว่าป๊อปอัพมันเป็นภาพที่ดิ้นได้ภาพที่มีชีวิตตรงนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้หารูปภาพมาเองนะคะในหัวข้อที่เด็กได้รับผิดชอบไปนะคะอย่างเช่นเด็กรับผิดชอบหัวข้อความมีน้ำใจเด็กก็จะไปคิดภาพมาละว่าเอ๊ะความมีน้ำใจเนี่ยเด็กจะเอาอะไรใส่ลงไปในรูปภาพบ้างนักเรียนเตรียมมากันทุกคนเลยแสดงว่านักเรียนมีความอะไรคะมีความรับผิดชอบก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเขียนองค์ความรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันจะสอดคล้องกับคุณธรรมแต่ละหัวข้อยังไง
1: แต่งนิทานนะเบ้นกระเป๋าไม่ใช่ของเราแล้วกันนะ
2: และเบียร์ลูกเบียร์เอาอะไรคะ
3: คำไวโพสต์
2: คำไวโพสต์นักเรียนก็เขียนเลยลูกคำไวโพสต์ที่เกี่ยวกับความมีน้ำใจ

0: เมื่อนักเรียนได้ภาพแล้วนักเรียนก็มีภาพแล้วนักเรียนก็มีเนื้อหาแล้วนะคะคุณครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำสื่อการเรียนการสอนนะคะเราจะทำกันแบบนี้นะคะอยากทำไหมคะ
1: อยาก
0: เป็นยังไงคะเมื่อดูภาพนี้นักเรียนรู้สึกยังไงลูก
1: รู้สึกมีชีวิต
0: มันมีชีวิตยังไง
2: ภาพเด้งขึ้นมาคร
0: ับ
2: อ
0: ะไรนะ
1: ภาพเด้งขึ้นมาครับ
0: ภาพมันเด้งขึ้นมาอ่ะจะทำยังไงคะก็
3: ต้อง
0: ตั้งใจทำนะคะทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ครับ
0: โอ้เก่งมาก

0: ากที่เราสังเกตที่เราให้เด็กทำป๊อปอัพนะคะคือเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยมีความสุขเด็กรู้สึกตื่นเต้นไปกับภาพไปกับตัวอักษรรู้สึกว่าอุ๊ยภาพนี้มันดิ้นได้มันมีชีวิตมันพูดกับเราได้ด้วยนะคะเด็กจะรู้สึกมีความสุข
1: วันนี้ผมจะมากล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสามัคคีเรื่องรู้รักสามัคคีถวายพระภูมิแด่องค์ราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาว่ารู้รักสามัคคีโดยพระองค์ได้รับสั่งเป็นประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งเหลือเกินครับเพราะคำว่ารู้คือปัญญารักคือการมีความรักความพอใจในงานที่จะต้องทำนั้นไม่ว่างานนั้นจะหนักหรือเบาถ้าพวกเรามีใจรักผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขในงานทำงานอย่างแน่นอนครับสามัคคีคือการร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกทำงานนั้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงจะเห็นได้อย่างแน่นชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระทัยที่จะอบรมสั่งสอนให้ประชาชนคนไทยรู้จักเข้าใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองครับ
2: วันนี้หนูจะออกมานำเสนองานเรื่องความสะอาดในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดบางขนุนชั้นป.1ถึงป.6ชั้นป.1ช่วยกันเก็บขยะบริเวณโรงเรียนป.2ล้างมือก่อนกินอาหารป.3กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆป.4ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านป.5อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งป.6ไม่กินอาหารที่มีแมลงวันต่อ

การที่เด็กได้นำเสนอผลงานออกมาเนี่ยเรารู้สึกดีใจนะคะที่เด็กสามารถนำเอาความรู้ที่เราได้สอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งคุณธรรม8ประการเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่เด็กนะคะจะต้องได้รับการปลูกฝังนะคะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

0: จากที่เคยสอนมาก่อนเนี่ยนะคะก็พบว่าเด็กเนี่ยจะระบุไม่ค่อยได้ว่าคำไหนเป็นคำต่างประเทศคำไหนเป็นคำไทยเพราะว่าเราใช้กันจนคุ้นชินเหมือนเป็นภาษาไทยไปหมดแล้วค่ะก็เลยลองเอาตัวชี้วัดเนี่ยมากำหนดเป็นแนวทางในการสอนว่าเราทำอย่างไรถึงจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะบอกหรือรวบรวมคำต่างประเทศที่อยู่ในภาษาไทยให้เป็นหมดเลยได้ค่ะ
1: มาแจกให้คนละ1บาท
0: จะให้เขาทบทวนความรู้เดิมให้เขากระตุ้นตื่นตัวนะวันนี้เรียนภาษาไทยแน่ๆละเริ่มจากคำและพยางค์เขาจะไม่รู้มาก่อนเราได้ออกแบบบัตรคำเหล่านี้คือบัตรคำภาษาต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่คำไทยนะคะใช้เพลงมาเป็นตัวส่งกิจกรรมเด็กๆก็จะรู้สึกสนุก
1: ความรักฉันลอยละลอยที่ลูกตุ๊บป่องอยู่ในห้อง

0: แต่เราใช้พยางพยางมาเป็นตัวกำหนดเขาจะหนึ่งพยางเขาอ่านได้สองพยางอ่านได้สามพยางอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับกิจกรรมที่หนำแต่พอถามว่าคำไหนเป็นคำไทยคำไหนไม่ใช่เริ่มจะไม่มั่นใจ
1: คำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทย
2: ไ
3: ท
2: ยหมดเลย
3: อ๋ออ๋อไทยแล้วไทยไม่ไทย
2: ไทยหมด
1: เริ่มมีการเถียงกันแล้วครับท่าน
4: ยังไม่เกี่ยวกันยังไม่เกี่ยวกัน
1: เนี่ยไม่ได้น้องไทยมาเป็นคำภาษาไทยยกขึ้นหนึ่งสองสามแล้วใช่ไม่ใช่
5: ไม่ใช่
1: แล้วมีคนยกมือเกาหัวใช่ไม่ใช่ลูก
5: ใช
1: ่ตัดสินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
5: ใช่
1: นักเรียนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษร
5: ไทย
1: แต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูไว้ให้ดีนะภาษาแรกคือ
6: ภาษาอังกฤษ
1: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
2: กอล์ฟฟุตบอล
1: ต่อไปภาษาจีนมายังไงลูกภาษาจีน
7: อพยพ
1: มาตั้งสุโขทัยมาทำอะไร
7: ค
1: ้าขายอีกอย่างหนึ่ง
2: มา
1: ถูกต้องพวกนี้แหละพาภาษามาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไรหนึ่ง
6: ค้าขาย
1: เมื่อกี้ตอบไปบ้างแล้วเราค้าขายสอง
6: อพยพ
1: ย้ายถิ่นมีอะไรอีก
6: การ
1: เผยแพร่

0: นาอ้าวมาดูตอบถูกไหมมาอย่างไรกันหนึ่งกังขาขายโชว์ป่ะเมื่อกี้
1: ถูก
0: ให้โชว์ปรบมือให้ตัวเองไม่ได้เชื่อเก่งเลยเอออ้าวค้าขายมาด้วยภาษาอ้าวต่อสองเผยแพร่ศาสนาตัวไม่ไหวเอ้า
2: อื่น
0: มีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราได้รับวัฒนธรรม
1: การแต่งงาน
0: การแต่งงานก็ด้วยนะยิ่งสมัยนี้เป็นไงดูภาพยนตร์เกาหลีเริ่มมีภาษาเกาหลีเข้ามาแล้วแต่สมัยก่อนจะมีภาษาเด่นๆอยู่พวกนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3: จะให้หลักในการดูเขานะคะว่าคำพวกนี้ที่มาจากไหนสมมุติบาลีสันสกฤตนะคะมาจากทางศาสนาคำพวกนี้ก็จะมีวิธีการเรียบเรียงคำเนี่ยเหมือนภาษาบาลีนะก็คือมีตัวอักษรมากพอมีตัวอักษรมากเนี่ยตัวไหนถ้าเขาไม่ต้องการจะออกเสียงเขาจะใช้การันหรือตัวสะกดที่เป็นตัวควบกล้ำมากกว่า1อันนี้เราก็จะบอกหลักสังเกตเขาถ้าเป็นภาษาเขมรจริงๆแล้วก็คือเอาเรื่องที่ตัวเองเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆเราก็จะเอาหลักการเหล่านั้นมาบอกเด็ก
0: หลักสังเกตภาษาเขมรยมแท้ใช้แต่ควบกลั่นควบกลั่นควบกลั่นควบกลั่นไม่รู้เพราะตรงไหนส่วนมากภาษาเขมรนิยมแน่ๆคืออักษรหนังอักษรหนังมีจอรลอยอยิ่งไปที่ภาคพิงสะกดในคำได้คำมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันมีอัมบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำสำราญสำเร็จสำรวนสำราญสำเร็จสำรวนอำนาจจำนวนคำนวณจำหนักจำหนักจำหนักจำหนักพร้อมไหมไม่พร้อมแต่ครูเรียนตั้งแต่ครูอายุ13แล้วปัจจุบันนี้48จำได้หมดเลย
3: ภาษาจีนเนี่ยสังเกตง่ายๆคำจะพยางค์ไม่มากแต่ว่าเสียงวรรณยุกต์แปรปรวนสูงนะคะเป็นประเทศที่ใช้เสียงวรรณยุกต์มากก็เอาหลักพวกนี้ค่ะไปให้เขาดูแล้วก็ถ้าเป็นภาษามลายูเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนมีหอนำอยู่ข้างหน้าค่ะบุรงบุงาอะไรพวกนี้ค่ะบุหลันก็มันจะมีหลากหลายนะคะคำที่ว่านั้นหลักสังเกตนี่เป็นหลักสังเกตกว้างๆนะคะแต่เมื่อถึงพอเจอคำจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยหลักเหล่านี้ยังไม่สามารถจะใช้ได้เราก็จะให้เขาพึ่งพาพจนานุกรมเราก็จะแนะนำให้เขาใช้เล่มที่มาตรฐานที่สุดซึ่งในห้องเรียนเราจะมีหากว่าเขาเรียนรู้ในห้องเรียนคำไหนมีปัญหาเขาสามารถเปิดได้ทันที
0: ใครคิดว่าตัวเองถือบัตรคำภาษาจีนไปยืนที่หอนาฬิกาห้องเราใครคิดว่าถือคำบาลีสันสกฤตมายืนที่โต๊ะพันพิมลใครคิดว่าถือคำภาษาเขมรมาหน้าห้องใครคิดว่าถือคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ดวงฤทัยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมคร
0: ับ ค่ะพร้อม
4: หนึ่งสอง
0: สามถ้าคิดว่าครบแล้วรีบนั่งลงเลยจะได้รู้กลุ่มไลฟ์เป็นตรงโน้นเลยนะตู้นะตู้มันอะไรอยู่ถ้ากลุ่มหลังก่อนเย้เก่งเก๊กเซ็งโป้งเก๋ถูกต้องต่อไปภาษาอังกฤษมีคนทักพวกถูกไหมแอร์โชว์ลิปสติกโซฟาถูกต้องไม่ได้พี่ค่ะกีฬาอยู่ทางนี้อ้าวเชิญนั่งที่ก่อนอ้าวพันธุบาลีสันสกฤตหน่อยกรีธาถูกต้องปัญญาถูกต้องอคติถูกต้องปัจจุบันถูกต้องไดนาโมผิดครับไดนาโมภาษาอังกฤษอ้าวเชิญไปนั่งที
3: ่เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะมันก็กระบวนการน่ะได้ส่วนหนึ่งนะคะเราฝึกหลักสังเกตฝึกอะไรไปส่วนหนึ่งจะถามว่าเด็กยังได้ครบหมดทุกกระบวนการไหมเพราะว่าชั่วโมงสอนเนี่ยเราให้ไว้ชั่วโมงเดียวเนี่ยจริงๆมันจะไม่ล้ำลึกเราก็จะหาสิ่งอื่นมาเสริมเพื่อช่วยให้เขาจดจำหรือเข้าใจคำเหล่านี้ให้มากขึ้นเราใช้ปริศนาคำทายมาช่วยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบอะไรที่ท้าทายความสามารถ
0: ปริศนาคำทายปริศนาแรกรองเท้าไม
1: ้ใส่แล้วดังฟังกุกกะ
0: รองเท้าไม้เขาเรียกว่า
1: เอี๊ย
0: ถูกต้องครับท่านสอง
1: กระดา

0: ด้วย
1: เก
0: ๊กอวยใช่1เป็นเครื่องดนตรี4บล
2: อ
0: กแหมนี่ได้อ่ะไวโอลินอ้าวต่อไปทาผิวพรรณด้วยสิ่งนี้ชวีงาม
2: คร
0: ี
2: ม
0: มีอันนึง
2: โ
0: ลชั่นถูกต้อง
3: หลังจากสนุกกับหลายๆกิจกรรมแล้วขั้นตอนต่อมานักเรียนจะต้องนำความรู้มา

0: และร่วมกันเฉลยบัตรคำที่จัดกลุ่มตามหลักสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยบนกระดานอีกครั้งหนึ่ง
1: เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะไม่ใช่แต่ภาษาไทยวิชาไหนก็ตามสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือให้เด็กเนี่ยเกิดองค์ความรู้ที่คงทนถาวรอยู่ในตัวเขาเน้นย้ำซ้ำทวนพูดบ่อยๆเพราะฉะนั้นทุกบทเรียนเนี่ยจะจบท้ายด้วยการให้เขาลองสรุปความรู้ที่เขาได้รับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นกิจกรรมตรงนี้เป็นพิเศษ
2: เอาล่ะลองสรุปความรู้ให้ครูดูซิว่าสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเนี่ยมันมายังไงมาทางไหนมีลักษณะสังเกตอย่างไรตัวอย่างคำต่างประเทศแต่ละชนิดสักสองคำสามคำสี่คำให้ครูได้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องนี้อย่างไร
1: แต่สิ่งที่ค้นพบก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะไม่อยากเขียนคุณเสียมพรจะใช้ศิลปะเป็นตัวมาช่วยกระตุ้นเราก็เลยเอามาผนวกกันว่าลูกๆสรุปความรู้ภาษาไทยมาแล้วก็เอามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่เขาชอบนะคะเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆกัน
3: ดอกไม้เปิดออกมาเป็นดอกไม้ได้หนูก็ตัดให้เป็นกลีบดอกตรงนี้
1: ในการออกแบบการเรียนรู้ครั้งนี้เลือกที่จะใช้รุ่นพี่ไปช่วยจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงตามบทเรียนที่เราต้องการก็คือภาษาไทยได้สร้างสรรค์งานศิลปะได้แล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานสรุปความรู้ได้ดีก็จากการสังเกตก็จะพบว่าเด็กๆก็จะชอบพี่เองก็มีความสุขด้วยเพราะว่าถือว่าเขาได้มาช่วยเหลือน้องๆให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงาน
3: นี่คือความแปลกใหม่ของชิ้นงานใช่ปะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้มีความสร้างสรรค์เรามองไปรอบตัวเราก็ได้ว่าอะไรมันสามารถทำให้เราสร้างสรรค์ได้เช่นหนุมานเนี่ยเราก็สรุปหัวข้อออกมาในเนี่ยหัวหนุมานตรงเนี้ยมันจะเปิดออกได้คนอื่นจะคิดคือ1เธอไปสรุปความรู้มา1ทุกคนคิดมาไอ้นี่ก็ปิ้งนู่นปิ้งนี่ปิ้งนั่นไอ้นี่บางคนก็เขียนเป็นรายงานไปพวกนั้นเนี่ยคะแนนเต็ม10อ่ะอาจจะได้แค่5แค่6แค่7แต่ถ้าหากว่าน้องๆทำเป็นแบบนี้น้องคิดว่าได้สักกี่คะแนน
4: 10
3: เต็มแถมยังได้คะแนนบวกคะแนนอะไรโอ้โหบวกเลยพี่ทำอันเนี้ยใครเห็นก็ว้าวเธอทำได้ยังไงอะไรอย่างนี
1: ้ถ้าเกิดเขามีองค์ความรู้แล้วเขาสามารถนำมาช่วยเสริมสร้างชิ้นงานสรุปความรู้ของเขาออกมาได้ตามความถนัดเราจะเห็นความหลากหลายของงานเด็กหลากหลายทางด้านสติปัญญา
5: ดิฉันออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ก็จะเปิดได้นะคะอันนี้นะคะดิฉันทำเป็นลิ้นชักนะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะ

าเราให้นำเสนอกระตุ้นให้ทำบ่อยๆใครสร้างสรรค์ได้ดีนี่รูปแบบนี้ใช้ได้นะนี่เขาเข้าใจคืออยู่ที่ตัวครูนี่แหละพยายามเสริมแรงพยายามอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะงอกงามขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาไม่ได้ใช้แค่อยู่ในระดับประถมถ้าองค์ความรู้มันเกิดถาวรแล้วเนี่ยเขาใช้ได้ตลอดชีวิตของเขา

0: ตกชุ่มฉ่ำดีไหม
1: ชุ่มฉ่ำดี
0: ฝนตกลงมาก็ชุ่มฉ่ำดีวันนี้เราเริ่มต้นวันใหม่โดยการร้องเพลงสนุกกันดีกว่าใครจะมาช่วยครูตีกลองตีฉิงตีกระตีโมงเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดีมากจะมาร้องเพลงกันเฉยๆมันไม่สนุกมันต้องมีกิจกรรมเล่นด้วยวันนี้ครูมีบัตรทำมาแจกให้คนละ1บาทรับไปเลยรับไปเลยรับแล้วหมายดูนะร้องอย่างเดียวสนุกได้ไงมันต้องมีอย่างอื่นด้วยว่างไว้ก่อน1 2 3ซ่อนไว้ในที่ที่ปลอดภัยหงายดูคนเดียว
2: นอนเต็ม
0: เพลงที่จะร้องวันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับลองพูดตามนกเขาน
1: กเขา
0: บินข้ามเขา
1: บินข้ามเขา
0: ไม่ใช่คู่เรา
1: ไม่ใช่คู่เรา
0: เฝ้าแต่แลมอง
1: เฝ้าแต่แลมอง
0: ความรักฉันลอยละล่อง
1: ความรักฉันลอยละล่อง
0: ความรักฉันลอยละล่อง
1: ความรักฉันลอยละล่อง
0: อีลูกตุ๊กป่องอยู่ในห้องไหนเอ่ย
1: อีลูกตุ๊กป่องอยู่ในห้องไหนเอ่ย
0: ต่อไปครูสิมพรจะร้องเองเราก็จะไม่บอกว่าจะร้องว่ายังไงแต่มันจะขึ้นอยู่กับบัตรคำที่อยู่ในมืออ้าวคราวนี้ร้อง

ดอกเอ๋ยเจ้าดอกกระเจียวขอเชิญคนถือคำว่าก๋วยเตี๋ยวออกมารายรำเอ้ยใครถือคำนี้ก็ต้องใครถือสมมติสมมติครูจะมาทำจะได้โตเล่นบาเกลียดเอาละคราวนี้เอาจริงดูไว้นะดูไว้นะดนตรีพร้อมโอเคหนึ่งสองสามนม

ในห้องได้

0: างด้วยอ่ะไปนะคะคำหนึ่งพยางค์สองพยางค์สามพยางค์เราเรียนไปแล้วนักเรียนสังเกตไหมว่าง่ายพอปุ๊บรู้เลยหนึ่งพยางค์นี่สองพยางค์เราสามารถออกมาไล่รำได้ตามเพลงทีนี้ครูถามใหม่คนที่ยังไม่ได้ปะค่ะปะปะแม่ทำสอนป้าอ้าได้คนละคำถามว่าคำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้นเป็นคำภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเลยเหรออยู่ในมือนะภาษาไทยทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอแค่ภาษาอังกฤษเหร
1: อ
0: ภาษาไทยป่ะลูกใครเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้น
2: ไทยหมดเลย
0: ไทยไม่ไทย
2: ไทยหมด
0: เริ่มมีการเถียงกันแล้วครับท่าน
3: ยังไม่เกี่ยวกันยังไม่เกี่ยวกัน
0: ไทยว่าเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้นหนึ่งสองสามไม่ได้เขียนภาษาไทยเลยไม่ใช่ก็ไทยของไทยใช่ไม่ใช่ใช่ว่าไม่ใช่คำภาษาไทยที่ในมือตัวเองเขียนด้วย A B C D ว่าญี่ปุ่นมีไหม
4: ภาษาไทย
0: ใช่ไม่ใช่ลูก
5: ใช
0: ่ตัดสินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
5: ใช่
0: ค่ะนักเรียนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษร
5: ไทย
0: แต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยมันมาจากไหนมาจากไหนเดี๋ยวรู้การเอาเอิร์ธเปิดให้ครูหน่อยด้วยแอบมันมาจากไหนถือดูไว้ให้ดีนะลูกนะประคับประคองไว้เดี๋ยวนกเขาจะมาบินใหม่คราวนี้ดูที่ว่าจะถูกไหมค่ะเดี๋ยวดูนะคะคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยเดี๋ยวรอเอ้าเฟรมที่1คุณชายนี่เห็นไหมคะลองอ่านให้ครูฟังพร้อมๆกันลูก1 2 3

快乐。

0: ียงถูกต้อง
1: เก๋
0: ค่ะ
1: กรี
0: ดูมากระดับหนึ่ง

0: อาคีมัธยมกราวืออายสวรรค์มัชฌาไดนาโมจมูก
1: เยี่ยมมากลองดูสิทั้งหมดเนี่ยมีคำไหนเป็นคำไทยแท้ไหมลมมีคำไทยแท้บ้างไหมตามความคิดของเราเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อจากนี้เปิดลูกมาดูว่าภาษาต่างประเทศเมื่อกี้เนี่ยที่ดูทั้งหมดมีอันไหนบ้างที่เอามาใช้ในภาษาไทยจะลืมไปแล้วเป็นของเราไปแล้วภาษาแรกคือ
0: ภาษาอังกฤษ
1: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
2: กอล์ฟ
1: กอล์ฟ
3: ฟุตบอล
4: แบดมินตัน
1: เคยว่ายน้ำ
4: แบดมินตัน
1: แบดมินตัน
5: วอลเลย์บอล
1: วอลเลย์บอลไม่ใช่บาสเกตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลต่อไปเป็นภาษา
0: เขมร
1: เขมรไม่น่าเชื่อนะบางคนบอกเขมรเนี่ยอยู่ใกล้เราก็จริงเราไม่ได้ใช้ภาษาเขมรแต่ลืมไปว่าเมื่อก่อนนี้บริเวณที่เราอยู่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของขอมหรือเขมรมาก่อนแล้วเราก็มาขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆเขมรก็ขยับออกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคำศัพท์หรืออะไรที่อยู่ในราชวังส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมรเช่น
6: เส
1: วยไอ้ที่อะไรไว้เอาไว้หนุนนอนเอาไว้หนุนนอน
6: หมอน
1: เขาเรียกอะไรคำราชศัพท์คำราชศัพท์ลาก่อนขนุยรายศัพท์ที่ใช้เรียกคิ้ว
7: ขนม
1: ขนมสั้นอีกนิดนึงลูกเสียงขนมพวกนี้เป็นคำเขมรทั้งนั้นเลยต่อไปภาษา
0: บาลีสันสกฤต
1: มาจากไหนในบาลีสันสกฤตเนี่ยมาทางไหนเยอะมากด้วยสังเกตจากใกล้ตัวที่สุดชื่อนักเรียนลองที่เอาชื่อใครเรียกมาพรพิมลบาลีสันสกฤตดวงฤทัยบาลีสันสกฤตอัญชนาธัญพรจาจิวพรอิงการเนี่ยพวกเนี้ยชื่อแขกทั้งนั้นรัติการด้วยวรกมลด้วยทั้งนั้นมายังไงเดี๋ยวเราจะรู้กันภาษาต่อไปมีอีกไหมนี่ชวามาลายูมาทางไหนรู้ว่ามาได้ยังไงชวามาลายูทางใต้ของ
8: มาเลเซีย
1: เพราะอะไรถึงเข้ามาคนเราอยู่บ้านใกล้เดินเคียงใกล้ชิดติดกันเราก็จะรู้จักวัฒนธรรมของเขาไหมรู้เขารู้จักวัฒนธรรมเราไหมเราก็ไปนำของเขามาเชียร์เช่นเรื่องอีหนาวเนี่ยเราก็เอาเขาโคมาจากหรือมาลายูเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเอกจะแต่งตัวหล่อมากนางเอกก็สวยแบบแขกตาโตๆเพราะว่าพวกแขกเขาจะหน้าตาดีให้เหมือนคนไทยหน้าตาดำ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูก้านะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูก้านะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกลียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่า

และอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนไทพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์มเอ็นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์มเอ็นนะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์มเอ็นนะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์มเอ็นค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะ

เราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุก

0: www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: that before I move on.
1: ค่ะก็จากที่เซสชั่นแรกนะคะอาจารย์มาดี้ก็พูดถึงการสร้างการประสบความสำเร็จนะคะว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยของคนเราไม่ใช่เฉพาะว่า เรียนเก่งเรียนจบได้งานทำนะคะแต่ว่า achievement นั้นเนี่ยนะคะมันมีส่วนประกอบอื่นด้วยนะคะทั้งการที่มีความสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สามารถที่จะเห็นความแตกต่างแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีความแตกต่างทั้งหลายเป็นอุปสรรคคือเราสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องความแตกต่างนะคะก็มาถึงเรื่องอาเซียนนะคะซึ่งเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในปี2015นะคะก็อีก3ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่นะคะของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนว่าเราต้องเจอความแตกต่างหลากหลายทั้งภาษาวัฒนธรรมนะคะเราจะเอาชีวิตให้รอดได้อย่างไรนะคะดำเนินชีวิตอย่างไรภายใต้สังคมที่แตกต่างเราจะต้องเจอคนที่แตกต่างทั้งวัฒนธรรมภาษาอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้ทักษะต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะอย่างภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เฉพาะตัวภาษานะคะแต่ทักษะอื่นๆด้วยในการมีชีวิตในการทักษะชีวิตทักษะเรื่องเทคโนโลยีซึ่งจะมาเกี่ยวข้องนะคะทักษะการแก้ปัญหานะคะการลดความขัดแย้งตรงนี้นะคะก็รวมอยู่ใน multi literacy ทั้งสิ้นค่ะ
0: Thank you. So before we go into today's topics, let's just look a little bit at what we looked at last week. There we go. Last session we were introduced, not that it was maybe the first time many of you had heard it, but we looked at what we mean by multi literacy and multi literacies.So we tried to kind of deconstruct the idea, and we were looking at many different kinds of literacy, more than just traditional literacy, which means to be able to read the written text of a certain language, but to move beyond that. One thing I noticed in our last session, is that we ended up talking a lot about technology, being literate with technology.And certainly in an environment like this, where there's so much technology, it's easy to think about literacy and multi-literacy as being related closely to technology, but it's more than that. So that's part of what we're going to move a little bit further into, is yeah, we are talking about our students becoming literate with different kinds of technologies, but also in understanding the world in new and more complex ways. It's actually,making a much more complex understanding of the world. And in a minute, we had some homework for today, so you're going to have a chance to share some of what you discovered. But first of all, I will let Naraporn go ahead and comment on that, and then we'll move into your sharing.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ได้กล่าวว่าเมื่อคราวที่แล้วนะคะในเซสชั่นแรกนะคะอาจารย์ก็พูดถึง multi literacies นะคะก็มีประเด็นที่พูดถึงเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อต่างๆนะคะซึ่งมีส่วนเข้ามาที่ว่าการเรียนรู้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรโดยเฉพาะพวกเรานะคะที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยเรื่องสื่อต่างๆนะคะเพราะว่ามีเป็นส่วนสำคัญเลยในการที่จะนำภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของนักเรียนนะคะอีกประการนึงนะคะที่ควรจะที่มีส่วนมีเป็นส่วนประกอบสำคัญของ multi literacy ก็คือการทำความเข้าใจนะคะกับความซับซ้อนนะคะของโลกนะคะของสถานการณ์ของโลกนะคะไม่ว่าจะในทางใดในมิติใดก็ตามนะคะซึ่งตรงนั้นเวลาเราเรียนภาษาเราก็ไม่ควรจะเรียนภาษาอย่างเดียวนะเขาควรจะเรียนภาษาที่มีความหมายและความหมายนั้นก็คือจากมิติต่างๆนะคะซึ่งก็มีความซับซ้อนยุ่งยากพอสมควรค่ะ
0: All right so we're going to start right in with yourOh, sorry, I did that the wrong direction. What you learned when you went and interviewed your students. So your assignment for today was to try to understand what are the social issues that are important to your students. Maybe they are quite young students, maybe they are older students, but what things are important to them in their worlds? So social, cultural issues. And what kinds of literacies, what multi-literacies are your students already using every day or every week? So what I would like you to do is to begin by sharing with a partner, and then we will begin in Bangkok, then we will go to Hua Hin, and then we'll end up in Narathiwat to hear a few of the examples from both things. So it's, what are the issues that are important to your students? What kinds of multi-literacies are they already using? So please chat with your partner for a minute, and then we'll come to Bangkok first.
1: Okay. ก็เป็นการบ้านที่อาจารย์มาจี้ให้ไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าอาจารย์ลองไปนึกดูนะคะไปคิดดูว่า social issues นะคะหัวข้อใดนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์แวดล้อมในสังคมเนี่ยนะคะที่นักเรียนของอาจารย์เนี่ยคิดว่ามีความสำคัญหรือว่านักเรียนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ multi literacies นะคะในแง่ใดนะคะที่อาจารย์คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยได้ใช้อยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้านักเรียนเขาเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าทักษะอื่นๆที่เราพูดไป multi literacy มีหลายทักษะนะคะค่ะอาจารย์คุยกันสัก1นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอฟีดแบคนะคะเริ่มจากกรุงเทพแล้วก็หัวหินแล้วก็นราธิวาสนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: ว่าไปสำรวจนะคะนักเรียนของอาจารย์นี่ก็พูดถึง social issues นะคะก็เด็กก็เป็นเด็กม.ปลายเพราะฉะนั้นเขาก็จะสนใจเรื่องการหางานนะคะการเรียนต่อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สนใจก็คือวัฒนธรรมเกาหลีนะคะเพราะว่าตอนนี้นักร้องเกาหลีวงดนตรีเกาหลีหรือว่าภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยนะคะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กไทยมากเลยซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับระดับอายุของนักเรียนของเราด้วยนะคะว่าโซเชียลอิชชูอย่างไรเนี่ยนะคะที่เด็กเขาจะให้ความสนใจอย่างเด็กของที่โรงเรียนวังไกลกังวลที่หัวหินเนี่ยนะคะที่อาจารย์แอนดี้ไปถามมาเนี่ยก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเพราะนั้นก็จะสนใจเรื่องการเรื่องเพลงเรื่องดาราเกาหลีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็ให้ข้อคิดว่าอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาในโรงเรียนที่อเมริกานี่นะคะเขาสามารถที่จะดึงเอาโซเชียลอิชชูหัวข้อใหญ่ๆอย่างเช่น global warming นะคะเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยลงมาให้ง่ายแล้วก็ลงมาไปถึงไปสอนเด็กประถมได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าคือเรามองว่าหัวข้อต้องให้เหมาะกับอายุของเด็กด้วยแต่หัวข้อนั้นสามารถทำให้ยากหรือง่ายตามอายุของเด็กได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องเฉพาะเรื่องเพลงเรื่องนักร้องเรื่องอะไรอย่างเดียวนะคะเรื่องหัวข้อสำคัญในชีวิตในสังคมก็สามารถที่นำมาให้สนใจให้นักเรียนเราสนใจได้ค่ะ
1: โอเค thank you all right Naratawat how about you guys what have you discovered is important to your students
2: Sorry, we're a bit low tech here. And yes, and about my student, the thing that I found about them, it's about Facebook. They use this Facebook in two ways. One way is about for their study, for their homework, like when they do the group work, they tend to use Facebook to communicate to each other. Like, well, and one thing that I noticed from my niece,She always depend on internet and Facebook whenever they have to find something for the homework, not really go to library or straight away to the book like us before. And another thing is about Facebook is they, especially teenagers, they tend to express their emotion on the Facebook. Sometimes it's not really appropriate when they express something. We have to be very careful about that. Thank you very much.
1: Yeah, great, thank you. Thank you for bringing up that important topic because certainly in, again, comparing this with USA, I notice American students more and more also relying on Facebook for everything. Almost we talk about Facebook anxiety, you know, if you can't get at it quickly. The other day I was at home with my son who's visiting from university and our internet went down for about 5 hours. And it was a big crisis, you know, for him because he couldn't be on for a period of time. But also you point out the idea of expressing emotions. So it's not just sharing information, it actually becomes a place where students, young people are really exploring how they feel about all kinds of things. And sometimes, as you quite rightly pointed out, everything that's expressed is not entirely appropriate. Sometimes it feels like there might be a kind of illiteracy almost that our students have to learn, which is what is appropriate in an online environment? What's appropriate to put out?For many, many people to hear or to read. And so that is, in a sense, another kind of illiteracy. And I noticed in my own experience, which I was just chatting about earlier, that people really do use these different tools differently. In Facebook, you'll notice a wide range of how people choose to interact. And people who are becoming involved with that kind of technology at a more advanced age, such as mine,certainly use it very differently from the young people who are starting to use it at age 14 or even younger. So it's a very excellent thing to point out and something very worth paying attention to.
0: ค่ะท่านอาจารย์ที่นราธิวาสนะคะท่านก็บอกว่าได้ไปสำรวจมานะคะนักเรียนของท่านเนี่ยชอบใช้ Facebook กันนะคะประการแรกก็คือเพื่อที่จะทำการบ้านโดยเฉพาะเวลาอาจารย์เนี่ยให้งานเป็นงานกลุ่มนะคะเขาก็ใช้ Facebook เนี่ยสื่อสารกันนะคะและนอกจากนั้นก็ยัง

0: ค้นคว้านะคะค้นคว้าข้อมูลอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวนี้เด็กไม่เข้าห้องสมุดหรือดูตามหนังสือแล้วนะนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตค้นคว้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นข้อสังเกตที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าแต่อย่างไรก็ตามใน Facebook ที่อาจารย์พบว่านักเรียนเนี่ยมักจะสื่อสารกันโดยใช้อาจจะใช้เป็นการแสดงความรู้สึกออกมานะคะอย่างชัดเจนซึ่งความรู้สึกนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีนะคะอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะสื่อออกมาทาง Facebook หมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะว่าเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ควรจะให้ความรู้นักเรียนของเรานะคะว่าสิ่งใดหรือว่าคำพูดใดนะคะที่เหมาะสมที่จะสื่อสารออกมาได้ทาง Facebook นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้อ่านหมดได้เห็นหมดนะคะก็ต้องดูความเหมาะสมเป็นหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือข้อที่ควรระวังของการที่นักเรียนของเราใช้สื่อประเภทนี้นะคะไม่ว่าสื่อเทคโนโลยีใดๆก็ตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทุกคนเนี่ย เข้าถึงสื่อพวกนี้ได้ง่ายแล้วก็มีจุดประสงค์ในการใช้ที่ต่างๆกันนะคะวิธีการใช้ที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ให้มากๆนะคะแล้วต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: All right this is session number 2 we're going to in a few minutes have a presentation from my colleague about the Thailand Basic Education Core Curriculum which you might be very familiar withor you might only be teaching from it, but might not really know fully about it. So we're going to hear about that because it actually has a focus on multiliteracies within the curriculum, which I was not aware of, and perhaps you're not either. Then we're going to look at critical reading, which will build on something that we have covered in previous sessions, which is how critical thinking is related to the skill of reading a text.And this is important because most of what we see, well, a lot of what's available online obviously is written down. So we need to be able to use online material in a somewhat critical way. And we're going to touch on assessment in online work, which is another kind of a literacy that we have to develop as teachers to be able to learn how to assess our students when the work they're doing is based so muchon an online environment.
0: ค่ะสำหรับเซสชันนี้นะคะก็จะเน้นที่อย่างแรกเลยนะคะเราจะพูดถึงหลักสูตรนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งจะนำเสนอโดยท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบุญชนนะคะโดยเราจะโยงเข้าสู่ multiliteracies นะคะซึ่งอาจารย์ท่านอาจารย์คงจะทราบเรื่องหลักสูตรพวกนี้แล้วแต่ความเชื่อมโยงนี่อาจจะยังไม่ทราบนะคะแล้วก็หัวข้อที่2นะคะที่จะมาที่จะสอนก็คือเรื่อง critical reading นะคะซึ่งอาจารย์จะนำเสนอนะคะเป็น article นะคะonline materials นะคะtext เนี่ยเราหาได้จากออนไลน์นะคะแล้วเราจะมานำใช้เพื่อที่จะสอนทักษะการวิเคราะห์นะคะว่าจะทำได้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการที่เราจะประเมินนะคะ1ประเมินผลงานของนักเรียนนะคะโดยการใช้สื่อออนไลน์นะคะแล้วก็การจะหมายถึงว่าการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมด้วยค่ะ
1: All right before we move into our first topic I just wanted to introduce this imageWhich I had in the slides for last time, and we didn't get a chance to talk to it about it at all. But the idea of multiliteracies, which is one of the key ideas, is the idea of really bringing inquiry into the mix. And by this we mean what are our students interested in? So when we found out our students are interested in using iPhone, or they're interested in media, they're interested inmovies, they're interested in Korean pop stars, career choices. So if you see in the middle, you realize that an inquiry focus in these classrooms that we're trying to develop mean that we need to learn what our students are compelled by and what kinds of media and what kinds of resources they're going to. As we heard from Hua Hin, students are not only going online, YouTube, they're also buying magazines,They're reading, they're sharing with each other. As we heard from Naratawan, they are going on Facebook, sharing. So all of these, in a sense, are different forms of literacy that our students are engaging with around what is interesting to them. So you've got these four circles, obviously. We've got student interests in one corner. We don't want to forget our

0: own interests as teachers. We don't have to leave those out. If our students are only interested in Korean pop stars, we can still insist that we discuss global warming. You know, we don't have to only talk about what interests them, but we need to know what interests them. Current events, what's happening around us? What's happening in our communities, our city, our province, our country, the world? And then, of course, there's required content, which when Ajahn Chalyosri begins talking, then we get to the thing of what's in the curriculum? What do you have to cover? Or what are you supposed to be covering? So in a sense, we're trying to take all of these into account as we're developing our focus for our multi-literate classes.
1: ค่ะสำหรับ Inquiry Focus นะคะอาจารย์ก็บอกว่าประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือว่าเราในฐานะครูผู้สอนนี่นะคะเราต้องรู้เราต้องค้นหาให้ได้ว่านักเรียนของเราเนี่ยสนใจอะไรนะคะนักเรียนใช้สื่ออะไรนะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอกันแล้วเมื่อกี้นะคะบางคนใช้ Facebook บางคนใช้อินเทอร์เน็ตมากนะคะแล้วก็นักเรียนของเราเนี่ยไปได้ไปหาซอสมาจากไหนนะคะคือไปหาเท็กซ์หาไปได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรต่างๆนี่มาจากไหนนะคะจากหนังสือจากแมกกาซีนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสนใจอะไรเราต้องทราบนะคะแล้วตัวครูสนใจอะไรด้วยนะคะค่ะตัวเราเองเนี่ยสนใจอะไรแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าแต่ว่าแม้ว่านักเรียนจะบอกว่านักเรียนสนใจเคป๊อปนะคะสนใจเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสอนเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีนะคะเราก็ยังสามารถที่จะสอน global warming ของเราได้นะคะทีนี้เราจะดึงให้มาโยงกันได้อย่างไรหรือว่าทำให้ global warming เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราตามระดับของเรียนของเราได้อย่างไรนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านะคะเราต้องดูว่าสภาพแวดล้อมนะคะสังคมรอบตัวเรานะคะมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจที่คิดว่าไม่ใช่น่าสนใจอย่างเดียวเป็นนักเรียนของเราควรจะรู้นะคะบางทีนักเรียนไม่สนใจแต่ว่ามันควรจะรู้อ่ะนะคะหัวข้อนี้นะคะเราก็นำเข้ามาได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าหลักสูตรเนี่ยกำหนดว่าอย่างไรเราต้องสอนอะไรบ้างต้องครอบคลุมอะไรบ้างทั้ง4อย่างนี้ต้องประสานกันค่ะ
0: All right and now we're going to move on to inviting my colleague Ajahn Chalyosri who's going to talk about the key competencies from the Thailand basicEducation core curriculum, and perhaps you will learn something new about how multi-literacies enter in here. So I think it's time to switch to the other PowerPoint.
1: ค่ะต่อไปก็เชิญนะคะเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบุญชนนะคะนำเสนอกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาจารย์ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว multi-literacies เนี่ยมีนำเสนออยู่ในหลักสูตรของเรานานแล้วนะคะค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคืออันนี้เริ่มมาจากปารกเราดูเราฟังเซสชั่นเมื่อคราวที่แล้วนั่งดูอาจารย์มาร์ตี้แล้วเราก็คุยกันว่าที่ทำ multiple literacy จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรแกนกลางของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันได้ถึงมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามาพูดประเด็นนี้ในวันนี้นะคะถ้าเรามองจะขอย้อนกลับนิดนึงที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ทบทวนเมื่อตอนช่วงแรกของรายการนะคะเรื่องของ multiple literacy เราก็จะพบว่า literacy เรานึกถึงแค่อ่านออกเขียนได้นะคะแต่พอเป็น multiple literacy ซึ่งมีผู้ให้คำจำกัดความมากมายครับที่แล้วเราดูมาจากของคุณแอลเลนลุคบ้างมาจากของบทความวัดDoes it mean by literacy ในทศวรรษที่21นี้หลายๆอย่างและมาจากวิกิพีเดียเราก็จะพบว่าถ้าดิฉันพยายามที่จะดึงเอาคีย์เวิร์ดของคราวที่แล้วมาก็จะพบว่าประเด็นสำคัญของmulti literacy ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องให้เด็กเข้าใจโลกที่เราเรียกว่า read the world หรือ understandhow the world works นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วประเด็นสำคัญก็คือปัจจุบันนี้โลกเรามีข้อมูลมากมายเด็กเราจะต้องคบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้ที่จะต้องสอนให้เด็กได้รู้จักใช้ข้อมูลนั้นให้ถูกต้องในคนที่จะเป็นอีกประการหนึ่งมีคีย์เวิร์ดตัวนึงคือคำว่า emotional health ซึ่งตรงกับที่เราคุยกันเมื่อตอนช่วงต้นว่าไม่ใช่

แค่ข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็จะต้องรู้จักที่จะรู้ว่าข้อมูลที่เขาจะต้องนำไปเอ็กซ์เพรสให้คนอื่นนั้นมีผลกระทบกับตัวเขาหรือตัวผู้อื่นอย่างไรนี่คือที่มาของมัลติลิเทเรซีสเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ใน Read the World ที่เราคุยกันจึงเกิดตัวคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับลิเทเรซีหลายๆตัวเช่นเรื่องของมันอาจจะหมายถึงทั้งเรื่องของทีมเวิร์กเช่นที่มีครูท่านนึงที่เข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์จำได้ในคราวที่แล้วนะคะ outdoor literacy โยงไปถึงเรื่องของทีมเวิร์กเรื่องของ partnership ของการทำงานร่วมกัน social literacy ก็จะไปถึงเรื่องของที่คุยกันเมื่อกี้คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องของการสื่อสารผู้อื่นเรื่องของการเข้าใจผู้อื่นหรือเรื่องของcritical skills ก็คือการที่รู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลต่างๆอาจารย์น่าจะคุ้นเคยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเราพูดออกมาตรงนี้ว่าคำพูดเหล่านี้หรือข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในตัวที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางทั้งสิ้นงั้นเรามาดูหลักสูตรแกนกลางนิดนึงนะคะเรียนคิดว่าอาจารย์เห็นแต่อาจจะยังไม่ได้อ่านละเอียดนะคะเราสไลด์แรกนะคะสไลด์แรกกว้างๆเราก็รู้ว่าเก่งดีมีสุขใช่มั้ยคะอันนี้เป็นเหมือนกับอะไรนะคะคำขวัญที่เราจะต้องจำเลยหลักสูตรแกนกลางคือเก่งดีมีสุขภายใต้ในเก่งดีมีสุขคือเป้าหมายของคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาทางหลักสูตรแกนกลางก็จะออกมาเป็น2ตัวคือเรียกว่า key competencies หรือสมรรถนะมี5อย่างแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือที่เรียกว่า desirable characteristics อีก8อย่างใช่ไหมคะคุณเคยนะคะเดี๋ยวจะขอจับเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องของ key competencies หรือสมรรถนะสำคัญก่อนนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะที่2นะคะสไลด์ที่2ค่ะสมรรถนะสำคัญอันนี้อาจารย์จะเห็นอยู่ในตัวที่เป็นเวิร์กชีทของอาจารย์แล้วนะคะก็มี5อย่างคือเรื่องของ thinking capacity เรื่องของcommunication capacity เรื่องของ problem solving capacity เรื่องของ technology applicationcapacity แล้วก็ life skill capacities ถ้าดูให้ละเอียดลงไปเดี๋ยวเราจะดูกว้างๆเร็วๆแล้วเรามา discuss นิดหน่อยนะคะตอนนี้จะขอเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนรู้ว่ามีสมรรถนะ5อย่างแต่อาจยังไม่ได้ไปดูลึกว่ามันคืออะไรบ้างเราลองมาดูลึกๆนะคะอันแรกเราจะคุ้นเคยเวลาเราทำแผนการสอนเราก็บอกโอ้ฉันแน่นอนสมรรถนะที่ฉันได้ในภาษาก็คือเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะแต่สไลด์ที่2นะคะแต่การสื่อสารที่ว่านี้นะคะในหลักสูตรแกนกลางนี่ค่ะระบุชัดเจนเลยว่าไม่ใช่แค่ขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของว่าภาษาอย่างเดียวเพราะว่าในฐานะเราผู้สอนภาษาเราก็เลยนึกถึงภาษาอย่างเดียวแต่จริงๆก็คือเรื่องของการรับส่งสารการรับและการส่งสารซึ่งการรับและการส่งสารนี้เขา require ว่าจะต้องสามารถที่จะสื่อความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองเนี่ยให้ผู้อื่นได้รับทราบได้รับทราบอย่างชัดเจนนะคะในอันถัดมาจะเป็นการใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็ในลักษณะประเด็นคล้ายๆเดิมนะคะว่าเรียนพยายามเอาสรุปสั้นๆแต่จริงๆถ้าในคำอธิบายความเนี่ยเขาจะเน้นว่าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้ละหาสำคัญมากซึ่งเข้ากับ multi literacy ชัดเจนว่าในการที่คุณจะแลกเปลี่ยนข่าวสารเช่น Facebook กับเด็กที่ว่าเด็กชอบเล่น Facebook เนี่ยค่ะในแกะสมุดหลักสูตรแกนกลางระบุว่าในฐานะครูเราจะต้องเน้นให้เด็กได้การแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นคงจะไม่ใช่แค่แชทเพื่อจะสนุกสนานแล้วก็ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นทำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์อะไรในทำนองนี้เพราะฉะนั้นในฐานะครูนี่ค่ะถ้าเราตีความให้ลึกถึงตัวนี้เราจะต้องตระหนักตรงนี้ว่าเราจะต้องสอดแทรกสิ่งนี้เข้าไปตลอดเวลานะคะถัดไปเป็นการเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งอันนี้ก็ชัดเจนนะคะโดยเพราะดิฉันเข้าใจว่าหลักสูตรแกนกลางก็คงมองในภาพที่เป็นในโลกที่เด็กจะเจอนะคะซึ่งมันมีความขัดแย้งเยอะในทุกสถานการณ์ทั้งของโลกและของระดับประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้
แม้กระทั่งชีวิตประจำวันลักษณะของเด็กก็จะมีการทะเลาะกันอะไรกันเพราะนั้นสิ่งนี้ในฐานะครูก็ต้องตระหนักว่าหลักสูตรต้องการให้เราเนี่ยรู้จักสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งด้วยนะคะหน้าที่ครูเยอะมากนะคะถัดไปความสามารถในการสื่อสารถัดไปคือการเลือกรับและไม่รับข้อมูลด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องอาจารย์จะเห็นว่ามันจะเข้า literacy ตลอดเวลาที่อาจารย์ฟังคราวที่แล้วและที่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะในฐานะครูอีกแล้วนะคะเราจะต้องรู้จักสอดแทรกให้เด็กมีวิจารณญาณตรงนี้ประเดี๋ยวจะมีสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเข้ามาผสมผสานคือพูดง่ายๆก็คือ competencies ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ทำงานแยกใช่ไหมคะเขาต้องทำงานร่วมกันแต่เราเพียงจะมาดูแต่ละประเด็นก่อนนะคะถัดมาก็จะเป็นการเลือกใช้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จริงมีติ่งท้ายอีกว่าให้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเด็กใช้ Facebook ในฐานะครูก็คงต้องทันสมัยนะคะขอแจม Facebook เขาด้วยเพื่อจะได้ดูว่าเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในคือสุ่มดูว่าเขาทำยังไงแล้วเราก็อาจจะพบในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องที่มีผลกระทบต่อตัวเขาเองต่อสังคมต่อส่วนรวมเราก็จะได้ถือโอกาสมาใช้วิจารณ์ได้สอนให้สอดแทรกให้เขาได้แก้ไขหรือว่าได้เข้าใจว่าควรจะทำอย่างไรนะคะอันนั้นเบาๆนะอันที่หนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูสมรรถนะที่สองต่อนะคะสมรรถนะที่สองก็คือเรื่องของ thinking capacity นะคะที่จะพูดไปอันนี้ก็แน่นอนคือคิดนี่เราเคยคิดว่าคิดแต่จริงๆเนี่ยแยกออกมาหลายคิดนะคะในที่นี้ก็ให้ตั้ง5คิดนะคะคือคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและสุดท้ายที่สำคัญคือคิดเป็นระบบซึ่งตรงนี้ดิฉันขอฝากนิดนึงนะสุดท้ายเนี่ย system thinking เนี่ย systematic thinking โดยเฉพาะแม้กระทั่งเด็กเล็กนะดิฉันคิดว่าถ้าเราสามารถสอดแทรกตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากๆเลยค่ะปัจจุบันนี้ดิฉันขอพูดได้เลยนะคะว่าแม้กระทั่งสอนระดับโตๆมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเด็กเราไม่ค่อยจะคิดเป็นระบบนะคะคือคิดเชิงโครงสร้างไม่เป็นนะคะคิดแต่จุดที่เป็นไมโครไมโครที่จุดเล็กๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเราถ้าเราสามารถสอดแทรกได้นะเอาง่ายๆแค่เราสอนเราเอากราฟิกออร์แกไนเซอร์เข้าไปจับเขาเนี่ยนั่นแหละค่ะมันเป็นอะไรเป็นเครื่องมือที่สอนให้เด็กรู้จักคิดตั้งแต่ทั้ง5คิดเลยเนี่ยฮะในกราฟิกออร์แกไนเซอร์แค่เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสื่อการสอนเนี่ยเพราะว่ากว่าเขาจะทำตรงนี้ออกมาได้เขาต้องวิเคราะห์เขาต้องสังเคราะห์เขาอาจจะสร้างสรรค์ใช้หน้าตากราฟิกไม่ใช่เป็นแค่วงกลมฮะมันก็มีการสร้างสรรค์เข้ามาแล้วทำให้เขาคิดเป็นอย่างระบบเพราะว่าเขาต้องคิดเชิงโครงสร้างนะคะตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าในเป็นเรื่องในลักษณะของ multi literacy เราก็คงไม่ใช่เฉพาะในการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวเราจะแอปให้เด็กต้องประยุกต์สิ่งนี้เข้ามาในการอย่างข้อแรกเมื่อกี้นะคะเลือกอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องคิดก่อนถึงสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ก็มันจะโยงกันตลอดขอสไลด์ถัดไปนะคะคือความสามารถในการแก้ปัญหาอันนี้ชัดเจนนะคะที่เกี่ยวข้องกับ multi literacy ชัดเจนเพราะว่าเขาบอกแก้ปัญหาบนพื้นฐานของเหตุผลของคุณธรรมข้อมูลเข้าใจความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะทุกอย่างบางอย่างมันก็จะเข้ามาในประเด็นที่เป็นที่สอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแต่บางอันก็เข้ามาอยู่ในรูปของคอนเทนต์อาจารย์จะเห็นว่าเวลาอาจารย์มาตี้พูดนะคะถ้าอาจารย์ฟังดีๆมันจะซ่อนอยู่2อย่างคือในแง่ของคอนเทนต์ที่เราเอาเข้าไปสอนเด็กกับในแง่ของการสอดแทรกสิ่งต่างๆที่มันเป็นนามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมก็คือ how the world works นั่นเองคือหมายความว่าโลกนี้มันไม่ใช่มีแค่ข้อมูลคือคอนเทนต์แต่มันลึกกว่าข้อมูลก็คือเราจะต้องสอนให้เขารู้จักเมื่อกี้เลือกใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพรู้จักแก้ปัญหาอันนี้ก็รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีอะไรสังคมตอนนี้ทับยกว่าเมื่อวานเราฟังนะคะเหตุการณ์รุนแรงที่นราธิวาสขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะดิฉันก็คนใต้เหมือนกันนะคะฟังทุกทีก็ใจ
จไม่ดีคือเสียใจทุกครั้งไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องบอกให้เด็กเข้าใจว่าทำไมเกิดอย่างนั้นนะคะก็ต้องฟัง

ข้อมูลหลายๆด้านว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเราสอดแทรกตรงนี้โดยเอาเรื่องของความคิดต่างๆเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยโดยเอาคอนเทนต์เป็นตัวนำแล้วก็เอาตัวสิ่งเหล่านี้เข้าไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนนะคะนี่แหละค่ะมัลติลิเทซี่ล่ะค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะอีกชั้นไปค่อนข้างเร็วนิดนะคะเพราะว่าอาจารย์มาร์ตี้มีเรื่องจะให้อาจารย์ทำเยอะเลยค่ะอันนี้เราแค่เป็นการทบทวนอีก2ข้อของความสามารถในการแก้ปัญหาที่ระบุลงไปใน Key Competencies ก็คือแสวงหรือประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแน่นอนปัญหานี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดในชีวิตประจำวันของเขาหรือระดับที่โตขึ้นก็คือระดับสังคมระดับอะไรต่างๆเราจะต้องสอนเด็กให้รู้จักแสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีข่าวสารมาเราก็อาจจะต้องบอกเด็กว่าอย่าไปเชื่อก่อนคุณจะต้องไปเปิดหาต้นตอหรือว่ามองหลายทางอะไรเงี้ยก็คือการแสวงหาความรู้แล้วก็ประยุกต์มาว่าจุดไหนที่มันจะเหมาะกับบริบทของเราตัวสำคัญก็คือเรียนคิดว่าบริบททางสังคมเนี่ยฮะที่เราจะต้องสอนเด็กอย่างเมื่อกี้เราพูดว่าเด็กสนใจเรื่องเคป๊อปเรื่องของภาพยนตร์เกาหลีก็ไม่เป็นความผิดนะคะเพราะเป็นวัยของเขาแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเราก็อาจจะต้องบอกเขาว่านั่นคือลึกๆลงไปเนี่ยเกาหลีเนี่ยเอาวัฒนธรรมนำตลาดนะคะนั่นคือ strategy ของกลยุทธ์ในการจัดการในการจัดการศึกษาของเขาลึกๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็มีคนเล่าเรียนฟังว่าในชีวิตประจำวันของเขาชายหนุ่มเขาไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษมากนักหรอกเหมือนในภาพยนตร์แต่เขาทำมาเพื่อให้ชายหนุ่มของเขาเนี่ยได้ aware ว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่หญิงสาวต้องการเพราะนั้นยูต้องเป็นอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันเขาก็เอาวัฒนธรรมของเขานำสู่ตลาดโลกด้วยอันนี้เราก็ต้องบอกให้เขารู้เท่าทันยูคุณรับได้แต่คุณก็ไม่ควรจะลืมวัฒนธรรมเราอะไรทำนองนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ถ้าเรามองลึกๆอาจารย์เห็นว่าหลักสูตรกลางๆเนี่ยต้องการอะไรจากครูมากเลยนะคะเห็นไหมคะตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึงผลกระทบก็ในลักษณะเดียวกันมันก็คงจะแยกออกมาเป็นทีละประเด็นไม่ได้อย่างที่เน้นเรียนตอนต้นคือมันคงจะต้องไปด้วยกันนะคะความสามารถอีกหนึ่งความสามารถที่4ก็คือในการใช้ชีวิตอันนี้แหละค่ะที่ตรงกับ multi literacy ค่อนข้างมากในความรู้สึกเรียนนะคะ capacity for applying life skills นะคะทักษะชีวิตเราพูดกันบ่อยเลยทักษะชีวิตใช่ไหมคะถ้าเป็นระดับเด็กๆก็ทักษะชีวิตก็คือทักษะการเรียนนะคะซึ่งแน่นอนเราเป็นครูเราก็ต้องใส่ไปอยู่แล้วนะคะสอนถ้าเป็นครูภาษาก็สอน skimming scanning กลยุทธ์ในการอ่านการฟังการอะไรก็ว่าไปนั่นเป็น a must อยู่แล้วในการเรียนการสอนแต่ในที่นี้ที่หลักสูตรต้องการมากกว่านั้นก็คือจะต้องให้เขาเกิดความกระหนักในการที่รู้ว่าในชีวิตเราเนี่ยเราหยุดเรียนไม่ได้แต่เพียงแต่ช่องทางของการเรียนอาจจะต่างกันนั่นคือที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะให้เห็นความสำคัญของตรงนี้เราก็ในฐานะครูก็คงต้องสอนเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เขาก็คือเรื่องของเช่นสอนการค้นคว้าอินเทอร์เน็ตอะไรซึ่งคงจะครูภาษาอย่างเดียวก็มีหลายๆวิชาที่จะช่วยกันเพราะหลักสูตรอันนี้แอพพลายกับทุกวิชานะคะถัดมาเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสมเห็นไหมอาจารย์คะว่ามันก็ไปผูกกับตัวที่เป็นความสามารถตัวอื่นทั้งการสื่อสารทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยทุกอย่างโยงกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็พูดถึงว่าถ้าหากว่าในฐานะครูเราตระหนักว่าคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบไปแล้วจะต้องได้อย่างนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างเวลาเราสอนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นว่าทำไมเราจะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งนี้คือเขาคิดแล้วว่าจะช่วยให้เด็กได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะความสามารถในการใช้ชีวิตต่อมาอีก2ตัวที่กลางต้องการคือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะซึ่งเขาจะมีต่อว่าที่มันกระทบต่อตัวเองและผู้อื่นก็เป็นในลักษณะเดียวกันเห็นไหมฮะภาพรวมก็จะเห็นว่าไม่ใช่สอนแค่คอนเทนต์อย่างเดียวภายใต้คอนเทนต์ที่เลือกมาแล้วเพื่อจะให้ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราต้องการให้เด็กได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอนวิธีการปรับตัวของเขานะคะและการอยู่

0: เป็นพลเมืองของโลกนะอาจารย์หลักสูตรไม่ใช่หลักสูตรค่ะแผนแม่บทเลยนะคะแผนการศึกษาจะบอกว่าต้องการให้เด็กเป็นพลโลกที่ดีเป็นพลเมืองของไทยที่ดีและยังต้องเป็นพลโลกที่ดีเพราะนั้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตรงนี้ก็ในฐานะที่เราเป็นครูเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรเราควรจะต้องสอดแทรกไม่ใช่ว่าให้ครูหน้าที่ศิลธรรมหรือครูวิชาสังคมศึกษาสอนเถอะคงไม่ได้นะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนและสุดท้ายขอสไลด์สุดท้ายนะคะคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะทุกท่านรู้สึกว่าเราจะเน้นเรื่องของมัลติลิเทเรซีเป็นในแง่ของเทคโนโลยีซะมากนี่คือประเด็นที่ว่าทำไมเราจะต้องเอาคีย์คอมพิเทนซีให้มาเห็นว่าในมัลติลิเทเรซีปัจจุบันนี้แน่นอนพึ่งเทคโนโลยีมากที่สุดเพราะว่านั่นคือประเด็นทางสังคมด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีเราเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่มันไม่ใช่ the only answer นะฮะอีก4ตัวที่เข้ามาที่เราพูดก่อนหน้านี้มีความสำคัญทั้งสิ้นตรงนี้ในแง่ของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประเด็นที่เขาต้องการคือการเลือกใช้ให้เหมาะสมเห็นไหมฮะมี Facebook มี YouTube มีอะไรที่ดึงมาเราต้องให้เด็กดึงมาที่อาจารย์ให้เด็กไปทำแล้วไปดึงมาก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อว่าอาจารย์ก็เซิร์ฟสิ่งที่ว่ามีกระบวนมีทักษะกระบวนการเทคโนโลยีนะคะในที่นี้เขาเน้นว่าให้มีพ่อหลายเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็เน้นการกระบวนทางเทคโนโลยีอันนี้ทั้งด้านหลายด้านนะคะด้านการเรียนรู้เมื่อเขาเรียนหนังสือเราก็แอสไซน์งานให้เขาไปทำมานะคะก็เป็นการเรียนรู้ในด้านการสื่อสารอย่างเขาทำนะแชททำเฟซบุ๊กทำอะไร MS อะไร N อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการสื่อสารการทำงานเราก็คงต้องเตรียมตัวเขาออกไปเพื่อสู่งานเมื่อเขาจบไปนะคะแน่นอนอันนี้ใช้ Word Processor อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือเรื่องของการทำงานการแก้ปัญหาก็อันนี้ก็ดิฉันคิดว่าก็เป็นช่องทางที่ดีในการแก้ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook มัน real time ใช่ไหมคะคุยกันปุ๊บปั๊บได้เลยอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างอันนี้เราต้องสอนสกิลเหล่านี้กับเด็กแล้วกลับมาทั้งหมดนี้ก็คือไปสู่คำตอบที่ว่าเราเด็กจะต้อง understand and read the world นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นว่านี่ค่ะหลักสูตรก็คือเน้นให้เด็กเข้าใจโลกแล้วก็อ่านโลกคำว่าอ่านโลกก็คือรู้ความซับซ้อนของโลกนะคะก็ยังก็หวังว่าเรากลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะเหล่านี้ที่ทางหลักสูตรเน้นลงไปในสมรรถนะที่ผู้เรียนจะต้องพึงมีและเราพึงต้องทำให้เด็กมีถึงจะเป็นถึงจะสามารถพูดได้ว่าเด็กจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพนะคะก็อาจารย์มาตี้ต่อนะคะเชิญค่ะ
1: My goodness thank you very much that really gives us a veryclear oversight about the many kinds of literacy that are already in the Thai curriculum, which is actually very exciting. It means that we're not coming up with something brand new. We're not inventing something. We're also not importing something from another context. This is very much a part of the Thai cultural context.This understanding of all of these aspects that our students have to learn. One thing that was striking me as I was listening to and looking at the handout was what a big job we have as teachers to try to touch on all of those things. And you could see that technology came at the end. It was only one of a whole list of life skills.That we are supposed to be working on in our classes. So it really strikes me how it's so much bigger and it's so much more important than just teaching English as a language. Yes, it's important, but it's more than that. So maybe you want to summarize that comment.
2: ค่ะก็จากที่ท่านอาจารย์เฉลียวศรีได้ บรรยายสรุปให้ฟังนะคะว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราหลักสูตรแกนกลางนี่นะคะก็มี Multi Literacies อยู่ในนั้นแล้วนะคะอาจารย์มาจี้ก็บอกว่ามีข้อสังเกตก็คือว่าจะเห็นว่าจากสมรรถนะสำคัญ5ประการนี้นะคะจากตารางนั้นเนี่ยจะเห็นว่าความสามารถในการ

0: สื่อสารขอโทษนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาหลังสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่อันดับที่สำคัญอันดับแรกแต่ว่านักเรียนของเราหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยอาจจะมองเทคโนโลยีว่ามีความสำคัญมากนะคะแต่จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีเป็นแค่ tools เป็นแค่เครื่องมือนะคะมีความสามารถอื่นๆทักษะอื่นๆที่นักเรียนต้องเรียนรู้เนี่ยเยอะมากนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยไม่ว่าจะคุณครูวิชาอะไรนะคะไม่ใช่สอนเฉพาะวิชาของตัวเองนะคะต้องคือต้องทำหน้าที่อื่นๆเยอะแยะมากเลยนะคะสอนทั้งทักษะชีวิตนะคะความรู้รอบตัวทุกอย่างเราจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่เฉพาะในหนังสือที่เราสอนเท่านั้นนะคะอยู่ทั่วไปรอบตัวเราในสื่อต่างๆนะคะในโลกของเราค่ะ
1: All right, we're going to go back now to our next topic, which is critical reading. And I'm going to ask for anybody who might want to volunteer some ideas about these two questions, either one or both of them.What is critical reading, and why is it important in the online environment? And even our presentation just a minute ago touched on this in many different ways. But let's see if somebody can give us a quick summary of what is critical reading and why is it important. Yes, please, go ahead.
2: I think it is reading with sensible consideration.
1: Sensible consideration. Aha, interesting term. Yeah. So the idea of sensible sort of means to me
2: reasonable,
1: logical, kind of giving thought. Consideration for me indicates taking time, not rushing to conclusions possibly. Why is this important in an online when we realize that our students spend so much time online? But I would suggest it's not only important for online, it's important for any kind of reading. But why is it important? Anybody want to offer? Go ahead.
2: Yes. I think because nowadays people can access information all over the world easily from internet. So they have to consider carefully what they should believe, what is true, what is not true.
1: Right. Yeah. Yeah, I'd say that's exactly where I would go with that question myself, is that because we have so much information, because anybody can be an author on the internet. Now, almost anybody can be an author somewhere. Perhaps it might just be a letter written to the newspaper, which we will look at in a few minutes. You can become an author in that way. You might publish a book. Nowadays, people can publish their own book. You don't even necessarily have to go to a real publisher to have your manuscript accepted. But the internet provides a particularly easy way of everybody being able to submit or write what they wish. And so it becomes an environment where if our students believe that they can believe anything that they read online, it's all true. If it's online, it must be true. They can get themselves into very difficult situations because just as there are some wonderful things on the internet, there are also some very awful, damaging, blatant lies sometimes that can be published on the internet and could be very damaging information that our students might choose to believe. So yes, critical reading is a core skill. You see it throughout the curriculum we were just presented with, but we're going to be going into this a little bit ourselves, having some experiences in just a moment.
0: ค่ะจากคำถามของอาจารย์มาจีนะคะที่ว่า critical reading คืออะไรแล้วก็ทำไมถึงได้มีความสำคัญนะคะกับโลกออนไลน์ในปัจจุบันนะคะท่านอาจารย์ที่อยู่ในที่ทางห้องส่งที่กรุงเทพนะคะก็ได้กรุณาบอกว่า critical reading ก็คือการอ่านอย่างมีเหตุผลการเลือกการพิจารณาอย่างมีเหตุผลนะคะที่จะอ่านอะไรแล้วก็ความสำคัญทำไมถึงได้สำคัญนะคะที่ต้องเลือกพิจารณาอ่านอย่างมีเหตุผลก็เพราะว่าสมัยนี้ข้อมูลจากออนไลน์เนี่ยนะคะเราเข้าถึงได้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกเมื่อแล้วก็ง่ายดายนะคะเพราะนั้นก็ควรจะมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลพวกนี้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียน

0: Okay. To think about critical reading, we begin by thinking about critical thinking. And again, we've had more than one series with Distance Learning Foundation and the RELO office that has focused on critical thinking, the so-called HOTS, higher order thinking skills. And again, if we refer to the curriculum, the section that talked about different kinds of thinking skills, this is specifically related to the synthesizing, the analytical skills. It's not just the simple taking in of information and accepting it. I told you, and therefore it must be true, but rather assessing this careful consideration that our colleague here suggested is the idea of how can I know whether or not something I've read is true? Or perhaps it's partly true. Perhaps it's true to a certain point, and then there's somebody's opinion. So the minute we begin to read, we are applying these higher order thinking skills in order to become a more critical reader, to be questioning what we read and to see whether or not it's true or what's in it. So how is critical reading different from simple reading? Critical reading is a kind of a literacy that becomes very important. Simple reading is simply that I can see the letters on the screen and I can read it. How is critical reading different from simple reading? It's the ability to apply those thinking skills to the reading process and to be questioning and trying to unearth the truth of what's in the written text that we need to be working on with our students. So I'll let Ajahn Narayaporn discuss that.
1: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็ได้กล่าวว่านะคะ critical reading เนี่ยก็อยู่ใน critical thinking skills นะคะหรือที่เรียกว่า high order thinking skills นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐนะคะแล้วก็บริษัททีโอทีจำกัดเนี่ยได้เคยจัดการอบรมในลักษณะนี้นะคะในหัวข้อ critical thinking skills นะคะประมาณ2ซีรีส์ด้วยกันนะคะซึ่งท่านอาจารย์สารยังสามารถที่จะหาดูได้นะคะจากเว็บไซต์ของ
0: The truth of what's in the written text that we need to be working on with our students. So I'll let Ajahn Narayaporn discuss that.
1: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็ได้กล่าวว่านะคะ critical reading เนี่ยก็อยู่ใน critical thinking skills นะคะหรือที่เรียกว่า high order thinking skills นะคะซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐนะคะแล้วก็บริษัททีโอทีจำกัดเนี่ยได้เคยจัดการอบรมในลักษณะนี้นะคะในหัวข้อ Critical Thinking Skills นะคะประมาณ2ซีรีส์ด้วยกันนะคะซึ่งท่านอาจารย์สารยังสามารถที่จะหาดูได้นะคะจากเว็บไซต์ของเรานะคะที่ www.dlf.ac.th นะคะค่ะที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้นะคะแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะดูเทปที่มาได้นะคะทางช่อง DLF 14 หรือว่าถ้าทาง True ก็ช่อง 199 นะคะก็จะมีหัวข้อ Critical Thinking อยู่ตลอดเวลานะคะเรารีรันอยู่เรื่อยๆอาจารย์บอกว่า Critical Reading เนี่ยแตกต่างจาก Simple Reading ก็เนื่องจากว่าถ้า Simple Reading เราก็อ่านไปเฉยๆแต่ว่าถ้า Critical Reading คืออ่านอย่างคิดวิเคราะห์นะคะสามารถที่จะเลือกนะคะอ่านแล้วก็ ดูก่อนนะคะว่าดีไม่ดีถ้าดีก็อ่านต่อแล้วพออ่านต่อเนี้ยเราก็ตั้งคำถามไปด้วยนะคะว่ามีเหตุผลอะไรที่เขาเขียนอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะคืออ่านด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งตรงนั้นคือ critical reading skill นะคะซึ่งมีความสำคัญมากๆสำหรับในชีวิตประจำวันนี้นะคะซึ่งมีข้อมูลทุกอย่างถาโถมเข้าหาเราได้ง่ายมากตามสื่อออนไลน์นะคะ

0: จะเลือกอย่างไรที่จะอ่านอะไรนะคะและใช้ประโยชน์จากมันให้ดีที่สุดค่ะ
1: I just thought of one thing that I want to add before we go into an activity with this and that is in the past let's say when I started to teach there was very much the opinion that when children are learning to read let's say basic literacy reading literacy usually happens when children are aboutbetween 5 and 7 years old. And when I was learning to teach, the belief was really that children that age, all they need to do is learn how to decipher the letters and be able to read the text. That's all they had to be able to do, and then understand what it meant. What we're noticing now is that even in very basic literacy classes with very young children, many teachers are asking the question,about the text, is it true? And how do you know it's true? So that already in many classrooms, we're seeing children who are very young already being asked to be critical readers. And sometimes the simple question of, is this true? Are the students.
0: Ka.อาจารย์มาจี้ก็เสริมอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมานี้เวลาเราเรียนเด็กเล็กๆนี่นะคะเรียนที่จะเรียนรู้การอ่านเนี่ยก็เรียนผสมคำเรียนอ่านไปทีละคำทีละประโยคนะคะแล้วก็แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณครูที่สอนเด็กเล็กสมัยนี้ก็สามารถที่จะนำ critical thinking เข้าไปสอดแทรกได้แค่ถามว่า is it true นะคะจริงไหมนะคะตามเรื่องที่อ่านตามนิทานที่อ่านเนี่ยจริงไหมนะคะจริงไม่จริงเพราะอะไรนะคะหนูคิดว่าอย่างไรตรงนี้เราสอดแทรกได้ตลอดเวลาค่ะ
1: All right, you need to look in your packets, and there's one worksheet, it's called Obamacare Worksheet Number 1, if you can find that worksheet. This worksheet simply has two questions on it. We're going to be using a topic that is very big in the United States right now.It's a very huge topic in terms of the upcoming presidential election, and this is the idea that's become known as Obamacare, obviously after our President Obama. And using this worksheet and talking to your partner, the questions on the worksheet are, what do you already know about Obamacare?And the recent U.S. Supreme Court decision. Just as last time I was with you, you had a big Supreme Court decision that had happened at that time. We have had a big Supreme Court decision about Obamacare just recently. So with your partner, discuss and jot notes. What do you all know about Obamacare and this decision? And then secondly, what questions do you have about it? So we're beginning a critical reading activityThat you're actually doing, beginning with your partner.
0: ค่ะ อาจารย์ดูที่เวิร์กชีตเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็มีสองคำถามค่ะก็คือว่าเกี่ยวกับอาจารย์ทราบเรื่องโอบามาแคร์ไหมคะแล้วก็ Supreme Court Decision นี่คืออะไรคะลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะค่ะหมายถึง Supreme Court Decision เกี่ยวกับเรื่อง Obamacare นะคะ

0: Just to be clear, my friends, we're going to read the article afterwards. Now is not the time for reading the article. Now is the time for talking. This is what we call a pre-reading activity. And the pre-reading activity, it's important to be talking because you're trying to find out what you already know. And maybe you don't know anything about Obamacare, and that's okay if you don't know anything. You say, I have no idea. Don't know about Supreme Court decision, no idea. That's fine. But now is the time to just talk with your partner about, and maybe what do you think Obamacare is? What would you guess? Okay, so this is a pre-reading activity. We're going to read the little Bangkok Post article in a minute.
1: ค่ะ ค่ะ อาจารย์ค่ะ ก็อาจารย์ต้องดูแต่ worksheet นะคะ ดูแต่คำถามใน worksheet ยังไม่ให้อ่าน article นะคะ ก็ถ้าอาจารย์ไม่ทราบ แต่อาจารย์ลองเดาซิว่าคำว่า Obamacare เนี่ย หมายถึงใคร หมายถึงอะไรนะคะ Obama รู้จักใช่ไหมคะ และ care อันนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ Supreme Court decision Supreme Court เราก็ทราบใช่ไหมคะศาลสูงของสหรัฐdecision เกี่ยวกับอะไรอาจารย์เดาได้ไหมคะค่ะก็ถ้ายังไม่ทราบเรื่องนะคะอย่าเพิ่งอ่านค่ะอันนี้ก็คือเป็น pre reading activity นะคะถ้านักเรียนของท่านพอเราบอกว่าลองเดาซินะคะจากสองคำถามนี้แล้วก็นักเรียนมาอ่านเรื่องเราก็คงบอกว่าอุ๊ยตายผิดขั้นตอนเหมือนกันนะคะ

0: ระบบนี้นะคะของสหรัฐนี่นะคะเรื่องการจ่ายเงินภาษีเพิ่มเพื่อที่ให้ได้รับบริการทางการแพทย์นี่นะคะเปรียบเทียบกับของระบบของไทยได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงคือว่าถ้า26รัฐเนี่ยนะคะเขาเห็นด้วยกับกฎหมายนี้อเมริกามีทั้งหมด52รัฐนะคะก็ครึ่งหนึ่งเลยนะคะอีกครึ่งหนึ่งล่ะนะคะแปลว่าไม่เห็นด้วยหรืออย่างไรนะคะซึ่งคำถามทั้งสองคำถามนี้จะมาตีบอกเป็นคำถามที่อาจารย์ใช้คำว่า rich มากนะคะคือหมายว่าเราสามารถที่จะพูดคุยนะคะหาเหตุผลหาคำตอบไปได้อีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องตอบอย่างไรกับคำถามพวกนี้นะคะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อตั้งคำถามพวกนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรคะเรากำลังใช้ critical thinking skill ของเรานะคะแล้วก็นั่นเป็นสิ่งซึ่งเราควรจะสนับสนุนนักเรียนของเราให้ใช้นะคะไม่ใช่คำถามที่มีแต่ yes no นะคะค่ะ
1: All right thanks how about from Hua Hien a couple questions that this generated for you
2: we have two questions about this article the first one is why do they have an agreement about this policy Obamacare and what are pros and cons of buying the insulin that they have to pay more so just only two key questions that we would like to know
1: Yeah, so, but I'll just touch on the second one because I think that's a particularly important one that I would have to say as a citizen of the United States, I feel I need to do that also, the pros and cons. What is the real debate about here? Is it just politics, which we were talking about in the car over how politics is kind of a game, you know? Is it just politics or are there real...pros and cons. And what are they? In order for me to have any kind of an opinion about this, I need to have really looked at both sides. What is good about Obamacare? What is maybe not so good? So this is a very important and key question.
0: ค่ะ สำหรับท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะที่โรงเรียนมะแรงบดอาจารย์วารีก็บอกว่าคำถามนะคะมี2คำถามแต่ว่าอาจารย์มาตี้บอกขอโฟกัสที่คำถามที่2ก็คือว่า what are pros and cons of this law นะคะก็คือข้อดีข้อเสียนะคะของกฎหมายนี้นะคะเป็นอย่างไรหรือว่าอาจารย์ก็เพิ่มเติมว่า is it only just for politics นะคะหรือว่าเป็นนโยบายทางการเมืองทางการหาเสียงเท่านั้นนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งน่าที่จะอภิปรายเพิ่มเติมใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะ
1: I would just add one more thought to that, and that is when we begin to engage with topics in the world through a critical reading lens, we perhaps find ourselves in what we call the big gray area. It could be that it's neither good nor bad, that maybe has some good aspects and some bad aspects, and sometimes,When we're developing these critical thinking skills, critical reading skills, we have to be comfortable and we have to help our students become comfortable with the fact that a lot of things are not one or the other, but have elements of both. And that's a more complex way of thinking.
0: ค่ะอาจารย์ก็เสริมว่านะคะยิ่งเราใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์มากเท่าไหร่เราก็จะพบว่าทุกสิ่งในโลกนี้นะคะมันอยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่สีเทานะคะคือไม่มีอะไรถูก 100% ไม่มีอะไรผิด 100% ไม่มีอะไรดำกับขาวชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เนี่ยทำให้เราต้องใช้เหตุผลให้มากๆนะคะใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากๆนะคะเพื่อที่จะดูว่าส่วนไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันนะคะ
1: Okay, thanks. All right, coming back home to Bangkok, we have one or two questions from anybody here, please, about the article. Something different, perhaps. A volunteer, please. Yes, please. Thank you. Go ahead.
3: I have one, and Ajahn Dalat have another one.My question is, why the Republican Party leader, Mitt Romney, disagree with Obamacare?
1: Uh-huh.
3: Something like that.
1: That's a good question. And it becomes, it takes you inside, that question leads you into the political

0: machinery of the United States. You know, and one of the questions you might ask is it just posturing? Is it just political because it's Obama's program and he's one of the candidates, so the other candidate has to dislike the program? I mean, that could be. Or maybe Mitt Romney has very justified, clear ideas why he's against it that have less to do with politics. I suppose that's a possibility. But your question leads you into really looking at the way the political system works and what's happening right now in the political debate in the United States.
1: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์นิรมลนะคะที่กรุงเทพนะคะก็ตั้งคำถามว่า why does Romney disagree with Obamacare นะคะก็อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าคำถามนี้ก็นำไปสู่การวิเคราะห์ได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่า Romney เนี่ยก็อยู่ในพรรคฝ่ายตรงข้ามกับโอบามานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการเมืองก็คือว่าในเมื่อเป็นพรรคตรงกันข้ามเป็นคนละพรรคกันแล้วก็เป็นคู่แข่งที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยหน้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝ่ายหนึ่งเสนออะไรอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องไม่เห็นด้วยนะคะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ารอมนี้เนี่ยมีเหตุผลที่ดีนะคะที่แท้จริงนะคะในการที่จะไม่สนับสนุนนโยบายนี้นะคะตรงนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งน่าคิดวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบค่ะ
0: โอเค Was there a second question that you wanted to ask?
2: My question is not like the politics that Obama cares, but I would like to know if we visit America and we have the accidentand go to the hospital. This is we can get like a health care or something like that for the visitor, for the tourist.
0: Yeah, yeah. Again, I could answer your question, but I'm not going to, because it's just to look at the question. It's a question that brings something kind of very abstract into a personal level. If I travel to the United States, what's going to happen?To me. And maybe you had thought about that previously. Maybe you've already been to the United States. I don't know. Maybe you know somebody who had an experience. But what this does is it brings it out of the realm of just a topic that's kind of abstract and makes it something that you think about for your own life or for that of your child or your student or somebody. What will happen to them that maybe you hadn't thought about before?All right, so this is all examples of how we begin to read critically when we encourage ourselves to ask questions of all kinds. I'll go ahead and let you say, yeah.
1: ค่ะ ท่านอาจารย์ดาราจากที่ช่องห้องสูงที่กรุงเทพนะคะก็ตั้งคำถามอีกอันหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเป็นนักท่องเที่ยวไปอเมริกาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนี้เราจะได้รับการดูแลรักษาฟรีด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้คำถามนี้ก็อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเป็นคำถามซึ่งก็นำไปสู่การคิดได้อีกเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ชี้ประเด็นว่าเป็นคำถามซึ่งนำจากเรื่องที่เหมือนกับจาก abstract ไปสู่ real life นะคะก็คือเมื่อกี้เราอ่านเรื่องนโยบายเรื่องการออกกฎหมายนะคะซึ่งก็เป็นเพียงกระดาษใช่ไหมคะยังไม่ใช่การปฏิบัติจริงแต่นี่อาจารย์ดารัตถามเนี่ยก็เหมือนเป็นการตั้งสมมติตั้งกรณีศึกษาขึ้นมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่ว่าถ้าเกิดจริงนะคะเหตุเกิดเหตุการณ์จริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกฎหมายนี้จะครอบคลุมหรือไม่นะคะก็เป็นประเด็นอันนึงที่จะมาที่เน้นย้ำว่า critical thinking skill critical reading เนี่ยนะคะคือลักษณะเช่นนี้แหละค่ะนะคะการอ่านแล้วตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์นะคะหาเหตุผลนะคะการยกตัวอย่างเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้กับสถานการณ์ของเรากับคอนเท็กซ์ของเราบริบทของเราซึ่งตรงนี้ทั้งหมดก็อยู่ในที่อาจารย์เฉลียวศรีพูดเมื่อกี้ทั้งนั้นเลยนะคะสมรรถนะทั้ง5นั่นนะคะค่ะ
0: Right, I'd like to refer you to the next handout which on the top says Obamacare Bangkok Post Reader Responses What's interesting about this and we're not going to spend a lot of time on it but I will just kind of talk you through this handoutThese were on the Bangkok Post website. So that little article that you just read was on the Bangkok Post website. And then different readers had the opportunity to write their own opinion. So now we've got an article that has some facts in it, 26 states, Supreme Court decision, who voted which direction.

0: action on the Supreme Court, but now you begin to have a lot of opinions. So response number one, the person says that their health insurance cost went up already from Obamacare. Used to be $300 a month, now it's $600 a month because of Obamacare. And then they say at the end, is it affordable health care for all? No. Okay, so this person says strongly, forget about it. Response number two. He said, even before Obamacare, my health insurance went from $278 up to $795 per month. That's even before this happened, and he said, Romney is in the pocket of the pharmaceutical drug companies, meaning he's making money from the healthcare system somehow through lobbying or whatever. I hate to think how much higher my insurance will go if, God forbid, Romney is elected. So this person has the opposite perspective. It's another opinion, right? The third person is kind of responding to both of them and asking additional questions. Are my costs going to go up? The politics of me, me, me. This person is saying, it'd be crazy that everybody's concerned about themselves. What about people who cannot get access to good health care? So again, critical reading requires you to think carefully about each person's perspective and to try to see what they're actually trying to say in these, because each of these is an opinion. It doesn't necessarily mean that any one of them is true or not true.
1: ค่ะอาจารย์มาจีก็ให้ดูชีทแผ่นนี้นะคะเป็น reader responses นะคะเป็นคำตอบเป็นผู้อ่านนะคะเขียนมาตอบโต้ตอบข่าวเมื่อกี้เนี้ยนะคะก็มี3ท่านด้วยกันแล้วแต่ละท่านก็มีความเห็นแตกต่างกันนะคะทั้งเห็นด้วยกับโอบามาไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามีความเห็นที่แตกต่างนะคะเราเวลาเราอ่านเราก็ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่จำเป็นว่าที่จะต้องไปเชื่อทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าหรือว่าทั้ง3คนที่ตอบมาเนี่ยมีความเห็นตรงกันข้ามกับโอบามาทั้ง3คนเราก็ไปคิดเลยว่ากฎหมายนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเราต้องคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะคะไม่ใช่เชื่อตามที่ใครเขาพูดหรือเขียนค่ะ
0: All right, thanks. We're now going to continue looking at Obamacare just a little bit longer. The idea is taking this from another lens. So this comes from a U.S. publication. You have an article that is very long. We're not going to read it. You can take that home. But you have a worksheet that's where the top says 5 Obamacare myths. And then it says Bill Keller, New York Times.And there are 1 through 5 listed. These are the titles of the myths. So what does the word myth make you think of? What is a myth? Sorry, go ahead. It's not real, not true. Yeah. Yeah, a myth is supposedly something that is not true, that is made up.So already we have a sense of this author's perspective, don't we? These are things, he's saying, these are things that people believe about Obamacare that are not true. And he describes, in the article, he goes into some length about it. It's quite a detailed article. But I'd like you to talk with the partner about what do you think these 5 myths mean?And we'll go through, we'll go from site to site, we'll take each one, one by one. But again, you're applying your critical thinking skills, and there's not necessarily a right or wrong answer about this because you haven't read the article yet. This is your opinion. What do you think each one of those 5 is about? And this time we'll start in Bangkok and go the other way around, to Hua Hin and then Narottam.
1: ค่ะสำหรับชีทแผ่นนี้นะคะเป็นชีทที่อาจารย์มาดีตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามโดย based on บทความนะคะซึ่งค่อนข้างยาวจาก New York Times นะคะซึ่งเรายังไม่ได้อ่านและเราก็ไม่ต้องอ่านนะคะอาจารย์เราดูแต่คำทั้ง5ประโยคนี้ที่ท่านอาจารย์มาดีเขียนมานะคะอาจารย์บอกว่าให้เราลองดูทั้ง5ประโยคนี้แล้วก็ดูซิว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราพอจะทราบเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ของโอบามาบ้างแล้วจากที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะเพราะนั้นลองดูทั้ง5ประโยคนี้นะคะแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์ดูค่ะอาจารย์ไล่ไปทีละประโยคนะคะแล้วก็ลองคุยกับเพื่อนอาจารย์นะคะ ค่ะก็เช่นเดิมนะคะก็ลองเดาดู
2: ฮัลโหล
1: ค่ะอาจารย
2: ์ค่ะจากนราธิวาสนะคะอาจารย์ค่ะเป็นไปได้ไหมคะถ้าสมมุติว่าบางทีเนี่ย อยากแสดงความคือคิดว่าอาจารย์หลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ค่ะเขามีความคิดเห็นแต่ว่าอาจจะด้วยรู้สึกเขินอายนะคะถ้าสมมติว่าเป็นภาษาไทยได้ไหมคะแล้วให้อาจารย์ช่วยแปลภาษาอังกฤษ
1: ได้เลยค่ะได้ความยินดีค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณ
1: มากเลยค่ะอาจารย์ดีค่ะค่ะอาจารย์คะเพื่อไม่ให้อาจารย์ต้องดูหมดทั้ง5ประโยคอาจารย์มาร์ตี้บอกว่ากรุงเทพนะคะดูเฉพาะ1กับ2ค่ะประโยคที่1กับ2หัวหินประโยคที่3นะคะแล้วก็นราธิวาสประโยคที่4กับ5นะคะแล้วก็ทางนราธิวาสนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะคือตอบพูดเป็นภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะช่วยแปลให้ค่ะ

0: therefore, we have two different ideas about that. First one is leave it to the states, they'll fix it. For me, I think it's not to make a big deal over it. Somehow, politicians will lead it in the way they want. They don't really listen to people's voice. And we have another idea.
1: I think it's different. It's the opinion from citizens of America. Each state government will take care of their own health care.
2: Okay, great. I'm not going to say which one I think is right or wrong, but I think it's interesting. Isn't it interesting that you have two different ideas? And that's the whole point of a critical reading exercise, is to accept the different ideas as being a starting point. Afterwards, then, of course, you will go and read the article or have your students read it later. But you start from different places in terms of what you wonder. How about the fifth statement? What do you think that means? Obamacare is a loser. Run against it. Run from it. But for heaven's sakes, don't run on it. What is that all about, do you think?
0: On this topic, we agree that people like against its policy and want to strike for it, to make a strike.
2: So, oh, I see. So the whole idea of how are people going to react if Obamacare carries forward? Are they going to rise up against it? Okay, that's a reasonable question, a reasonable perspective. And when you have a chance to go and read the article, you can then test whether or not you're correct. So let me do that, and then I'll summarize.
3: ค่ะก็ทั้งสองประโยคนี้ค่ะประโยคแรกก็มีการตีความนะคะที่ต่างกันท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่บอกว่า leave it to the states เนี่ยท่านหนึ่งก็บอกว่าก็ปล่อยให้ทำไปเถอะให้นักการเมืองก็ทำไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วนักการเมืองนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตีความว่าควรจะให้รัฐเนี่ยดูแลแทนนะคะไม่ใช่รัฐบาลกลางแต่ว่ารัฐเพราะว่าอเมริกาเขาแยกเป็นรัฐนะคะส่วนประโยคที่5ก็หมายความว่าก็คือมันมีความถ้าเผื่อว่าโอบามาทำอันนี้นะคะนโยบายนี้ก็อาจจะแพ้เลือกตั้งก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์ก็ลองกลับไปดูอ่านบทความดูนะคะว่าที่อาจารย์ตีความนี้ถูกหรือไม่ค่ะ
2: All right I want to just do a quick summary of what we've just done and then touch on assessment briefly which we will then pick up on more timeWhat I wanted to make the point about is in this idea of critical reading, what you're really doing is you think about the text that you're going to bring to your classes and topics that are of interest to your students, and you're thinking about a ways of getting the students involved in the topic even before they read anything. As my colleagues here were saying, we're familiar with the concept of reading between the lines. We know there's more than just what's written down. There's people's opinions, ideas, thoughts. But what we're trying to do with a critical reading activity is we're trying to get our students engaged already with using their powers of thinking, their critical thinking skills, their prediction skills, their guessing, because then they're already engaged with the text in a different way. And this is a different kind of literacy than just being able to read the words on the page. Would you go ahead, Narpa, with that?
3: ค่ะ ก็อาจารย์มาตี้ได้สรุปนะคะว่าก่อนที่เราจะคือตอนทักษะในการอ่านเนี่ยนะคะที่เราสอนนักเรียนเนี่ยเอาเท็กซ์ให้นักเรียนอ่านแต่ก่อนที่จะอ่านเนี่ยนะคะก็นำไปสู่ pre-reading ที่ทำเมื่อกี้นะคะซึ่งอาจจะให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันตั้งคำถามนะคะดูหัวข้อหรือว่ามีคำถามนำให้เนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เขาเนี่ยคิดอะไรที่พยายามเชื่อมโยงนะคะกับสิ่งที่เขากำลังจะได้เรียนสิ่งที่เขากำลังจะได้อ่านนะคะอย่างที่เราใช้คำว่าสกีมานะคะเชื่อมโยงสิ่งที่เขาเคยรู้มาก่อนสิ่งที่เขาเคยได้รับทราบมานะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยรู้จักการที่จะเดาใช้ความคิดวิเคราะห์ซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของ critical reading skills ค่ะ
2: All right because the time has run by so quickly I'm just going to put out this topicAnd we will begin next time at this point, okay? So the question that we will start with in 2 weeks is, what makes assessment so difficult in an online environment? We know that assessment is difficult anyway, but why does it become even more difficult when students are working online? And we'll start with that. You'll see on the subsequent slides a few ideas that we will touch on beginning next time, and some solutions. So we'll go into this with some detail when we get together next. But I just wanted to make sure that you had the assignment that will be due on the fifth session, which is in a, I forgot the date of the fifth session. Do we know what the date is? Anyway, the idea is for you to experiment with critical reading skills in your classes and bring some examples, or send them to Shay ahead of time. So the fifth session is already in September, I'm sure. So the next one is August 10th, and then it's the 20th. Yeah, it'll be in early September. So you have some time, but don't forget to practice a little bit with this idea. And we will be together again on Friday, the 10th of August, all together here. I'll let Arjan Naraporn just review all that.
3: ค่ะสำหรับหัวข้อประเมินผลนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็จะขอไปกล่าวถึงในคราวหน้านะคะการประเมินงานที่เกี่ยวข้องกับ การนำข้อมูลออนไลน์มาใช้นะคะ สำหรับการบ้านนะคะ สำหรับเซสชั่นหน้านะคะก็คือให้อาจารย์โทษค่ะ
2: sorry
3: ค่ะอาจารย์ลองนำตัวอย่างนะคะงานของนักเรียนนะคะที่เกี่ยวกับ critical thinking critical reading skill นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเป็นเท็กซ์ของอาจารย์ที่ใช้สอนอยู่เนี่ยก็ได้แต่ว่าอาจารย์ไปกระตุ้นให้เขาอย่างเช่นตอน pre reading ก็ได้ลองคิดนะคะตั้งคำถามขึ้นมานะคะที่จะเป็นในเชิงวิเคราะห์ที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหาเหตุผลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าคำถามที่หลังจากอ่านแล้วตั้งคำถามเพิ่มเติมที่ไปในเชิงวิเคราะห์ก็ได้นะคะก็น่าจะเป็นคำถามที่นอกเหนือจากในหนังสือนะคะที่เราสอนกันนะคะคำถามที่นักเรียนคิดขึ้นเองนะคะแล้วก็อาจารย์นำข้อมูลนั้นนะมานำเสนอด้วยนะคะก็จะเป็นเซสชั่นที่5ซึ่งก็ถัดจากนี้ไปอีก4สัปดาห์นะคะค่ะอาจารย์ลองนับไปเพราะว่าเรานี้จะมีเซสชั่นละ2สัปดาห์ต่อครั้งนะคะค่ะเพื่อที่จะมานำเสนอให้อาจารย์เชค่ะ
2: โอเค so that brings us to the end of today. Thank you so much. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ see you in 2 weeks.
3: ค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะท่านอาจารย์จากที่นราธิวาสนะคะท่านอาจารย์จากหัวหินโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาจากหลายแห่งนะคะที่อยู่ในห้องส่งที่กรุงเทพหวังว่าคงพบกันอีกในคราวหน้านะคะอีก2อาทิตย์ค่ะค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับหลังจากที่เราได้พูดถึงหลักสูตรโครงการครูพันธุ์ใหม่ไปแล้วหลายครั้งนะครับหลายท่านก็มีคำถามข้องใจต่างๆมากมายครับบางครั้งก็พูดกันถกกันในเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจบมาแล้วจะมีตำแหน่งรองรับจริงหรือไม่ทุนการศึกษาที่ว่าจะให้นี่ให้เท่าไหร่ให้ทุกคนไหมแล้วสมัครได้ที่ไหนอย่างไรมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนที่ไหนไม่ร่วมบ้างต่างๆเหล่านี้ครับวันนี้ผมจะสอบถามจากผู้ที่ถือว่ารู้ลึกรู้จริงกับโครงการครูพันธุ์ใหม่นี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับสวัสดีครับท่านคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้คงจะได้เคลียร์ข้อสงสัยต่างๆที่มีเยอะแยะมากนะฮะเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับว่าปีการศึกษา2554นี้ที่เราบอกจะเริ่มโครงการนี้ตกลงรับเลยใช่ไหมฮะปีนี้
1: คืออย่างนี้ครับเดิมทีในการประชุมกับคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยทุกคนสรุปกันว่าจะเริ่มรับในปีการศึกษานี
0: ้
1: นะครับที่จะเริ่มในไม่กี่เดือนข้างหน้า
0: ครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนไม่ชอบทำอะไรแล้วมีประเด็นค้างคา
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าพอลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างมาก
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆนี่ครับกว่าที่ทางความพร้อมเนี่ยมีรัฐบาลมีความพร้อมให้ทุกอย่างนะครับต้องพูดถึงประเด็นนี้ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์ให้เงินผมมาแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
0: ครับ
1: ปัญหาก็คือว่าสถาบันฝ่ายผลิตเนี่ยพร้อมด้วยหรือเปล่าคือตัวมหาวิทยาลัยทั้งหลายนี่ครับปัญหาก็คือเรื่องเนี่ยมันกระบวนการของขั้นตอนระบบทั้งหลายเนี่ยมันก็ผมก็ไม่โทษเป็นความผิดใครแต่ว่ามันก็ต่างคนต่างช่วยกันผิดคนละนิดคนละหน่อยมันเริ่มเดือนมาตั้งแต่เดือนกันยาตุลา
0: ปีที่แล้ว
1: ที่เราพยายามเร่งที่จะรอรับแต่กระบวนการของการจัดสัมมนาหลายครั้งทำเวิร์กช็อปกันก็หลายครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรต้นแบ
0: บ
1: นะครับก็ได้มาพอได้หลักสูตรต้นแบบมันก็จะมีมาตรฐานต้นแบบว่าการจัดหลักสูตรนักศึกษาสมมติว่าต้องมีเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบจากปริญญาตรีมาเป็นปริญญาโทผมทวนให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าพอเป็นปริญญาโทนะครับการเรียนจบของเด็กเนี่ยมันก็ต้องเรียนแตกต่างไปเนื่องจากว่าเราต้องการโครงการครูพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนระบบศักยภาพของครูเราต้องการคัดเด็กเก่งเข้ามาการที่เด็กจะเข้าไปเรียนได้ก็ต้องเรียนจบที่ 3.00 ซึ่งแตกต่างกับการเรียนครู5ปีปริญญาตรีซึ่ง 2.00 ก็เรียนจ
0: บ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเรียนเป็น 3.00 ต้องเรียนจบในระดับปริญญาโทกระบวนการของคนครูที่มาสอนนะครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเองเมื่อก่อนนั้นเป็นปริญญาตรีได
0: ้
1: แต่จะสอนให้เด็กจบปริญญาโทอาจารย์ปริญญาตรีก็ต้องไปเรียนให้ตัวเองพ้นเป็นปริญญาโท
0: ต้องโทหรือด็อกเตอร์ขึ้น
1: ต้องเป็นโทถือเป็นโทแล้วก็หรือเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เราก็จะต้องมีปริญญาเอกเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนใหม่ให้ที่ผมเคยบอกว่าครูพันธุ์ใหม่ต้องเป็น4นักก
0: ็
1: คือเป็นนักสอนนักคิดนักจิตวิทยาแล้วก็นักวิจัยเพราะฉะนั้นกระบวนการของการเป็นนักวิจัยก็มันก็จะต้องมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกที่จะดูแลงานวิจัยอาจารย์ระดับปริญญาเอกเนี่ยครับด็อกเตอร์1คนก็ดูแลเด็กได้ไม่เกิน5คน7คนหรือในช่วงเปลี่ยนผ่านเนาะอาจจะอนุโลม7คน10คน
0: ครับ
1: อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปริญญาโทก็ต้องรีบไปเรียนเป็นปริญญาเอกกระบวนการตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหา
0: ครับ
1: กับกระบวนการอีกอันนึงก็คือว่ามีความพร้อมหลักสูตรอาจารย์พร้อมก็รอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
0: ครับ
1: ก็เป็นขั้นตอนเพราะนั้นผมก็บอกว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยต้องมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน
0: ครับ
1: เพื่อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
0: งั้นฟังมาทั้งหมดนี้ปีการศึกษาเริ่มได้
1: ตอนนี้นี่ยังมีมาหลายมหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ที่ยังยืนยันว่าตนเองพร้อม
0: อ๋อ
1: นะครับเดิมทีเนี่ยยืนยันมา30กว่ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: แต่ผมเนี่ยบอกกับทางสำนักงานการอุดมศึกษาว่า30กว่ามหาวิทยาลัยที่บอก50กว่าหลักสูตรที่ยืนยันมาเนี่ยก่อนที่จะอนุมัติไปให้เปิดรับเด็กได้เพื่อไม่เกิดปัญหาต้องตรวจสอบให้แน่นอน

0: ตอนซะก่อนก่อนที่จะประกาศ
1: ว่าพร้อมจริง
0: ว่าพร้อมจริงไม่ใช่ความคำว่าพร้อมแล้วส่งมาว่ามีอาจารย์ด็อกเตอร์เท่านี
1: ้
0: ม
1: ี
0: ปริญญาโทเท่านี้มีรอสอเท่านี้มีผอสอเท่านี
1: ้
0: แต่มีแต่จำนวนไม่มีรายชื่อมาผมไม่ได
1: ้แล้วถ้าถามณวันนี้ความพร้อมนี่ออกมาชัดเจนไหมฮะมหาวิทยาลัยไหนเข้าร่วม
0: คือ
1: ย
0: ัง
1: ต้องรอ
0: คือยังมีบางส่วนต้องยอมรับความจริงครับว่ากระบวนการเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นของใหม
1: ่ครับ
0: มันเป็นของใหม่มีความแตกต่างเยอะจากเดิมคือเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันแตกต่างออกไปเยอะมากถามว่าบางส่วนคงเปิดได้ไหมเปิดได้ครับจำนวนมากน้อยเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึงผมก็ยังยืนยันว่าโครงการนี้ยังเดินไปนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดได้ทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีหลายมหาวิทยาลัยที่จะต้องเลิกสอน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับจะต้องเลิกสอนไปเลยเพราะว่าถ้านโยบายอย่างนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อผมพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเพราะการยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่กลับมาผมกลับมาไปนั่งที่เดิมแน่นอนครับผมเดินต่อแต่ผมตอบแทนไม่ได้ว่ารัฐมนตรีท่านใหม่มาท่านจะขอเสนอครม.เปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้แล้วรัฐมนตรีท่านใหม่มายังเดินตามแนวผมเนี่ยเนื่องจากผมบอกแล้วว่าเราทำเนี่ยครับหนึ่งเราต้องการปฏิรูประบบการศึกษาด้วยวิธีการยกระดับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆตามพ.ร.บ.
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จะพิมพ์ออกมาใหม่ก็ต้องมีความสามารถมีความสามารถเฉพาะต่างๆต้องเรียนเก่งต้องเป็นอย่างที่ผมบอกกระบวนการของการคัดสรรเด็กเนี่ยเราถึงต้องมีแรงจูงใจ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราต้องการเด็กเก่งเด็กจะต้องเรียนได้ 3.00 ตลอดจะต้องเรียนวิชาเฉพาะได้ 3.00 ขึ้นไปจะต้องเรียนในอนาคตครูพันใหม่ที่จบออกไปนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าวันนี้พ่อแม่ที่มีเงินก็พยายามเอาลูกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตเอาโรงเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร
1: ์ครับ
0: แล้วถามว่าพ่อแม่ที่ไม่มีเงินล่ะครับเด็กที่อยู่ชายแดนชายขอบเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดถึงเวลาหรือยังที่เราต้องยกระดับการศึกษาไปเขาให้เท่าเทียม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกับอีกไม่กี่ปีนะครับในปีอีก5ปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูพันใหม่ของเราเนี่ยเมื่อเรียนจบออกไปนะครับเด็กครูเหล่านี้เนี่ยจะต้องพร้อมกระบวนการที่วันนึงรัฐบาลสามารถยกระดับโรงเรียนประจำอำเภอหรือโรงเรียนดีประจำตำบลสอนเป็นกึ่งอินเตอร์ก็คือสามารถสอนเป็นวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้เด็กของเราทุกคนต้องออกไปเตรียมพร้อมว่าเมื่อยกระดับตรงนั้นปั๊บครูทุกคนจะต้องที่ออกไปจากโครงการครูพันใหม่ต้องสอนในระดับห้องเรียนพวกนี้ได้ทันที
1: ได้ในทั่วประเทศจริงๆฟังโดยหลักการนี่ดีมากแล้วก
0: ็
1: สิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายให้ครูพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงตรงนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านก็เห็นด้วยแต่ความไม่นิ่งทางการเมืองหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใครจะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่รู้มาดูแลกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะฮะสองคือความที่มหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะเปลี่ยนทุกอย่างใหม่เกือบหมดแบบนี้ถามว่าแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่นั่งชมรายการอยู่เขาจะมีความมั่นใจได้ไงแล้วเขาคิดว่าถ้าลูกมาสมัครเรียนครูจะมีอย่างที่เราเคยพูดมาหรือไม่ผมเรียนถามไล่ไปเลยนะหนึ่งคือเอาเริ่มจากที่บอกว่าจบมาแล้วมีงานทำแน่นอนม
0: ี
1: ตำแหน่งรองรับแน่นอนจะยังมีเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าเขาต้องมาลุ้นว่าใครจะมากลับมาเป็นรัฐมนตรี
0: ผมตอบนิดนึงก่อนคร
1: ับ
0: ไม่ว่าผมจะเป็นรัฐมนตรีหรือคนข้างหน้าเปลี่ยนหรือไม
1: ่
0: โครงการครูพันใหม่มีหลายแบ
1: บ
0: มีตอนนี้ยังมี5ปีอยู่ซึ่งกำลังจะลดลงไปภายใน2ปีข้างหน้านะครับก็จะหมดไปอันนี้เนี่ยยังรับอยู
1: ่ครับ
0: ส่วน6ปีปริญญาโทเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีเริ่มรับอาจจะมีพร้อมจำนวนน้อยมากก
1: ็
0: ตามแต่ก็จะมีที่เปิดปีนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยครับหลายมหาวิทยาลัยยืนยันกับผม
1: ครับ
0: นะครับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยยืนยันว่ายังไงปีการศึกษาถัดไปเปิดแน่นอนไม่ว่าจุฬานเรศวรมศวที่ไหนก็
1: 6ปีนี่นะฮะ
0: พวก6ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย6ปีนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: อีกกระบวนการนึงก็คือปีนี้เนี่ยถ้าลูกท่านพร้อมเรามี 4+2 ก็คือเรียนจบคณะอื่นมาเรียนวิชาครูอีก2ปีเป็นปริญญาโทนะครับเรียนจบปริญญาตรีคณะอื่นที่เราต้องการมาบวกอีก2ปีปริญญาโทวิชาครูก็ประกันการมีงานทำได้ทุนเหมือนกัน
1: ได้หมดเลยนะฮะประกัน
0: ได้หมดครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันส่วนที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยโดยทางการเมืองมันจะไปเป็นประเด็นของ6ปีปริญญาโทนะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคนว่า จำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท

0: แล้วต้อง6ปี
1: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
0: ครับ
1: เขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมครับพอบรรจุเป็นครูทำงาน2ปีอ
0: ยากต่อโท
1: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
0: ครับ
1: เขาพอก็ลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
0: ครับก็ช่วงเวลาเขาหายไป
1: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นน่ะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
0: ้ครับผม
1: นะครับ
0: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
1: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
0: ่
1: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได้อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต
0: ่เรา
1: จะ
0: เป็น
1: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
0: ้
1: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายได้มีโอกาส
0: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
1: มีประกันการมีงานทำ
0: ประกัน
1: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ ผมไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่าจบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำเนี่ย
0: ใช่ฮะมีการพูดมีการโพสต์กันอยู
1: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี้
0: เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
1: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับมีทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับยกตัวอย่างทุนพสวท.สควค.ก็คือทุนของคณะกรรมการส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวท.เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให้
0: ครับ
1: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
0: แต่ว่า
1: ระหว่างเรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีค่าหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
0: ์
1: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องสอบแข่งไหมฮะ
1: ต้องสอบครับต้องสอบ
0: แบบไหน
1: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับ
0: ครับ
1: ดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการ
0: ครับ
1: นะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสง

ทำไมเลนส์เว้าถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์เว้าถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์เว้าและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูน
สิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สำหรับเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่ก็

0: ำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังเลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
1: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
0: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
0: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
1: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
0: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหาร เตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
0: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
1: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
1: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ใน dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
0: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม่
1: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะ ในการทดลองการไทรเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะใน4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตร

ความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกsin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่า sin และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบและก็ค่า sin เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่า sin 120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็น sin 60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่า sin เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ทับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหา sin 45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2 sin 45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุม cos 60องศานะครับ cos คือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียน

ครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: คนไทยทุกคนจริงๆแล้วควรจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นคุณครูบอกว่าอุ้ยถ้าสอนให้เด็กออมแต่เรายังเป็นหนี้อยู่เลยหรือว่าจะให้เด็กทำอะไรก็ตามแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำอันนี้หรือยังไงนะไปจัดการหนี้ครูให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสอนเด็กหรือยังไง
1: เนี่ยคิดว่าโชคดีมากก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่

0: หนูก็เลยต้องใช้ชีวิตพอเพียงก่อนเพราะว่าไม่รู้จะสอนยังไงจะสอนให้เด็กออมตัวเองก็เลยต้องมาฝึกออมก่อนปรากฏคุณครูหลายคนเนี่ยมาบอกแล้วว่าอาจารย์ชีวิตหนูเปลี่ยนไป
1: เปลี่ยนยังไง
0: ทำไมมันดีขึ้นหมดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นเขาแทนที่จะไปบอกเด็กว่าอ่ะเธอต้องเก็บเงิน50สตางค์ทุกวันนะแล้วเด็กก็ถามว่าแล้วเก็บไปทำไมล่ะคุณครูครูตอบไม่ได้ครูอายครูก็เลยอ่ะเราต้องออมก่อนจะได้ไปสอนเด็กว่าจะออมยังไงเกิดประโยชน์อย่างไรปรากฏว่าครูเริ่มมีเงินออมค่ะท่านรัฐมนตรีคะหลายคนบอกแต่ก่อนไม่รู้จักพอเพียงไม่เคยออม
1: แต่ก่อนผ่อนตลอด
0: ตั้งแต่เกิดตั้งแต่รับราชการเป็นครูมาเพิ่มเงินได้เดือนละ 3,000 บาทดีใจมากในชีวิตจริงๆนะคะถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะหนูต้องสอนเรื่องพอเพียงหนูก็อายเด็กหนูบอกให้เด็กออมทุกวันหนูไม่เคยออมเขาก็เลยออมสุดท้ายความสุขเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นคุณครูเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตไปเยอะแยะมากมาเลยหลังจากที่ใช้หลักพอเพียงแล้วเขาต้องใช้หลักพอเพียงเพราะเขาต้องสอนพอต้องสอนก็เลยเอ๊ะเราก็ต้องทำบ้างท่านผู้บริหารจะบอกให้คุณครูทุกคนต้องสอนเด็กอย่างพอเพียงผู้บริหารไม่ทำก็ไม่ได้อีกละผู้บริหารก็ต้องตายแล้วงบประมาณก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงใช่ไหมคะพระสุ
1: ร
0: ุพันธ์ก็ต้องจัดการอย่างพอเพียงบางโรงเรียนสั่งกระดาษมาใช้หมดตั้งแต่เทอมหนึ่งเทอมสองไม่มีครูก็บอกพอไม่พอเพียงพอไม่ได้ละตอนนี้ต้องมีการจัดการอย่างไม่เสียไม่ประมาทปรากฏทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอฉลาดพอเพียงเนี่ยจากโรงเรียนที่พ่อแม่ไม่อยากส่งเด็กมาเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กอยากมาเรียนเพราะบอกเด็กมันดีขึ้นเก่งดีมีคุณธรรมอยู่อย่างพอเพียงแบบที่ท่านรัฐมนตรีพูด
1: คือเก่งก็เก่งเห็นผลเลยสอบเข้าได้สอบได้คะแนนดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ทำไมถึงเก่งทราบไหมคะเพราะเด็กใช้เวลาเป็นเด็กเริ่มคิดเราจะดูหนังสือตอนไหนเราจะไปเล่นเกมตอนไหนเราจะเล่นกับเพื่อนตอนไหนเด็กต้องเริ่มคิดว่าทำอะไรเนี่ยเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมทำไมต้องพอเหมาะพอดีกับตัวเราเองถ้าทำเนี้ยมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าไปเล่นกับเพื่อนตลอดเวลาเล่นเกมตลอดเวลาไม่ได้ละเด็กต้องฝึกคิดครูแนวก็ต้องบอกเด็กว่าเธอน่ะเรียนแบบนี้แบบนี้เธอจะไปเรียนอนุเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเธอนะใช้ในหลักแนะแนวก็ได้ด้วยอะไรที่มันพอประมาณอะไรที่เป็นผลสุดท้ายชีวิตของเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นหมอใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นวิศวกรแต่อะไรที่มันพอเหมาะพอดีกับตัวเธอแล้วเธอสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้อนาคตและมันสอดคล้องกับภูมิสังคมของเธอเห็นไหมก็ใช้ในหลักแนะแนวได้ใช้ได้ทุกเรื่องค่ะ
1: โอ้เห็นชัดเลยฮะนั่นคือต้องอยู่ในทุกคนทั้งผู้บริหารคุณครูนักเรียนอาจารย์มีเคล็ดลับไหมฮะว่าถ้าเอาไปใช้แบบไหนจะประสบความสำเร็จได้เร็วได้ง่ายต้องเป็นวิธีไหนยังไงไหม
0: เร็วง่ายไม่มีนะคะท่านมนตรี
1: ต้องใช้เวลาหมด
0: ต้องดิฉันคิดว่าไม่เกี่ยวกับเวลาต้องใช้ความอดทน
1: อดทน
0: ขอตั้งหลักอย่างนี้
1: คร
0: ับว่า1ต้องตั้งสติคิดก่อนว่าผู้บริหารศึกษาเรามีหน้าที่อะไรคุณครูมีหน้าที่อะไ
1: ร
0: เวลาดิฉันได้รับโอกาสทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะเชิญให้ไปอบรมคุณครูประจำจะถามเขาประจำเลยว่าตอนที่เธอมาสมัครเป็นครูได้รับบรรจุเป็นคุณครูวันแรกน่ะตั้งใจจะทำอะไรในชีวิตอยากเป็นครูแบบไหนนั่นแหละหลักพอเพียงนะคะเหตุผลของการเป็นครูคืออะไรดึงความรู้สึกนั้นกลับคืนมาแล้วเราจะสอนเด็กอย่างไรเรามีอะไรบ้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีเยอะมากมายทำไมจะต้องโอ้โหไปหา ICT จะต้องบอกพอ.ต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ในบางแห่งนะคะเช่นมีปราสาทศรีขอรภูมินี้ยกตัวอย่างโรงเรียนนึงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ใกล้บ้านก็เป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้แล้วก็ปลูกฝังเกี่ยวกับว่าทำความเข้าใจความรักในชุมชนเชื่อไหมคะว่าคุณครูคณิตศาสตร์ค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
1: เป็นไงฮะ
0: พาเด็กไปที่ปราสาทศรีขอรภูมิเขาสอนเรื่องตรีโกณค่ะ
1: อ๋อไปสอนที่ปราสาท
0: โคแซนแทนนี่แหละค่ะก็อ่ะเด็กยืนอยู่ห่างจากปราสาทศรีขอรภูมิ10เมตรลองวัดดูสิขนาดนี้ใช้กฎของตรีโกณเข้าไปเธอสามารถคำนวณความสูงของปราสาทได
1: ้
0: โอ้เด็กก็โอ้ตรีโกณมีประโยชน์นะแล้วก็รักปราสาทศรีขอรภูมิด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเด็กก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเป็นการพลิกวิธีคิดของคุณครูว่าอย่าเพิ่งไปมองอะไรไกลตัวมองรอบตัวก่อนแล้วก็มองถึงเหตุผลจริงๆว่าเราจัดการเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์นั้นเรามีอะไรรอบตัวที่ใช้ได้บ้างพอประมาณเรียนจัดการเรียนรู้อย่างไรโดยที่ไม่เสี่ยงไม่ประมาทเห็นไหมขนาดสมมติพอเอาไปใช้ด้วยเนี่ยการเรียนรู้ก็สนุกสนานมีชีวิตชีวาแล้วก็เกิดเห็นผลจริง
1: ไม่ต้องบอกเด็กเลยว่าเธอต้องรักชุมชนเธอต้องเข้าใจชุมชนเพราะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเองจากการที่เราเอาเด็กไป
0: เกิดขึ้นเอง
1: ร่วมกับชุมชน
0: ซึมซับถ้ามันติดช่างพูดว่ากล่อมเกลาซึมซับค่อยเป็นวิถีชีวิตของเขาสุดท้ายวันหนึ่งแล้วก็ชีวิตพอเพียงนี่ดีนะเราก็จะมาพูดเรื่องนี้กันแบบนี้แหละ
1: ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองล่ะครับจะมีส่วนร่วมยังไงให้กระบวนการเนี้ยมันหูไปกันแล้วก็สนุกสนานแล้วก็นำไปใช้อย่างจริงจังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการโรงเรียน
0: ในการจัดการสอนจริงๆเนี่ยนะคะคุณครูเขาก็จะมีพวกใบต่างๆนานาเนี่ยซึ่งคุณครูก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนในการประเมินผลซึ่งวิธีการประเมินผลสมัยใหม่เนี่ยผู้ปกครองมีส่วนในการประเมินด้วยผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยมีส่วนในการเป็นคณะกรรมการสังสารนะคะก็จะมาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนได
1: ้
0: โรงเรียนก็สามารถที่จะ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนได้ด้วยอย่างเช่นกิจกรรมมาเป็นประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาลูกเสือ

0: ในด้านต่างๆนานาเนี่ยทำอย่างไรที่จะเอาเงินต่างๆเนี่ยไปจัดในชุมชนเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันค่ะงั้นตรงเนี้ยทุกคนมีส่วนร่วมได้หมดเลยในการจัดการศึกษาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: ครับท่านรัฐมนตรีนี่เราทำเรื่องใหญ่ของชาติจริงๆนะฮะเพราะมันไปทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะครูนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้นจะกระจายไปทั้งประเทศเลยทั้งชุมชนใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ครับคือการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ
1: ครับ
2: ในการที่จะสร้างทุนมนุษย์ประเทศไทยก็โชคดีที่ได้รับพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ครับ
2: กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ยึดแนวทางที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาขยายผลเพื่อให้เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่และนำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในความเป็นอยู่แบบไทยคืออยู่แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับสมัยหนึ่งก็มีทฤษฎี What Why Where อะไรนะครับของฝรั่งแต่วันนี้ผมว่าปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาดังกล่าวนี้นะครับมาดำเนินการทั้งบริหารจัดการการศึกษาทั้งการดำเนินการในการที่จะสร้างระบบในการบริหารจัดการซึ่งจะเห็นในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: แม้แต่กระบวนการในการรับนักเรียนปีนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนว่ามาช่วยสร้างหลักทฤษฎีของหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือให้เด็กได้เรียนตามความสามารถของเด็กนักเรียนไม่ใช่ความสามารถของผู้ปกครองแล้วก็ให้โอกาสกับเด็กได้เรียนรู้เพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่ว่าเรียนรู้เฉพาะวิทย์คณิตหรือความจำเก่งกว่าคนอื่นและเอาเปรียบคนอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไร
1: ครับ
2: เพราะกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาที่เราอยากเห็นพลเมืองยุคใหม่เหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมมือกัน
1: ครับครับผมและเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้เห็นภาพของการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับเรามีตัวอย่างซึ่งเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ครูครับให้ได้ชมกันเรียนจากงานของพ่อเชิญชมครับ
3: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่องในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆจัดเป็น3ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือเป็นฝ่ายร้านค้าขายสินค้าทั่วไปฝ่ายที่2ก็จะเป็นฝ่ายออมทรัพย์จะตั้งเป็นธนาคารจำลองเล็กๆรับฝากเงินแล้วฝ่ายที่สำคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตเนี่ยจะไปสร้างฐานการทำนาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพราะปลูกพืชผักสวนครัวเพราะเห็ดเพาะถั่วงอก
4: ที่เนี่ยไกลจากตัวเมืองมากนะคะการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลำบากทีนี้ก็ส่งผลให้ข้าวของเนี่ยมีราคาแพงเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราจะสอนอย่างไรให้เขาอยู่แบบพึ่งตนเองได้เราก็จึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิกันที่ดีในตัวเองบนเงื่อนไขของความรู้และเงื่อนไขของคุณธรรมเนี่ยมาสอนให้เด็กพึ่งตนเองได
5: ้สิ่งที่พวกเราจะทำให้พระองค์ท่านหายเหนื่อยได้ก็คือยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะย้ำอยู่อย่างเงี้ยกับนักเรียนเสมอแล้วก็จะย้ำกับคณะครูให้ครูเนี่ยช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราเนี่ยให้เป็นคนดีแทนบุญคุณผืนแผ่นดินไทย
1: หวังว่าจะจุดประกายให้กับผู้บริหารโรงเรียนครับได้นำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและถ้าชมแล้วอยากชมต่อซีรีส์นี้ทั้ง5ตอนเรียนจากงานของพ่อชมได้ที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv รวมถึงหนังสือที่จัดทำเป็นฉบับย่อครับแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาเล่มนี้นะฮะที่ได้จัดทำขึ้นมีเนื้อหาโดยย่ออย่างที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมดแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายนะอาจารย
4: ์
1: เรียนหนังสือตอนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอุปกรณ์ไอทีไฮเทคอะไรต่างๆไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เด็กต้องมีโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป

0: ไออะไรต่างๆเยอะแยะคือจะทำให้มีความสับสนไหมครับว่าเรียนด้านเทคโนโลยีไอทีพัฒนาไปสุดต้องมาเรียนหลักความพอเพียงอะพอเพียงแล้วไปมีอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันจะได้ไหมจะมีความสับสนไหม
1: คือไม่สับสนนะครับ
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันมากกว่า
0: ครับ
1: เพราะว่าคนที่เก่งไม่ได้หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างพอเพียง
0: ครับ
1: คนยิ่งเก่งต้องยิ่งพอเพียง
0: ยิ่งพอเพียง
1: ยิ่งพอประมาณ
0: พอเพียงก็มีอุปกรณ์พวกนี้ได
1: ้ยิ่งมีเหตุผล
0: ครับ
1: คนเก่งต้องยิ่งมีเหตุผล
0: ครับ
1: และในขณะเดียวกันคนที่อยู่อย่างพอเพียง
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งเขาอยู่อย่างพอเพียงแต่เขาสามารถที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
0: ๆครับ
1: ได้ตามสถานะได้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช
0: ้ครับ
1: อย่างมีภูมิคุ้มกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ได้รับโอกาสจากสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์ครับ
1: โดยเฉพาะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่ผมอยากจะให้ความมั่นใจกับเพื่อนครูครับว่าถ้าท่านได้น้อมนำเอาปรัชญาดังกล่าวนี้ไปขยายผลสร้างกระบวนการเรียนรู้และก็นำไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตจริงของตนเอง
0: ครับ
1: ผมถือว่าท่านจะเป็นยอดครูที่เราจะได้ดูแลครูทั้งชีวิตต่อไปและผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเพื่อนครูทั้งหลายได้รวมพลังและเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงกันนั่นคือเราได้ชูธงในการปฏิรูปประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้มีการตั้งความหวังไว
0: ้ครับ
1: แล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าผมจะเชิญชวนเพื่อนครูให้ร่วมมือกันได้ในยุคนี้ครับ
0: ครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะทำให้ผู้บริหารครับไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ผู้อำนวยการก็แล้วแต่นั้นได้เข้าใจมากขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดผลกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนครับวันนี้เป็นการคุยเรื่องบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่สัปดาห์หน้าครับก็จะเป็นการคุยลงลึกไปในห้องเรียนห้องเรียนที่เรียนสอนกันอย่างพอเพียงนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ปริยานุชยังอยู่ที่จะได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชินวัฒน์บุญเกียรติและขอบคุณดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ดีครับ
0: พบกับ Teachers Talk ได้ใหม่นะครับและท่านที่อยากจะติดตามชมครับนอกจากทางเว็บไซต์ของเรา www.thaiteachers.tv แล้วสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ก็เป็นช่องที่เราจะติดตามชมรายการได้ครับแต่เนื้อหาทั้งหมดก็จะถูกนำไปไว้ในเว็บไซต์ให้ได้ชมกันได้ไปหาข้อมูลนั้นเพิ่มเติมได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ Teachers Talk พบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงปีนี้ครับปี2554เป็นปีแห่งการพัฒนาครูครับซึ่งก็สอดคล้องกับสัปดาห์นี้พอดีนะฮะเป็นสัปดาห์ของวันครูและเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองการจะพัฒนาตัวเองนั้นคงจะต้องมีหลากหลายวิธีแต่เราจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่ช่วยเพื่อนครูได้เครื่องมือที่ว่านี้คืออะไรลองไปชมครับ
1: ถ้าท่านหนึ่งบวกหนึ่งและไม่ได้เท่ากับสองถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
2: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
0: ใช่แล้วครับเครื่องมือนั้นก็คือโทรทัศน์ครูนี่เองครับเพื่อนครูหลายท่านได้ชมแล้วบางท่านยังไม่ได้ชมบางท่านก็ชมแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไปใช้งานยังไงดีวันนี้ครับเราจะรู้จากวิธีใช้เครื่องมือชิ้นนี้โทรทัศน์ครูว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ลัดดานั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมแล้วก็สอนหลายวิชามากนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
3: ์คอมพิวเตอร์
0: คอมพิวเตอร์ด้วยปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูอาจารย์ครับผมได้มีโอกาสมาทำรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับครูไทยในส่วนอาจารย์เองครับที่ได้เข้ามาเริ่มต้นทำโทรทัศน์ครูอาจารย์มองเห็นตรงไหนและเป็นเพราะอะไรครับ
3: จุดเริ่มต้นของการที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ครูนะคะ คือก็ได้รับเป็นที่ปรึกษาโดยการติดต่อของทางบริษัทนี่แหละทีนี้จริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นครูมาตลอดชีวิต
0: กี่ปี
3: แล้ว
0: จ๊ะ
3: ก็37ปีกับ4เดือนนะคะก็ถือว่านานพอสมควรเน
0: า
3: ะ
0: มากฮะ
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ความเป็นครูเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรเยอะมากเลยจริงๆครูเนี่ยคำว่าครูคือครุก็คือหนักเพราะฉะนั้นครูนี่ทำงานหนักมากนี่ในฐานะที่เราทำงานครูก็เลยมองว่าตอนที่เราเรียนครูเนี่ยเราเรียนจริงอะนะเราเรียนพวกทฤษฎีต่างๆเราเรียนวิธีการสอนเทคนิคการสอนหลายรูปแบบมากเลยแต่พอถึงจริงๆเข้าเนี่ยชีวิตจริงของเราเวลาไปเป็นนิสิตฝึกสอนเนี่ยเหมือนกับเราถูกปล่อยอะ
0: อ้าวยังไงฮะอาจารย
3: ์คือมันไม่มีใครมาบอกเราว่าเออถ้าจะสอนเรื่องนี้นะควรใช้เทคนิคนี
0: ้
3: ควรทำสื่อประเภทนี
0: ้
3: เหมือนกับเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไงเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเออรายการนี
0: ้
3: เป็นรายการที่เขาได้เอาสิ่งที่ดีๆในโลกเลยแหละเรียกว่าในโลกเลยโลกเราทั้งโลกเนี่ยย่อมาเป็นห้องเรียนเล็กนิดเดียวให้เราได้มาดูเป็นตัวอย่างว่าเราเนี่ยถ้าจะสอนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าวิชาใดก็ตามนะเราสามารถนำเทคนิคสิ่งที่ดีๆเพราะว่าเขานำสิ่งดีมาให้เราแล้วเราน่าจะเอาตัวเนี้ยไปใช้ได้
0: แล้วมันเลือกที่เหมาะกับตัวเรากับโรงเรียนห้องเรียนของในแต่ละโรงเรียนนั้น
3: เพราะบางเรียนก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กบางเรียนก็ขนาดใหญ่ทีนี้สิ่งที่เราได้จากตรงนี้ก็คือเมื่อเรามาทำเนี่ยเราพบว่าตัวครูผู้สอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเมืองนอกหรือจะเป็นของประเทศไทยเราเองเนี่ยมีครูดีๆที่สอนเก่งๆเยอะแต่ไม่มีใครเคยมาบอกครูไง
0: ว่าม
3: ีวิธีการอย่างนี้นะถ้าจะสอนเด็กประเภทนี้นะเพราะเด็กในโรงเรียนเรามีหลายประเภท
0: ครับงั้นถ้าบอกปุ๊บเนี่ยหยิบมาใช้นี่โอ้โหจะได้อะไรเยอะแยะ
3: ได้เยอะมากเลยทีนี้ก็อยากจะบอกว่าตัวรายการโทรทัศน์ครูของเราเนี่ย
0: ร
3: เรามีหลายรูปแบบมากเลยและมีทั้งเด็กที่มีปัญหาเด็กที่เก่งแล้วก็ครูที่จะนำไปใช้ตรงนี้สามารถเลือกช็อปได้เลยเพราะเรามีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู
0: ้
3: นะคะ
0: โอ้อาจารย์เปรียบเทียบเห็นภาพเลย
3: คร
0: ับเหมือนเป็นห้างขนาดใหญ่เดินไปเลยจะเลือกวิธีนี้มาใช้กับเด็กกลุ่มนี้แบบนี้ใช้กับเด็กกลุ่มนั้นอะไร
3: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เราทำเป็นลิ้นชักแล
0: ้
3: วเราทำเป็นลิ้นชักว่าถ้าครูจะสอนคณิตศาสตร
0: ์
3: เปิดลิ้นชักนี้นะถ้าจะเป็นครูประถมวัยคือครูอนุบาลก็เปิดลิ้นชักนี้นะ
0: แต่ทีนี้ยังไงฮะเปิดลิ้นชักมาอุ้ยไม่มีคู่มือมาให้ด้วยเลยว่าอันนี้ถ้ามากับเด็กไทยจะต้องไปปรับเอามาใช้จะต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างมีตัวอย่างชัดๆไหมครับที่เพื่อนครูคนไหนดูแล้วอู้วิธีนี้เอามาใช้กับห้องเรียนตัวเองโรงเรียนตัวเองแล้วโอ้โหมันเกิดผลอะไรมากมายไง
3: ค่ะก็มีตัวอย่างของครู
0: ครับ
3: ซึ่งครูไทยปัจจุบันนี้ที่ ได้เอาไปใช้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาเป็นครูคนหนึ่งในที่เชื่อทีวีของเราก็คือครูชาคริต
0: ครูชาคริตชาคริตหัสัน
3: ค่ะ
0: ครับ
3: ซึ่งครูชาคริตที่เป็นครูรุ่นใหม
0: ่ครับ
3: เหมือนกับเราตอนที่ออกมาทำงานใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีคนเคยบอกเราว่าถ้าหนูจะสอนเรื่องนี้นะหนูทำอย่างนี้ๆสิเด็กจะเข้าใจครูชาคริตก็ได้ดูรายการเรา
0: ครับ
3: เขาก็ไปปรับตัวเขาเอง
0: อ๋อตรงเรียนบ้านรถไฟนะ
3: ค่ะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าเออนะมันมีเพื่อนร่วมทางนะมันมีสิ่งดีๆเยอะนะที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นครูได้อย่างสมบูรณ
0: ์นี่เฉพาะครูรุ่นใหม่ไหมฮะที่จะปรับตัวเองได้เร็วครูบางท่านที่สอนมานานแล้วเนี่ยมีตัวอย่างที่หัวมาใช้ได้เหมือนกันไหม
3: ได้ค่ะจริงๆแล้วครูรุ่นเก่าที่ไปดูรายการเราแล้วเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้เขาก็มีจดหมายบอกมาในรายการเราว่าพอเขาดูเราแล้วนะเขาได้ปรับประยุกต์ใช้โดยการนำเทคนิคหรือวิธีการ
0: กระบวนการอะไรต่างๆที่ดู
3: ทั้งหลายที่เขาดูจากรายการเราเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับวิชาที่เขาสอน
0: ที่ผมได้ทำรายการแล้วมีโอกาสได้ดูครูฟินแลนด์เนี่ยฮะที่เด็กฟินแลนด์เก่งเหลือเกินคณิตศาสตร์เขาก็สงสัยอุ้ยมีเทคนิคมีวิธีการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรป่ะไปถึงวิธีการคือสอนเด็กเหมือนกับว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของตัวเองเด็กนั่นคืออนาคตของประเทศฟินแลนด์ครูบอกสอนอนาคตของประเทศอะไรแบบนี้นะ
3: ฮะ
0: ให้ความอบอุ่นความรัก
3: เนี่ยตรงเนี้ยคือครูฟินแลนด์เขาเป็นครูด้วยใจ
0: ครับ
3: เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์เขาไม่มีอะไรเลยเขาก็มีแต่กระดานแล้วก็มีช็อคเท่านั้นเองหรือปากกาเขียนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราได้จากครูฟินแลนด์ก็คือว่าครูฟินแลนด์นี่เป็นครูด้วยใจ
0: ครับ
3: แล้วก็ทุ่มกับงานของเขาอันหนึ่งที่เราสังเกตจากการที่เราดูเทปของครูฟินแลนด์นะก็คือว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยจะเข้าไปสอนเด็กครูก็โค้งคำนับเด็กก่อนครูอังกฤษก็เลยถามครูฟินแลนด์ว่าทำไมจึงต้องโค้งคำนับ
0: ครับ
3: เขาบอกเขาคำนับอนาคตของชาต
0: ิน
3: ี่เป็นคำที่กินใจมากเลยเพราะฉะนั้นครูไทยเราเนี่ยเข้าไปถึงในห้องเนี่ยเวลานักเรียนบอกสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูคุณครูก็จะรับไหว
0: ้
3: ก็ถือว่าเป็นการเคารพอนาคตประเทศไทยเหมือนกัน
0: แล้วพอเริ่มต้นความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทัศนคติในการสอนเนี่ยเหมือนสอนอนาคตของประเทศซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญ
3: ยิ่งใหญ่มาก
0: ครับ
3: เพราะงานครูคืองานที่สร้างคนเพราะการสร้างคนไม่ใช่สร้างแค่วันเดียวกรุงโรมยังสร้างวันเดียวไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ฮะ
3: เพราะฉะนั้นเด็กไทยก็เหมือนกันจึงอยากจะบอกครูว่ารายการโทรทัศน์ครูที่เราเอาสิ่งที่ดีๆมาให้ครูดูเนี่ยนะถ้าครูเปิดใจและไปดูจริงๆรายการโทรทัศน์ครูดูแค่วันละ15นาทีเองถ้าดูตี5 45ไม่ทันนะ 5 โมงเย็น45นาทียังดูได้เลยเพราะเราต้องการดูว่ารายการดีๆเนี่ยเราจะได้ไปบอกครูที่เราไปพบหรือไปคุยด้วย
0: นอกจากตัวอย่างของครูฟินแลนด์แล้วเนี่ยฮะอีกจริงๆหลายตอนที่ผมทำอย่างปฐมวัยในสวีเดนนี่โอ้โหเขาสอนแบบนี้ไม่ต้องให้มาฝึกเขียนฝึกอ่านอะไรเลยนะเขาให้เด็กเล่นเลยให้เด็กเข้าสังคมอยู่โต๊ะกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี
3: ้
0: ซึ่งวิธีการแบบนี้เราเข้ามาทำได้ประยุกต์ได้ใช่ไหม
3: ค่ะจริงๆของสวีเดนที่ว่าเนี่ยนะประเทศไทยเราก็ทำ
0: ครับ
3: คือการเรียนรู้ของปฐมวัยเนี่ยเป็นการเรียนปนเล่นและไม่ได้เน้นเนื้อหาอะไรเลยสิ่งที่เขาเน้นก็คือกิจกรรม
0: ครับ
3: มันการเรียนผ่านกิจกรรมของเด็กเล็กๆเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องของการเข้าสังคมทำงานร่วมกับผู้อื่น
0: อ
3: ันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกเด็กปฐมวัย
0: ครับ
3: และที่สำคัญที่สุดคือเวลาเด็กปฐมวัยครูปฐมวัยดูรายการเนี่ยซึ่งเราก็มีรายการครูปฐมวัยนะตัวอย่างดีๆเรามีเยอะในเมืองไทย
0: ครับ
3: ถ้าครูไปดูแล้วครูจะรู้เลยว่าสอนเด็กปฐมวัยไม่ได้สอนยากเลยแต่สอนให้เด็กกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าถามและปล่อยเขาทำไป
0: แล้ว
3: เราสังเกต
0: ครับผมตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างยืนยันกับครูว่ายังไม่ต้องไปสอนเด็กให้เขียนให้อ่านให้เรียนอะไรหรอกในปฐมวัยให้เล่นไปก่อนเล่นเรียนรู้ผ่านกิจกรรมไป
3: เพราะจริงๆการเรียนในลักษณะที่เป็นวิชาการเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหน่อยนึงคืออาจจะระดับอนุบาล3อะไรเงี้ยเพราะเขาจะต้องเตรียมต่อยอดไปเรียนกับปฐม1
0: ครับ
3: นะคะแต่จริงๆแล้วพอเด็กเข้ามาเตรียมอนุบาลหรืออนุบาล1เนี่ยให้เขาสนุกกับการเรียนซะก่อนสนุกกับการทำงานกับการเล่นกิจกรรมซะก่อนเพราะมันก็คือความรู้ที่เขาได้รับนั่นแหละ
0: แล้วอย่างรายการของห้องเรียนของต่างประเทศที่เราเอามาให้ดูกันนะ
3: ฮะ
0: มีอันไหนที่จะว่าอุ้ยเนี้ยเอามาใช้กับครูไทยจะเหมาะเลยจะดีเลยต้องยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับอาจารย
3: ์ถ้าจะให้เหมาะตอนนี้แล้วครูสามารถเอาไปใช้ได้นะคะ
0: ครับ
3: ก็คือรายการ Great Lesson Idea ที่เป็นเรื่องของกราฟคน
0: กราฟคนเป็นไงอาจารย์
3: เคยเห็นไหมกราฟคน
0: ผมยังไม่ดูตอนนี
3: ้จริงๆแล้วครูฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาสอนเรื่องกราฟแต่การสอนให้เด็กทำกราฟหรือแผนภูมิเนี่ยนะคะมันต้องเริ่มมาตั้งแต่แผนภูมิรูปภาพและถึงจะเป็นแผนภูมิแท่งและถึงจะไปเป็นกราฟเส้นหรือกราฟวงกล
0: ม
3: นะฮะครูฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาให้นักเรียนเนี่ยไปสำรวจว่าชอบอาหารประเภทไหนอาหารแต่ละประเภทที่เด็กชอบเนี่ยก็คือสำรวจในห้องเรียนของเขานั่นเองให้บอกมาคนละ2ชนิดแล้วก็จดเป็นข้อมูลไว้ว่าคนไหนชอบอาหารประเภทไหนเขามีรูปอาหารนี่เลยนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จคุณครูก็จะเลือกเด็กเอาเด็กที่สูงเนี่ยมาเป็นแกน Y
0: เป็นแนวตั้ง
3: เป็นแนวตั้งแล้วก็เขาก็ให้เด็กช่วยกันคิดว่าการที่เราจะแบ่งส่วนของแกน Y เนี่ยนะซึ่งต้องแบ่งเป็นตัวเลขนะที่ออกมาเป็น10 20 30 40อะไรเงี้ยจะแบ่งยังไง
0: จากตัวของเพื่อนที่ออกมายืน
3: ถูกต้องนะคะคือเด็กที่เป็นแกน Y เนี่ยก็จะยืนใช่ไหมคะตัวแกน X ก็จะเป็นแนวนอนก็คือแนวพื้นและหน้า
0: แล้วนอนไปเลย
3: ไม่นอน
0: ไม่นอน
3: หมายความว่าให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของประเภทอาหารเนี่ยก้มลงให้มากที่สุดที่จะทำได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เด็กลองแบ่งดูซิว่าถ้าจะ10เนี่ยสักแค่ไหนก็เป็นการให้เด็กรู้ว่าถ้าจะแบ่งเนี่ยควรจะแบ่งยังไงซึ่งปริมาณของข้อมูลที่ได้เนี่ยมันไม่มากนักหรอกในห้องเนี่ย

0: เสร็จแล้วแกนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเภทอาหาร
1: ครับ
0: นักเรียนก็จะก้มว่
1: าสูงเท่าไหร่
0: เสร็จแล้วก็เขามีปริมาณก่อนว่าคนจำนวนนักเรียนว่าใครชอบอาหารประเภทไหนมากเท่าไหร่นี่นะครูจะขึ้นไว้ให้ดูก่อนแล้วคนที่เป็นตัวแทนประเภทอาหารเหล่านั้นเนี่ยก็จะยืนขึ้นตามจำนวนนักเรียนที่ชอบโดยให้สูงตามแกนวัยที่ตั้งไว
1: ้สูงมากก็อาจจะยืนสุดถ้าน้อยก็ย่อลงมา
0: เนี่ยมันเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการที่เขาได้เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าทำกราฟนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าครูไทยใช้นะคะเรื่องของแผนภูมิเนี่ยเราจะสอนประมาณสัปดาห์ท้ายๆรีบไปดูเสีย อยู่ในเว็บไซต์นะคะ
1: ค
0: และนำไปใช้ได้เลย
1: ชื่อตอนอะไรนะอีกทีฮะอาจารย
0: ์ Great Lesson Idea
1: ครับ Great Lesson Idea
0: ค่ะ

0: าท่าน1บวก1และไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
1: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ยังมีกรณีอื่นอีกไหมครับที่เพื่อนครูดูแล้วเอาไปใช้แล้วก็มีคนมาดูแล้วเอาไปใช้ต่อกันแบบนี้แล้วอูมันเริ่มเกิดผลเห็นผลแล้ว
3: ค่ะก็ตอนนี้เท่าที่เห็นตัวอย่างนะ
2: ครับ
3: ก็มีครูชาคริตเป็นครูผู้ชายสอนภาษาอังกฤษ
2: ครับ
3: แล้วก็เป็นครูรุ่นใหม
2: ่
3: แล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเขาเนี่ยไม่เรียนมาเนี่ยนะเทคนิคที่ได้มาเนี่ยบางทีอาจจะมาประยุกต์ใช้ไม่ได้
2: ครับ
3: พอเขาดูรายการที่เชิญทีวีเนี่ยเขาก็ได้เอาสิ่งดีๆเนี่ยไปปรับตัวเองเช่นพูดเร็ว
2: ครับ
3: ก็ทำให้พูดช้าลงครูอังกฤษเขาสอนโดยการแสดงเป็นบทบาทเป็นแม่มด
2: ครับ
3: ตัวครูชาคริตก็มาแสดงเป็นพระราชา
2: ในห้องเรียนนะฮะ
3: ในห้องเรียนเด็กสนุกมากเลย
2: ค
3: ือถ้าครูเนี่ยได้แสดงออกแล้วก็ได้เป็นนักแสดงด้วยนะคะเด็กก็ตื่นเต้น
2: โอ้ยิ่งสนุกเลยนะ
3: เขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยครูแสดงได้ด้วยเหร
2: อ
3: ครูเป็นพระราชาได้ด้วยเหร
2: ออ
3: ะไรทำนองนี้นะคะอีกคนหนึ่งตัวอย่างที่เห็นก็คือครูยั่วดีจากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือนั่นเขาไปดูรายการของครูสุขพงศ
2: ์
3: ครูสุขพงศ์เนี่ยเป็นครูโรงเรียนวัดแจกแก้วจงกุลนีซึ่งเป็นครูที่อายุมากแล้วนะถ้าว่าไปแล้วนี่ก็คือใกล้ๆจะเกษียณอายุราชการแล้วล่ะแต่ยังมีไฟอยู่เลยอ่ะและเป็นครูซึ่งอาจารย์ระดานี่ชอบมาก
2: ครับ
3: เพราะว่าเป็นครูที่ทำอะไรแบบไม่อายอ่ะ
2: หมายถึงยังไงฮะอาจารย์
3: คือเป็นคนที่แสดงแบบแค่สนุกสนานน่ะทำให้เด็กรู้สึกสนุกไงสำหรับครูยั่วดีเนี่ยได้ดูรายการของครูสุขพงศ
2: ์แล้วเป็นไงครับ
3: ตอนที่เขาเรียกว่าประตูสู่คำคือเด็กของครูสุขพงศ์เนี่ยเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยนะเขาก็จะมาหยิบคำอ่านเห็นคำว่าพยาบาลบ้างเรือรบบ้างธงชาติบ้างอะไรก็ได้แล้วแต่พอเขาอ่านเสร็จครูสุขพงศ์ก็ให้เด็กเนี่ยไปโยนลูกบอลเท่านั้นแหละเด็กก็มีความสุขละ
2: ไม่อ่านเสร็จโยนลูกบอลแล้วต้องโยนไปไหนได้รางวัลไหม
3: โยนลงเหมือนกับโยนลูกบาสแค่นั้น
2: ชุดลงห่วงหรือลงตะกร้าอะไรเงี้ย
3: มีความสุขแล
2: ้
3: วแค่นี้
2: อ
3: ๋
2: อเหรอฮะ
3: คือมันเหมือนกับเด็กได้อ่านทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วและถ้าจะต่อยอดถ้าครูที่ดูอยู่เนี่ยนะคะจะต่อยอดตรงนี้เนี่ยนะคะเอาคำที่เราให้เด็กอ่านทุกวันนี่แหละแล้วก็ให้เด็กลองแต่งเป็นเรื่องก็จะได้เรื่องหรือเรียงความจากประตูสู่ห้องเรียนหรือประตูสู่คำของครูสุขพงศ์นี่แหละแต่ไปต่อยอดได
2: ้โอ้ได้เยอะ
3: จะแต่งเป็นประโยคก็ได้
2: เป็นกลอนก็ได้
3: จะแต่งเป็นกลอนก็ได้จะเขียนเป็นนิทานก็ได
2: ้
3: หรือจะเล่าเป็นเรื่องแล้วเขียนเป็นเล่มเลยก็ได
2: ้
3: เนี่ยทำได้หมด
2: โอ้ฟังแล้วน่าสนุกเพราะฉะนั้นมี2ตัวอย่าง

0: ้ให้ชมกันเลยดีกว่าครับว่าครูชาคริตและครูยุวดีนั้นที่นำเอาสิ่งที่ดีๆจากครูไปสอนนั้นเป็นอย่างไรเชิญครับ
1: ก่อนแรกๆก็จะเป็นลักษณะเป็นครูสำเร็จรูปก็คือมีสื่อสำเร็จรูปมาก็สอนตามนั้นมีหนังสือมาสอนตามหนังสือว่าตามนั้นโดยที่เราไม่ได้ดูไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือว่าออกแบบการเรียนการสอนให้เป็นของเราเลยจนได้พบกับสถานีโทรทัศน์ครูนะครับรายการแรกที่ดูก็คือรายการครูมืออาชีพนะครับดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมีรายการแบบนี้ด้วยหรอเมื่อตอนเราเป็นนักศึกษาเองเราเคยคิดนั่นน่าจะมีรายการประเภทนี้ให้กับบุคลากรที่เป็นครูหรือเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับเมื่อก่อนค่อนข้างเป็นคนพูดเร็วเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่พูดเร็วมาตั้งแต่แรกเลยก็พยายามปรับให้ช้าลงเพราะเรารู้แล้วว่าตอนนี้เรากำลังสอนเด็กชั้นเล็กอยู่ก็คือป.1 ป.2 ป.3ถ้าเราไปพูดเร็วเกินไปเนี่ยเด็กก็รับไม่ได้จากเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเดินไปทั่วห้องก็จะอยู่แต่ข้างหน้ากระดานเท่านั้นพอได้ดูรายการครูมืออาชีพในช่วงของ From Good to Outstanding เนี่ยก็คือคุณครูต้อง movement อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่หน้าห้องอย่างเดียวแต่ว่าคือเราก็ต้องเดินไปด้านข้างบ้างข้างหลังบ้างมาตรงกลุ่มนักเรียนตรงนี้บ้างคือต้องไปทั่วต้องใช้พื้นที่ที่เราสอนอยู่เนี่ยให้หมดนะครับ
2: ถามว่าในการติดตามรายการโทรทัศน์ครูนานเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ทันทีที่รู้ก็ติดตามแล้วก็ติดตามมาตลอดถ้าดูรายการสดไม่ทันดูรีรันไม่ทันก็จะมาดูทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะจดบันทึกความรู้ไว้สิ่งไหนที่เราปรับมาใช้ได้ก็จะปรับ copy and develop มาเลยคลิกมากๆเลยประตูสู่คาของอาจารย์สุขพงษ์ทัศนกุลกิจอาจารย์เนี่ยทำสื่อได้หลากหลายมากโอ้จะไปทำที่ประตูโปรเจกต์อาจารย์ใหญ่มากเรามีแรงทำอย่างนั้นไหมโอ้ย copy ไม่ได้ develop สิมาประยุกต์ให้เป็นของเราหน้าประตูห้องเราคอนโทรลได้เอาบัตรคำเล็กๆมาอ่านเป็นพาสเวิร์ดคุณอ่าน1วันละ1คําแล้วแต่เขาอย่างน้อยก็คือได้1คําและได้พาสเวิร์ดเข้าห้องเราก็จะเป็นอุบายไม่งั้นประตูมันจะล็อกนะมันจะมีเสียงดังตึ๊ดๆๆนะออกไม่ได้ก็ร่วมสมัยไป
3: สามารถเก่งมากถูกต้องถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะ
2: สัปดาห์นึงคุณได้5คําอย่าคิดว่าน้อยนะคะ1คําเพราะว่าเดือนนึงจะได้20คําเทอมหนึ่งมี4เดือนได้80คำ1ปีได้160คำ
4: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคน1สามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
5: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
0: ครับต้องขอบคุณครูชาคริตและครูยุวดีครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: ครับนี่สงสัยอย่างนึงฮะเนื่องจากรายการของเราเนี่ยก็มีให้ดูโอ้ทั้งวันทุกวันยิ่งถ้าดูผ่านโทรทัศน์ครูนี่มีดูตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นครูสอนสมมตินะฮะคณิตศาสตร์ไปดูเปิดมาเจออุ๊ยสังคมพอดีปิดดีกว่าไม่ดูหรือว่าครูพละมาดูเอาเจอวิทยาศาสตร์อุ๊ยไม่เกี่ยวกับเราปิดดีกว่าแบบนี้เนี่ยจะถูกต้องไหมฮะหรือว่าจะดูของวิชาอื่นแล้วมาพัฒนาวิชาตัวเองเนี่ยข้ามกลุ่มสาระกันเนี่ยจะเป็นไปได
6: ้คือจริงๆเรื่องเทคนิคการสอนนี่นะ
0: ครับ
6: มันไม่ได้บอกหรอกว่านี่คือเฉพาะคณิตศาสตร์นะ
0: ครับ
6: เฉพาะพละนะ
0: ครับ
6: เฉพาะสังคมนะจริงๆแล้วเทคนิคการสอนเนี่ยคุณครูสามารถดูจากรายการเราแล้วไปประยุกต์กับวิชาตัวเองได้
0: ครับข้ามวิชาข้ามกลุ่มสาระกันได้
6: หมดเลย มันอยู่ที่ว่าครูเปิดใจกว้างรับไหม
0: ยังไงฮะต้องเปิดยังไง
6: คือครูคืออย่าเพิ่งมองว่าเฮ้ยวันนี้วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับเราเลยปิดดีกว่าดูให้จบก่อน
0: อุ้ยสอนเรื่องการนำไฟฟ้าเราสอนเรื่องการเตะบอลเข้าประตูอย่างเง
6: ี้
0: ย
6: ใช่ดูให้จบซะก่อนพอดูจบแล้วเนี่ยอ๋อเราสามารถใช้ได้ส่วนหนึ่งของเขาไปใช้กับวิชาเราได้เพราะฉะนั้นอยากบอกครูว่าถ้าจะดูรายการโทรทัศน์ครูเนี่ยไม่ต้องไปมองว่ามันไม่ใช่วิชาเรานะ

0: ูไปเถอะค่ะเพราะคุณดูไปเสร็จคุณก็จะมองภาพออกเองแหละว่าอ๋อส่วนเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยเราไปปรับได้ในวิชาที่เราสอนนะคะ
1: ดูหลักการดูวิธีการ
0: ดูหลักการดูแนวทางดูเทคนิ
1: ค
0: แม้แต่กระทั่งการที่คุณครูเนี่ยแก้ปัญหาเด็กในห้องคนหนึ่งที่เขามีปัญหาพฤติกรรมครูวิทยาศาสตร์เขาใช้วิธีอะไรเออแล้วถ้าเราจะใช้กับวิชาพละเราได้ไหมเนี่ย
1: เด็กคนนี้มีปัญหาคล้ายกันแบบนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: นะคะเพราะจริงๆบางทีเขาสอนเด็กคนเดียวกันนี่แหละแต่ครูวิทยาศาสตร์เขาใช้วิธีนี้ได้ผลครูพละคนนั้นก็อาจจะวิธีนี้มาใช้ได้กับเด็กคนนี้ได้นั่นคือการนำวิธีการของครูคนหนึ่งที่สอนวิชาหนึ่งมาประยุกต์ใช้กับวิชาของตัวเองได้นะคะ
1: ลองดูครับเพราะฉะนั้นดูได้ตลอดเวลาเอ๊ะแล้วดูทางไหนยังไงได้บ้างอ้าวนี่เข้าเรื่องสำคัญครับนอกจากเว็บไซต์แล้วคือ www.thaiteachers.tv ที่มีกว่าพันตอนแล้วตอนนี้ให้ดูย้อนหลังได้เลือกวิชาเลือกประเทศไหนอย่างอันไหนที่น่าสนใจเลือกมาดูได้เลยนะครับแล้วยังมีสถานีโทรทัศน์ครูครับที่ออกอากาศทางดาวเทียมไทยคม5KU band ช่อง36แล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มก็คือว่าถ้าดูทาง C band นะครับชมได้ทาง Cat Channel ช่อง99ด้วยแล้วถ้าเคเบิลท้องถิ่นมีหลายจังหวัดตอนนี้ที่ดูได้แล้วอย่างเช่นเพชรบุรีช่อง14ครับสุโขทัยช่อง48มหาสารคามช่อง98แล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอีกหลายจังหวัดเดี๋ยวก็จะทยอยมาบอกกันทางผ่านรายการหรือไม่ก็ถามเคเบิลท้องถิ่นที่จังหวัดเพื่อนครูได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับถ้าอยากดูเป็นแผ่น DVD เรามีส่งให้ทุกโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหม
0: เราส่งให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนครูนี่นะคะรายการนี้เรียนไม่ทราบว่าDVD ที่ส่งไปนี่นะคะอยู่ที่ห้องผู้อำนวยการหรือว่าฝ่ายวิชาการ
1: ไปตกอยู่ตรงไหนนะฮะ
0: ตกตรงไหนไม่รู้แหละแต่เราส่งให้หมดแล้วทั้งประเทศไทย
1: ครับ
0: อยากให้เอาตัว CD นั้นน่ะมาลองดูกัน
1: ครับ
0: แล้วการดูไม่ได้ยากหรอก
1: ครับยังไง
0: เอาตัวแผ่น CD มาใส่ในคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: นั่งดูกัน2คนก็ได้3คนก็กินกาแฟกันไป
1: ดูไปคุยไป
0: คุยกันไปแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปว่าเอ้ยดูแล้วคุณได้อะไรดูแล้วคุณได้เทคนิคอะไรบ้าง
1: คร
0: ับ แล้ววิชาที่คุณสอนกับวิชาที่พี่สอนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เราจะไปใช้ได้ไหมเนี่ย
1: มาแลกเปลี่ยนกัน
0: แลกเปลี่ยนกัน
1: ผมดูเป็นอย่างนี้นะครับของอาจารย์เป็นยังไง
0: ใช่การแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันทำให้เราได้แนวคิดที่แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้แหละที่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของครูไทย
1: เพื่อมารวมกันได้ด้วย
0: ถูกต้องเพราะครูไทยตอนนี้คือใช้เดี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าดูรายการเราแล้วเนี่ยนะร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาเชื่อว่าจะช่วยกันทำให้การศึกษาไทยเนี่ยดีขึ้นได
1: ้ครับหรือหาแผ่นไม่เจออุ้ยไม่รู้ไปตกหล่นอยู่ตรงไหน
0: ขอ
1: มาโดยการสมัครเป็นสมาชิกเราจะส่งแผ่น DVD ไปให้ถึงเพื่อนครูที่บ้านเลยฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เฉพาะบุคคลเลยครับสมัครทั้งไหนเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv สมัครมาได้ชมรายการตรงนี้อยากแสดงความคิดเห็นบอกอะไรมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็เชิญเลยนะครับอีเมลมาก็ได้ SMS มาก็ได้ทางรายการครับนี่เป็นการใช้เครื่องมือให้คุ้มค่าใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ปิดท้ายหน่อยครับว่าเครื่องมือนี้มีแล้วเอาไปใช้เถอะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆ
0: ก็อยากบอกเพื่อนครูนะคะ รายการโทรทัศน์ครูเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณคือสมัยนี้เราต้องยอมรับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเป็นความรู้ทั่วโลกมันมีเยอะมาก
1: ร
0: เราไม่สามารถสอนเด็กให้รู้ได้อย่างเดียวแต่เราต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรจึงให้เด็กของเราเนี่ยเรียนอย่างสนุกและอยากมาโรงเรียนแล้วก็รักในสิ่งที่เรากำลังจะให้เขาโทรทัศน์ครูนี่แหละค่ะช่วยครูได้จริงอันนี้อาจารย์ระดารับประกันเพราะว่าใช้จริงแล้วอยากให้เพื่อนครูเอาไปใช้นะคะทุกคนที่เอาไปใช้แล้วถ้าใช้แล้วมีปัญหาอะไรหรืออยากบอกอะไรเรามาบอกได้เลยตามที่คุณแอดบอกตามช่องทางนั้นนะคะ
1: ลองดูครับเพราะเชื่อว่านี่จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยเหลือเพื่อนครูได้จริงๆครับและเมื่อช่วยเพื่อนครูแล้วนั่นหมายถึงเรากำลังช่วยเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ลดาผู้เกียรตินะครับขอบคุณอาจารย์มากครับติดตาม Teachers Talk ได้ใหม่นะครับในตอนหน้าจะพูดถึงผู้บริหารจะเอาเครื่องมือนี้โทรทัศน์ครูนี้ไปใช้ได้อย่างไรวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้าม

0: ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ๆ
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
5: คุณครูขาแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
6: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
6: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
6: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่ yeah!
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
7: ไฟรู
5: ้ดูแล
6: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
7: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
6: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็น3พยางค์นะคะ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
6: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
7: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินส
6: อพ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
7: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
6: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
6: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
7: วันนี้ไปเที่ยว
5: เลี้ยวไปทางซ้าย
6: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
7: าววับแหวนทอง
5: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
2: เย
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะมีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมานะคะลาวแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับในขณะเดียวกันนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

0: ไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลทําให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกและในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะก่อตัวขึ้นมาในความชัดเจนก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะมีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ําที่ปกคลุมซึ่งทําให้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกขึ้นมาได้นะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะต่อไปนะคะมาพบกับเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในช่วงนี้เป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาความเร็วลมนะคะ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภูเก็ตลงไปนะคะลมความเร็วลมนะคะ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะความเร็วลม 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะสําหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือนะส่วนมากที่มีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักจะเป็นทางด้านตอนบนของภาคหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสําหรับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีและตราดนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมีทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: สำหรับแผนที่เสี่ยงภัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ผู้ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเห็ดหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับวันนี้ผมมาเดี่ยวครับรายการครูมืออาชีพเป็นรายการอยู่ในโครงการโทรทัศน์ครูนะครับดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาการเรียนต่างๆนะครับถามคุณผู้ชมเลยว่าในวิชาต่างๆที่เราได้เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆวิชาใดที่คุณผู้ชมรู้สึกเบื่อมากที่สุดไม่ต้องตอบเร็วขนาดนั้นก็ได้นะครับสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ครับผมรู้สึกว่าทำไมต้องเรียนในเมื่อโตขึ้นเราก็ใช้เครื่องคิดเลขได้คณิตศาสตร์มันจะเป็นอย่างไรกับชีวิตของเราวันนี้นะครับความรู้สึกเหล่านั้นของคุณผู้ชมจะหมดไปครับเพราะว่าคุณผู้ชมกำลังชมซีรีส์คณิตศาสตร์อยู่นะครับซีรีส์มีชื่อว่าคณิตในชีวิตประจำวันครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนะครับไปดูว่าเขามีนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตกันอย่างไรนะครับเริ่มที่ประเทศอังกฤษมีชื่อตอนว่า making math real หรือเลขหมุนรอบตัวเราครับ

ระหว่างการเยือนโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อทำรายงานเมื่อเร็วๆนี้เซอร์ปีเตอร์วิลเลียมส์ได้พบกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นแต่อย่างไรก็ตามในรายงานของเขาระบุว่าการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาได้ไกลกว่านี้โรงเรียนที่ประทับใจเซอร์ปีเตอร์เป็นพิเศษมีชื่อฟังเหมือนออนแอร์นั่นก็คือโรงเรียนประถมศึกษาวิกที่วินเชสเตอร์พวกเขาทำอะไรกันจนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แข็งแกร่งพวกเขามีวิธีทำให้คนนำวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้งานจริงได้อย่างไร

0: ฉันคิดว่าที่นี่เราประสบความสำเร็จมากค่ะเรานำเด็กๆเข้าสัมผัสหัวใจหลักของการเรียนและเด็กก็เห็นว่าครูใกล้ชิดกับพวกเขาครูทุ่มเททั้งเวลาและความมานะค้นหาจนพบว่าเด็กสนใจอะไรจากนั้นก็นำมาวางแผนซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทนเด็กๆก็จะปลื้มมากเมื่อรู้ว่าสามารถนำสิ่งที่ตัวเองชอบมาช่วยในการเรียนได้ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครูจึงเป็นปัจจัยหลักที่นำความสำเร็จมาให
1: ้ Okay, so hands ready. So we go down.
0: สิ่งที่ฉันจะต้องทำก่อนจะเริ่มบทเรียนก็คือการอบอุ่นร่างกายค่ะเช่นหายใจแรงๆเคลื่อนไหวไปมาปรบมือหรือว่าอะไรก็ได้ที่จะกระตุ้นเด็กๆให้สดชื่นจากนั้นจึงร้องเพลงโดยทำสิ่งต่างๆให้แน่ใจว่าเด็กจะตื่นตัวแล้วก็อยากจะขับร้องกันมากจากนั้นก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักตามที่บทเรียนกำหนดไว้ฉันจะให้เด็กๆทำเกี่ยวกับตัวเลขก่อน
1: Can you show me 2 Okay, show me 7 Good girl.
0: สิ่งสำคัญคือต้องให้นักเรียนสนุกค่ะเพื่อเขาจะได้ใจจดใจจ่ออยากมาเรียนพวกเขาเหลือเฟือและจะเรียนรู้โดยการแสดงกิริยาท่าที
1: Well done, well done. How many spots on this side? Can you show me? How many spots on this side of Bill the ladybird? Show me.
0: ฉันไม่อยากให้พวกเขาก้าวขึ้นสู่ระดับประถมศึกษาแล้วบ่นว่าเกลียดวิชาคณิตศาสตร์นะคะฉันอยากให้พวกเขาก้าวขึ้นไปด้วยความรักและเข้าใจในบทเรียนค่ะ
1: How many? Show me. There's 10. So should we show how we do that as a number bond? We say 0 and 10 equals...
0: ฉันคิดประดิษฐ์สัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาค่ะในช่วงตอนต้นปีระหว่างสอนเด็กๆไปด้วยจากนั้นก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ซึมซับเข้าไปสัมผัสกับตัวตนของพวกเขามากขึ้นเท่ากับเขาเป็นเจ้าของครอบครองความรู้ทางคณิตศาสตร์ฉันว่ามันได้ผลค่ะ
1: What is an equal sign? Equals 3
0: ตอนแรกฉันไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะซึมซับได้มากแค่ไหนเขาจะจำได้ไหมแต่แล้วเขาก็ทำได้ค่ะและยอมรับสัญลักษณ์อย่างดีเมื่อเราบวกเลขเด็กๆก็จะใช้สัญลักษณ์นี้ด้วยซึ่งเท่ากับเรามาถูกทางแล้วล่ะจริงๆแล้วมันคือการที่พวกเขาตื่นตัวและใช้ภาษากายโดยพวกเขามักจะคิดล่วงหน้าเสมอซึ่งก็คือหลักสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งไม่เพียงแต่จะเรียนรู้โดยการอ่านแต่พวกเขาจะจดจำสัญลักษณ์ต่างๆว่าอย่างไหนใช้แทนตัวเลขหรือเครื่องหมายอะไร
1: Zoe, how many spots on this side?
2: Two.
1: Who can tell me?
0: สิ่งที่เซอร์ปีเตอร์ชอบเป็นพิเศษก็คือเรื่องพัฒนาการอีกทั้งเขายังชอบที่เราทำให้คณิตศาสตร์มีความสนุกสนานมีความร่าเริงความมั่นใจคือตัวหนุนให้เรารักวิชาคณิตศาสตร์ค่ะครูผู้สอนจะต้องมั่นใจต้องสนุกกับการสอน
1: Just gonna wait for everyone to have the right sausages up.
2: Three.
3: มีรอยยิ้มไปตลอดทางเดินในโรงเรียนที่เจนสอนคละกันไประหว่างชั้นปีที่3และ4
1: 100 10 10 units
4: 100 10 10 units
5: Numbers in the column
4: Numbers in the column
1: Two lines Two lines
0: ฉันอยากให้เด็กๆได้ซึมซับกับวิชาคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเรียนฉันคิดว่าถ้าหากทำบทเรียนให้สนุกร่าเริงแจ่มใสเด็กๆก็จะลืมว่ากำลังอยู่ในห้องเรียนค่ะ
1: George Now using our rap what's the next thing we've got to do
6: Two lines
1: Let's put two lines in
0: เราก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพโดยการพัฒนาห้องเรียนเช่นเราฝึกบวกเลขเป็นคอลัมน์โดยการเขียนเป็นรายการแบบเป็นขั้นเป็นตอนในการหาคำตอบค่ะ
2: At the right, then at the left. That's to tell you, like, first of all, you add the units, which is like.
0: เมื่อเราเสร็จขั้นตอนดังกล่าวมันก็จะง่ายขึ้นโดยเด็กๆจะสร้างท่าทางของตัวเองแล้วคิดค้นจังหวะให้เข้ากัน
2: Boing tens over, because you have to, put the ten.
0: ถ้าพวกเขามีแนวทางหรือว่าจังหวะอยู่ในใจคราวนี้มันจะช่วยให้เขาก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ค่ะซึ่งเราควรทำให้มันง่ายขึ้นเพื่อเขาจะได้ผ่านได้สะดวกไม่ทำให้เขาตื่นกลัว
1: Welcome to Naples Pizza Palace
0: ใช ฉันพยายามสอดแทรกการแสดงไว้ในบทเรียนเพราะคิดว่าจะทำให้เด็กๆตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรมเขาฉันเน้นให้พวกเขามีความสุขกับสิ่งที่ทำและแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการทำอะไรด้วยความร่าเริงน่ะมันเป็นยังไงมันคือหน้าที่สำคัญของคนที่เป็นครูไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีที่สุดค่ะพวกเขาจะทำได้ต่อเมื่อเข้าใจเจตนารมณ์ของสิ่งที่กำลังศึกษาเมื่อไปข้างนอกตอนเย็นหรือว่าในวันเสาร์หรือว่าไปซื้อพิซซ่าเด็กๆจะได้พบว่าวิชาคณิตศาสตร์คือส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นสิ่งที่เซอร์วิลเลียมเน้นหนักในรายงานของเขาเลยล่ะ
2: Here's your menu, sir. Thank you. I'll give you a few minutes to order.
3: ชั้นปีที่3และ4จำลองห้องเรียนเป็นร้านพิซซ่ากิจกรรมนี้จะทำให้ทุกคนรู้วิธีการใช้ตัวเลข1ถึง10ในชีวิตจริง
5: bacon, £2.50.
2: £5.64, please.
0: นี่เป็นบทเรียนพิเศษค่ะแต่ให้ทำทุกวันคงไม่ไหวเพราะถ้าเตรียมของกับจัดฉากไม่ทันมันก็จะไม่สมจริงแต่ถ้าหากว่าเราให้เด็กๆได้มีบทเรียนสนุกๆแบบนี้กันทุกๆสัปดาห์มันก็คงจะดีค่ะ
3: ความกระตือรือร้นของครูวิชาคณิตศาสตร์ไม่เคยสิ้นสุดแต่ทำอย่างไรจะให้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้คงอยู่ในตัวครูตลอดไปคำตอบก็คือเสริมทักษะและความรอบรู้ให้ครู
0: การเสริมความสามารถด้านวิชาชีพให้ครูถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะโรงเรียนเราจัดงบเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อให้ครูรู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองและการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากฉันไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์เท่าไหร่บางครั้งก็กลัวค่ะและฉันก็ไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่เด็กด้วยดังนั้นเมื่อต้องสอนชั้นสูงๆขึ้นไปวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นทุกทีค่ะเราตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์มาอยู่ประจำเพื่อจะได้ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการไปสู่ครูคนอื่นๆค่ะครูช่วยสอนก็ถือเป็นกำลังที่สำคัญด้วยเช่นกันนะคะการเสริมทักษะให้คนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นก็คือการกลัววิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง
3: เพื่อกำจัดความกลัวและป้องกันไม่ให้เด็กมีปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์มากเกินไปโรงเรียนจึงจัดกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจชื่อคลับเพชรสีชมพู
6: Pink diamonds are the best Brilliant Okay now in math this week we're going to be doing problem solving
0: เราคัดเลือกเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องกลยุทธ์วิชาคณิตศาสตร์มาเข้ากลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจเราจะสอนเด็กพวกนี้ก่อนเริ่มต้นบทเรียนในชั้น
6: How do you solve a problem like LottieWith all these words, we're going to know exactly what to do. So shall we just read it through? Tilly.
2: Lottie, Miss Mosley's dog, wants to go and see 101 Dalmatians.
0: การจัดการเรื่องนี้ก็คือตั้งกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจค่ะนำเด็กที่กลัวคณิตศาสตร์ไม่เคยมั่นใจกับวิชานี้ให้มาเข้ากลุ่มโดยเราจะทำก่อนเริ่มบทเรียนในชั้น
2: She has £22 to spend.
0: เราสอนกลยุทธ์ที่เด็กพวกนี้ไม่เคยมั่นใจจนเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงเริ่มเรียนจริงปีนี้ไม่มีเด็กผู้ชายที่เรารู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเข้ากลุ่มแต่ว่าปีก่อนๆเรามีเด็กผู้ชายมาร่วมกลุ่มด้วยค่ะปีนี้นักเรียนหญิงจึงเลือกสีชมพูเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับตัวเอง
2: And we have a little, our nice little pink highlighterSo we're very light pink, all of us.
0: เราจะเน้นให้เด็กกลุ่มนี้เข้าใจว่าเขาสามารถจะนำความชอบส่วนตัวไปทำให้วิชาคณิตศาสตร์มีความหมายในชีวิตจริงได
6: ้ We are brilliant problem solvers!
3: ชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นวิชาคณิตศาสตร์กับเกมล่าขุมทรัพย์ถึงอากาศที่วินเชสเตอร์ไม่เป็นใจนักแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ทำให้ทุกคนท้อถอยเลย
2: I love a lovely bunch of coconuts. Have a banana. Where are their bananas?
0: จุดมุ่งหมายของเกมล่าขุมทรัพย์ก็เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะนักเรียนจะต้องหาเบาะแสว่ามีปัญหาซ่อนอยู่ที่ไหนจากนั้นพวกเขาก็จะต้องไปค้นจากในซองจดหมายซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้สีแตกต่างกันไป
5: Tyler loves go-go's. He has managed to collect 625, so he is rapidly running out of space to keep them in his bedroom.
7: Polly loves cake. When she came home from school, she was so hungry she dived into the cake cupboard and started eating.
8: How much cake had Elena eaten in total?
0: จากนั้นนักเรียนก็จะคิดหาคำตอบกับคู่หูแล้วทันทีที่ตอบได้เขาก็จะมาตรวจสอบกับครู
9: You have 625 little go-go's and we need to work out how many boxes and you need to tell me how you got that answer okay so how are we going to do that
10: okay so you've got the answer to this one right 157 remainder 6
0: เรามีเด็กเก่งคณิตศาสตร์ที่มักจะทำพลาดในเรื่องง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาไม่อ่านปัญหาไม่พยายามขบให้แตกไม่ตั้งใจวิเคราะห์เมื่อเจอเกมล่าขุมทรัพย์ความสนุกมันจะทำให้เขาพิจารณาปัญหาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็มุ่งหาคำตอบอย่างจริงจังกับเพื่อนคู่หูของเขา
10: Have you ever heard of a remainder six of a ticket?
8: I think it's more interesting than just sitting at a table with a pen and paper because that I think you take things in easier as well.
0: คำยืนยันในเรื่องนี้ฉันขอยกคำพูดเด็กมาหลังจากกิจกรรมผ่านไปฉันได้ยินเด็กผู้ชายพูดกับเพื่อนว่ายอดเลยวันนี้ไม่ต้องทำเลขเขามองแต่แง่สนุกค่ะเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมนี้มันจึงสำคัญให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตจริงเป็นฉากหลังพวกเขาจะเรียนรู้ได้มากขึ้น
10: You got that one
11: Right
12: Yay
0: พวกเขาทุ่มเทเต็มที่ค่ะพวกเขารักคณิตศาสตร์ชอบทำเลขพวกเขาตื่นเต้นและต้องการอวดว่าตัวเองปราดเปรื่องมากแค่ไหนในวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆจะสั่งสมความชำนาญเพื่ออนาคตพร้อมกับมองหาเรื่องสนุกไปด้วยถ้าหากว่าทำทั้งสองอย่างนี้ได้ก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จแล้วล่ะ
13: นี่คือวิธีการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอังกฤษนะครับยังมีอีก3ประเทศที่มีเคล็ดลับวิชาสนุกๆ นะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์มืออาชีพหรือว่าคุณครูมืออาชีพส่งชื่อรายการนะครับอาจารย์บุญศักดิ์เทศนิยมสวัสดีครับอาจารย์เป็นอดีตผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฝ่ายมัธยมนะครับแล้วก็สอนเลขมาทั้งชีวิตใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
14: ครับผม
13: สอนมาทั้งหมดกี่ปีครับอาจารย
14: ์40ปีเต็มพอดีเลยครับ
13: อาจารย์สอนนี่มากกว่าอายุผมอีกนะครับอายุอาจารย์สอน อาจารย์ครับได้ชมแล้วเทคนิคของประเทศอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างครับวิชาการสอนคณิตศาสตร์ของเขาเนี่ย
14: ผมถือว่าสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นไปตามอุดมคติที่เราฝันนะครับ
13: ยังไงครับ
14: เขาสอนเด็ก3ระดับระดับชั้น1ชั้น2ประถม1ประถม2เขาสอนโดยใช้ภาษามือภาษาร่างกายให้เด็กร้องเล่นแล้วเต้นตามซึ่งเด็กจะถือว่าเป็นการเล่นเป็นการสนุกมากที่สั่งเราใช้คำว่า play and learn หรือเพลินนั่นเองนักวิชาการศึกษาเราใช้คำว่าเรียนแบบเพลินเพราะระดับชั้นป.3 ป.4 เขาไม่รู้พูดว่าสอนเลขแต่เขาใช้ว่าใช้ชีวิตเรียนกับชีวิตประจำวันจริงๆคือเข้ามาทำในร้านอาหารเข้ามาเล่นซึ่งเป้าหมายของคณิตศาสตร์อันนึงระดับประถมก็คือให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สื่อกับโลกข้างนอกได้แต่พอมาป.5 ป.6 นี่ผมทึ่งเขามากเด็กที่ไม่เก่งเด็กที่เรียนตามไม่ทันพื้นไม่มีเข้ามาตั้งเป็นทีมใหม่ที่ประเภทชมพูผมทึ่งเขามาก
13: พิงค์ไดมอน
14: ด์ใช่ผมฝันเอ้ยครูคนนี้สุดยอดครูจริงๆเป็นครูขั้นเทพที่เราฝันจริงๆปกติที่ปกติเนี่ยเราจะสอนซ่อมเสริมหลังจากที่สอบแล้วตกแล้วซึ่งเด็กก็มีจุดอ่อน
13: ช่วงปิดเทอม
14: ใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพวกนั้นได้ถูกตาว่าเรียนอ่อนเรียนแพ้เรียนอะไรแต่นี่เขาเตรียมให้เด็กพร้อมที่จะสู้กับโลกต่อไปในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผมถือว่ายอดมาก
13: อาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยว่าอย่างวิทยาที่เราชมเนี่ยก็คือว่ามีสอนเด็ก3ระดับด้วยกันมันมีหลักสูตรหรือว่าคำจำกัดความไหมครับของการสอนทั้ง3ระดับแบบนี้ครับ
14: โดยปกติเนี่ยนะฮะทฤษฎีการสอนที่จะสมบูรณ์จริงๆนักจิตวิทยาเขาพูดว่าสำหรับเด็กประถมนะฮะประถมฝันให้สนุกเด็กมัธยมฝ่ายเรียนให้หาตัวเองให้เจอระดับม.ปลายโฟกัสเฉพาะเจาะจงเลยว่าจะเอาอะไรเข้ามหาวิทยาลัยฟูลฟิลคือเติมเต็มในเรื่องของจิตอาสาจิตสาธารณะอุทิศตัวเองแก่สังคมแล้วทำงานต้องแฟนตาสติกคือสร้างผลงานให้ได้ภายใน3ปีอันนี้ผมถือว่า ฟันเนี่ยเรียบร้อยเลยใช้ได้เลยเพราะว่าเด็กทุกคนสนุกเด็กประถมเล็กๆยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยเขาใช้ร้องเล่นแล้วเต้นตาม
13: ครับ
14: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ที่สำคัญที่สุดก็คือทุกสเต็ปของเขามีความหมายหมดมีความหมายมีความหมายมีความหมายแล้วใช้กับชีวิตจริงครับนี่คือช่วงแรกที่เราจะพูดถึงกัน
13: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ภูนศักดิ์ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็ยังเหลืออีก3ประเทศในการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกเป็นอย่างไรแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเวลาหมดแล้วครับผู้ชมครับสวัสดีครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาตอนที่ผมไม่มาทำงานนะครับก็มีเพื่อนของผมซึ่งทำรายการสามารถเรียกเรตติ้งเอาใจเพื่อนครูได้อย่างดีนะครับก็คือคุณพอพัทรพลได้นำสุดยอดไอเดียในการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนครูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเกิดความน้อยใจจริงๆแล้วอิจฉานั่นแหละครับไม่อยากน้อยหน้าคุณพอผมได้นำสุดยอดไอเดียรวบรวมมาเลยครับในการสอนวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเพื่อนครูเช่นเดียวกันรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันครับวันนี้เป็นเรื่องของการคำนวณครับ calculation เพื่อนครูครับเชื่อไหมครับว่าลูกเต่าลูกเล็กแค่นี้นะครับสามารถสอนเด็กประถมคำนวณได้ดีมากๆและสนุกด้วยถ้าเกิดครูมัธยมดูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับรับรองไปชมเลยครับ

ลูกเต๋านั้นเป็นอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ะการทอยลูกเต๋ามันจะทำให้เด็กนึกถึงเกมเวลาที่เราเล่นเกมลูกเต๋าเราจะนั่งล้อม

0: บ่งกันเพราะว่าเด็กสามารถถอยลูกเต๋าไปรอบๆได้ง่ายๆจะต้องมีลูกเต๋าลูกใหญ่หน้าที่ของครูก็คือการนับแต้มแล้วก็รวมจำนวนแต้มที่เพิ่มขึ้น
1: 8 add 1 is
2: 9
3: good boy
0: เกมนี้มีกฎว่าห้ามถอยให้ได้6
4: don't get a 6
5: don't get a 6
0: เพราะว่าถ้าถอยได้6เกมก็จะจบลงต้องเริ่มเล่นใหม่ค่ะ
6: No!
0: เกมนี้มีชื่อว่ามาเล่นเกมเจ้านกน้อยกันเถอะเรามีนกทั้งหมด12ชนิดด้วยกันวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องทอยลูกเต๋าพร้อมกัน2ลูกแล้วก็บวกจำนวนแต้มที่ได้รวมกันแล้วก็ขยับนกไปตามแต้มบนกระดานแข่งขันนกตัวแรกที่วิ่งถึงเส้นชัยก็จะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี้คุณจะทอยลูกเต๋าทั้ง2ลูกแล้วก็บวกแต้มที่ได้จากนั้นก็นับผลรวมทั้งหมดข้อดีก็คือเด็กใช้เวลาเพียง5นาทีได้บวกเลขถึง20ครั้งเด็กมีแรงจูงใจสมาธิแล้วก็ความสนุกมากขึ้นซึ่งมากกว่าการทำแบบฝึกหัดในหนังสือถึง100เท่า
7: Four and four is
0: การใช้ลูกเต๋าเพียง2ลูกนี้เป็นเครื่องมือการสอนที่ดีเยี่ยมสามารถสอนทั้งการบวกการลบแล้วก็อื่นๆส่วนครูก็เป็นผู้ประเมินผลแล้วคุณจะได้เห็นว่าเด็กมีวิธีการบวกเลขอย่างไรค่ะ
8: 6 10
9: Okay, I'll just be
0: 10เด็กๆนับจากจำนวนที่มากที่สุดก่อนสิ่งที่ครูคาดหวังกับเด็กชั้นอนุบาลก็คือเห็นพวกเขาทอยลูกเต๋าแล้วเขาก็บอกคำตอบ
1: Okay.Hands up if number 6 won your race. Are you the same pair, Arthur and Sam?
10: Yeah.
1: Two votes for number 6 then.
0: เกือบทุกครั้งที่เล่นเกมนี้จะเห็นว่าเด็กๆมักถอยได้7หรือ6หรือ8บ่อยครั้งซึ่งมากกว่าที่ผลจะออกมาเป็น2และ12ค่ะ
1: It's won your race. 1 2 3 4 5
0: ฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเด็กเรื่องตัวเลขและรูปแบบตัวเลขและวิธีการบวกเลขของเขาดีขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแต่ละทีมจะถอยลูกเต๋าได้4ครั้งเมื่อถอยได้เลขอะไรนักเรียนก็ต้องคิดว่าจะใช้แต้มนั้นหรือคูณ10เกมถอย4ครั้งให้ได้100เป็นเกมการสอนที่ดีสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะสมมุติว่าทีมของเธอถอยได้5เธอจะเลือก5หรือ50ก็ได้แล้วจากนั้นครูก็จะเขียนลงในวงกลมช่องแรกเมื่อแต่ละทีมทอยครบ4ครั้งทีมที่ได้ผลรวมใกล้เคียงกับ100มากที่สุดก็คือผู้ชนะแต่ละทีมมีวงกลมว่างๆทั้งหมด4วงด้วยกันคุณต้องอยู่ตรงกลางระหว่างทีมเพื่อเป็นคนทอยลูกเต๋าให้พวกเด็กๆตัดสินใจกันเองว่าจะคูณด้วย10หรือไม่จากนั้นก็เขียนตัวเลขลงในช่องว่างบนกระดานนี้
1: And let's have the B team. Six. For Shante, what do you want to do? Keep it as six or times it by 10?
11: Keep it as six.
1: Okay. You've got a three, Luca.
12: 30.
1: You're going to times it by 10, 30. Five, what are you going to do? Shahino.
13: 50.
1: Good boy, you're going to times it by 10. Sam?
14: 30.
1: Okay. So A team, what do you need to roll to get a perfect score? Samaya?
15: A 3.
1: And what would you do with a 3?
15: Times it by 10.
1: And have 30, absolutely brilliant. Right, B team, you're on 56. Here we go. You've got a...
0: มีหลายช่องทางในการทดสอบทักษะที่มีอยู่ของเด็กๆและความรวดเร็วในการคำนวณและความสามารถในการคูณตัวเลขหลักร้อยและเห็นความสนใจในตัวเลขของเด็กๆเด็กเห็นว่ามันเป็นเกมเป็นการแข่งขันจึงทำให้

0: ันเป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมากทีเดียวค่ะ
1: 96 Okay people look at this Could this game be a draw Alice can you really carefully explain how it could be a draw
2: We could both get 100 because we could, if we got 4, then we would be on 100. And if they got 3, they can times it by 10 and make 30 and they would get 100.
1: So potentially we've got another draw.
0: การตั้งคำถามของครูจะทำให้บทเรียนน่าสนใจขึ้นการตั้งคำถามง่ายๆเพื่อถามเด็กที่ไม่ค่อยเก่งจะทำให้เด็กเข้าถึงและทำให้เด็กรู้สึกดีด้วยแต่คุณก็ต้องคิดคำถามที่มันยากขึ้นเพื่อถามเด็กที่ค่อนข้างเก่ง
1: Ben.
3: Times 2 by 10 to make 20.
1: And then your total will be?
3: 90.
1: Brilliant.
4: 3.
1: 3. What do you want to do? Marcus.
5: Keep it.
1: Keep it as 3. Which takes your total to 99, which means you're the winners!
6: Yay!
0: อุปกรณ์การสอนที่ดีที่สุดของชั้นอย่างหนึ่งก็คือลูกเต๋าค่ะเป็นอุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์มากในการสอนคณิตศาสตร์ฉันค้นพบสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งคือการติดซองใสๆไว้บนแต่ละด้านของลูกเต๋าเพราะว่าคุณออกแบบเองได้ว่าแต่ละด้านนั้นอยากจะใส่อะไรลงไปทำให้ลูกเต๋าขนาดใหญ่ก็จะดีมากเด็กทั้งห้องจะได้เห็นแล้วก็เล่นกันได้อย่างทั่วถึงด้วยและลูกเต๋านั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะเพราะว่ามันทำมาจากโฟมและค่อนข้างจะนิ่มคุณสามารถเปลี่ยนด้านของลูกเต๋าได้เหมือนกับอันนี้ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิตหรือแม้แต่สูตรเลขต่างๆสามารถให้เด็กๆทอยลูกเต๋าตามแต่ที่เราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาลูกเต๋าจึงเป็นอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยมและมีประโยชน
7: ์ก็ชมกันไปแล้วนะครับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์นะครับทีนี้เรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์รัตดาผู้เกียรตินะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: ก็คุณน้าคุณตากันดีนะครับกระแสตอบรับของรายการเป็นอย่างไรครับ
8: เท่าที่ได้คุยกับน้องๆที่ทำรายการเนี่ยก็บอกว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์เยอะมากแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าขณะนี้เนี่ยต้องการให้เราไปถ่ายทำที่ไหนที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็มีนะฮะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งตอบรับที่ดีนะเพราะเป็นรายการที่เราทำเพื่อครูจริงๆนะฮะซึ่งยังไม่มีใครเคยทำนะคะ
7: ซีรีส์สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของการรวมสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สอนมากี่ปีแล้วครับ
8: เรียนเป็นครูคณิตศาสตร์มาตั้งแต่จบก็คือประมาณ37ปีเราจะพบว่าเด็กๆเนี่ยถ้าจะสอนให้สนุกเนี่ยมันต้องอยู่ที่เทคนิคการสอนของครูทำยังไงที่จะให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากนั้นสิ่งที่สอนก็คือต้องให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ได้ใช้สื่อที่มันใกล้ตัวเขา
7: ถ้าเกิดนักเรียนชมอยู่รวมถึงเพื่อนครูนะครับเราทำให้นักเรียนสนุกได้ด้วยลูกเต๋าด้วยนะครับถ้าที่ดูมีหลายวิธีมากมันมหัศจรรย์ยังไงครับ
8: จริงๆเรื่องลูกเต๋าเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะ
7: ครับ
8: ถ้าเราไม่พูดถึงการพนันนะ
7: ครับ
8: แต่จริงตรงนี้ถ้าสมมติเราเอาลูกเต๋าเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าเด็กได้มีโอกาสได้สัมผัส วิธีการของเขาก็คือมีลูกเต๋าสองลูกโยนไปแล้วถ้าได้ครั้งที่หนึ่งได้เลขเท่าไหร่ครั้งที่สองได้กี่จุดก็เอาสองครั้งนี้มาบวกกันก็เป็นเรื่องของการบวก
7: อย่างเกมแรกที่เราได้ชมกันก็คือถ้าเกิดเปิดมาเจอเลข6ก็แพ
8: ้อันนั้นก็คือว่ากำหนดว่าอย่าทอยให้ได้เลข6นะถ้าทอยได้เลข6เมื่อไหร่เกมต้องเริ่มต้นใหม่ซึ่งจริงๆในเรื่องของการเล่นเกมต้องมีกติกาไงอันนี้ก็เป็นกติกาว่าอย่าให้ได้เลข6นะ
7: ผมชอบเกมอันนี้ครับที่เหมือนเรามีการแข่งขันนะครับก็คือนกของใคร12เลนเด็กเรียนของเป็นของนักเรียน12คนแทนนักเรียน12คนว่าของใครถึงจุดก่อนเส้นชัยก่อนก็ชนะจากการถอยลูกเต๋าอย
8: ่างเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆตรงนั้นมาจากการบวกใช่ไหมแล้วก็ใครได้ตัวเลขอะไรก็ใส่ลงไปซึ่งเครื่องการถอยตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่มันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นใช่ไหมมันขึ้นอยู่ก็บางครั้งเราในหนึ่งในหกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้สองมากกว่า3ก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ตรงนี้เด็กก็ต้องรู้จักวิธีการวางแผนในการทอยเหมือนกันนะใช่มั้ยต้องมีวิธีการกันต้องวางแผนให้เป็นอ
7: ย่างเรื่องวางแผนที่บอกว่ามีให้ทาย4ครั้งว่าจะคูณ10หรือว่าจะไม่คูณและใครใกล้100ที่มากที่สุดชนะอะไรอย่างเง
8: ี้ยอันนั้นก็เป็นการสอนให้เด็กวิเคราะห์เพราะการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าครูจะต้องกําหนดก่อนว่าบวกต้องไม่เกิน100นะแต่ว่าเมื่อทอยแล้วเนี่ยเด็กต้องคิดเองว่าจะคูณ10มั้ยซึ่งตัวนี้ครูสามารถดัดแปลงได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคูณจะเป
7: ็
8: นหารก็ได้หรืออาจจะลบก็ได้หรืออาจจะคูณมากกว่า10ก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วเราจะสังเกตว่าครูเวลาครูที่อังกฤษเขาสอนเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าให้เด็กมานั่งรวมกันก่อนแล้วก็ให้เด็กเข้าใจกติกาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้จับคู่เล่นกันไหมคะอันนี้เป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนนะก็เป็นการให้เพื่อนคนที่เก่งกว่าหรือว่าคนที่อาจจะมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์มากกว่านี่ช่วยเด็กที่เรียนค่อนข้างจะอ่อนกว่าก็จะทำให้เป็น
7: พลังหมู่มากพลังกลุ่มผลักดันเพื่อนให้เก่ง
8: ตรงนี้เป็นการทำงานเป็นทีมไงซึ่งตัวนี้เราขาดอยู่เราก็ควรจะเสริมเด็กตรงนี้ได
7: ้และอย่างถ้าเกิดคุณครูเพื่อนครูนำไปใช้ครับนอกจากในเรื่องของมีลูกเต๋าแล้วบรรยากาศในการเรียนต้องสนุกสนานแล้วอยากให้เพิ่มอะไรไหมครับ
8: ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ยครูควรจะต้องมีการเตรียมก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้ได้กับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันเป็นการบอกครูว่าเวลาเราจะทำอุปกรณ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งควรจะใช้คุ้มค่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยของครูไทยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีพลิกแพลงมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้แหละรายการเราต้องการไง
7: ต้องการให
8: ้ครูบอกเรามาเลยเราจะได้ไปถ่ายทำเพื่อจะได้บอกชาวโลกว่าครูไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะ
7: ไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษมีทิชเชอร์ทีวี
8: ไม่ใช่
7: ไทยทิชเชอร์ทีวีก็เก่งเหมือนกัน
8: นี่แหละตรงนี้แหละเราต้องการอยู
7: ่ SMS มาบอกได้นะครับว่าใครมีเรื่องอะไรดีหรือว่ามีสุดยอดครูหรือว่ามีเทคนิคการสอนแบบนี้
8: ใช่
7: ทางทีมงานของเราครูมืออาชีพจะไปถ่ายทำนะครับแล้วอย่างมีนอกจากลูกเต๋าแล้วครูมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องของกิจกรรมอย่างลูกเต๋าอย่างเซมซีได้ไหมครับ
8: ได้เซมซีก็ได้
7: อย่างนี้เป็นเพราะมันคาดเดาไม่ได้เหมือนกัน
8: ใช่มันก็เป็นสิ่งซึ่งก็ทำตัวเลขบนเซมซีสิแล้วพอทำตัวเลขเสร็จตัวเลขนั้นอาจจะบวกหรือจะลบหรือจะคูณหรือจะหารกับตัวเลขอีกตัวที่เราเซมซีได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้อีกนี่ได้เยอะเลย
7: วิชาคณิตศาสตร์จริงไม่ได้น่าเบื่อ
8: ไม่ได้น่าเบื่อ
7: ไม่ได้น่ากลัว
8: ถ
7: ้
8: าเราค
7: ิ
8: ด
7: ใ
8: ช่
7: ที่ผ่านมา
8: ครูคือสมัยก่อนเนี่ยครูอาจจะสอนบนกระดานแล้วก็ให้เด็กทำแบบฝึกหัดซึ่งตรงนี้มันอาจจะทำให้เด็กรู้สึกว่ามันยากไงเพราะมันไกลตัวแต่ CMC เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเดี๋ยวนี้ไปศาลเจ้าหรือไปวัดหรือไป CMC เห็นไหม
7: ใช่ครับ
8: แล้วก็ถ่ายตัวเลขกันก็ได้เลขอะไรอย่างเงี้ย
7: เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนครูก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูด้วยแล้วก็ใครที่อยากติดตามสุดยอดไอเดียของการสอนคณิตศาสตร์ติดตามซีรีส์สัปดาห์นี้รับรองว่าไม่น้อยหน้าคุณพอแน่นอนนะครับบัวจัดให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ระดามากครับขอบคุณมากครับ
8: ยินดีค่ะ
7: ซึ่งรายการคุณมืออาชีพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาติดตามดูซิว่าเราจะนำเสนอสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อย่างไรครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แน่นอนครับเห็นเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์ระดาผู้เกียรตินะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับวันนี้ก็อาจารย์ระดาก็อยู่ในฐานะของไม่ใช่ที่ปรึกษาโครงการนะครับแต่อยู่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือใช้ลูกเต๋านี่แหละหรือว่าลูกคุณสมชายเข็มกัดเนี่ย แต่วันนี้เราจะสอนเกมถอดรหัสจะเป็นอย่างไรไปชมเลยครับที่เชื่อทีวีครับ
2: วันนี้ครูมีปริศนามาให้พวกเราคิดกันนะตัวอักษรแต่ละตัวในหนึ่งคำรวมกันจะเท่ากับผลลัพธ์โดยได้มาจากการนำตัวอักษรมาคูณกันเช่นคำว่า bat เท่ากับ90 let เท่ากับ168 bet เท่ากับ105แล้ว table จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่า bat เท่ากับ90หมายความว่าอย่างไรจ๊ะ
3: B at A at T equals 90
4: That's a really good mistake Miranda because a lot of people would think that B at A at T equals 90 It's not quite adding Does anyone know what we might do
3: B times them together
4: That's it Sam We're saying that B times A times T equals 90
2: เกมถอดรหัสนี้เราจะใช้ตัวอักษรแทนค่าด้วยตัวเลขค่ะจากนั้นก็คิดคำต่างๆขึ้นมา

0: แล้วคำนวณว่าคำนั้นมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร
1: ่ What would be a good place to start? Have bats 90, let 168 and bet. If any of those numbers got anything in common, do you look at those numbers? Does anything jump out at you? Jasper?
2: Bat and bet have one letter difference and they're like one of them's 15 more than the other one.
1: Okay. What does that tell us about the E? The value of E is
3: higher.
1: Well done. Than the value of
3: A.
1: A. So that's something we know. Brilliant. Looking at 90 and looking at 105, what about those two numbers rings a bell? What have they both got in common? What do you reckon, Tasneem?
4: They're both in the five times table.
1: Well done, they're both in the five times table. They are, aren't they? So I think it's a really good bet that B is going to equal 5.
0: ส่วนมากแล้วเด็กๆจะกลัวคณิตศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรียนแล้วเกิดพลาดขึ้นมาก็ยิ่งทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยสิ่งที่เราพยายามสอนพวกเด็กๆก็คือของเราไม่ได้มีส่วนสำหรับคณิตศาสตร์ซีกสมองที่เราใช้คิดเลขเป็นซีกเดียวกับการคิดเวลาเล่นเกมอย่างเช่นฟุตบอลเป็นต้น
1: If we're saying that b equals 5 we're actually saying 5 times a number is 90 so what I want you to do is see how many combinations of numbers you can get 5 times a number equals 90
0: เวลาที่เราสร้างรหัสเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้ได้ผลมากที่สุดก็คือพยายามสร้างรหัสง่ายๆก่อนสำหรับนักเรียนที่คิดว่าคณิตศาสตร์ยากหันมาสนุกกับการคิดคำนวณแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือเด็กที่ชอบอะไรที่ท้าทายก็จะสนุกกับโจทย์ง่ายๆเหล่านี้เหมือนกับที่เขาได้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆเลยด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งเดียวกันอยู่แล้วก็ถือเป็นการให้กำลังใจเด็กที่ไม่เก่งมันต่อยอดให้เด็กที่เก่งและสนับสนุนเด็กทุกๆคนอีกด้วยค่ะ
1: What you're going to do now is using what you know already using that you know that A and T could be what numbers could they be
2: they could be 6 and 3
1: yep or 3 and 6 what else could the A and T be Bruska
2: it could be 9 or 2
1: Could be 9 and 2 or 2 and 9. So using what you know already, you're going to go off and you're going to work out the values of each of the letters B, A, T, L and E. And so finally, you need to work out the value of table, which is T times A times B times L times E.
0: ฉันอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขเพื่อจะหาผลคูณหลายๆตัวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือทักษะที่พวกเขาใช้หาความสัมพันธ์ของตัวเลขซึ่งเหมือนกับการเล่นเกมปริศนานั่นเอง
5: I think T is 3 because it's in all of the words and all of the words equal a number that is a multiple of 3
0: ปริศนาการถอดรหัสตัวเลขเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะเพราะมันทำให้เด็กๆพยายามค้นหาคำตอบเด็กได้มีส่วนร่วมในการไขปริศนาแล้วก็หาคำตอบในโจทย์เลขยากๆได้โดยที่ไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าการถอดรหัสเลขก็เหมือนกับเกมไขปริศนาซึ่งจะทำให้เด็กๆกล้าที่จะไขปริศนาถ้าเราคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและคิดตลอดว่าเราไม่เก่งเราก็จะหยุดทำระบบความคิดสร้างสรรค์ก็จะหยุดทำงานดังนั้นฉันคิดว่าวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของตัวเลขมันจะทำให้เราคิดเลขได้ดีขึ้นนะคะ
6: หลังจากชมไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านเข้าใจแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อยผมเชื่อว่าเป็นส่วนน้อยไม่เข้าใจเหมือนผมไม่รู้เรื่องครับ
7: ไม่รู้เรื่องตรงไหนล่ะ
6: ประธานโทษครับในฐานะนักเรียนเก่าผมพกกระดาษมาเองครับ
7: ดีมากเลยเป็นนักเรียนที่เตรียมพร้อมมาก
6: ทีนี้อาจารย์รัตดาช่วยทำหน้าที่อาจารย์อธิบายให้ผมฟังแบบเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับ
7: เราลองมาสมมุติกันไหม
6: เอาเกมถอดรหัสแบบไทยๆนะครับ ยังไงครับ
7: เราจะถอดรหัสคำว่าอะไรดี
6: วงกลมคร
7: ับ วงกลม
6: ฝากอาจารย์เลยครับ
7: วงกลมนะเขียนคำว่าวงกลมใช่ไหมคะ
8: ลายมือหน้าตาขี้เหร่ลายมือผมก็ขี้เหร่ครับ
7: เหมือนกันโค ครูคณิตศาสตร์ลายมืออย่างนี้แหละ
3: วงกลมปั๊บแต่ว่าอาจารย์ดี
7: พอวงกลมปั๊บเนี่ยเราลองกำหนด3ตัวอักษรสิที่ให้เหมือนเขาอะแต่ครูต้องกำหนดก่อนสมมติครั้งนี้อาจารย์ระดากำหนดว่าตัวเลขของตัวอักษรแต่ละตัวไม่เกิน5แล้วกัน
3: แทนค่าอะไร
7: เราต้องกำหนดคำก่อน
3: ได้ครับ
7: คำว่าอะไรบ้างในบุ้ยลองดูสิ
3: กลมครับกลม
7: คำว่ากลมกลมมีค่าเท่าไหร่ดี
3: กลมแต่เราต้องกำหนดตัวเลขก่อนไม่ใช่เหรอครับ
7: เพราะฉะนั้นอาจารย์ระดากำหนดเลยนะ
3: ได้เลยครับ
7: กลมมีค่าเท่ากับ60
3: นี่อาจารย์คิดมาแล้วใช่ไหมครับ
7: ต่อไป
3: กวมครับกวม
7: กวมกวมสะกดไงจ๊ะ
3: กวมครับ
7: โอเคแปลว่าอะไรจ๊ะ
3: กวมแปลว่าเหมือนกับคำว่ากำกวมครับโอ้โหนี่ได้หลายภาษา
7: เอาเท่ากับ15เลยกันนะ
3: ได้ครับ
7: ไหนบอกซิว่า2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไง
3: กอไก่กอไก่เหมือนกัน
7: มีกอไก่เหมือนกันถูกมีมาม้าเหมือนกันจำนวน2จำนวนนี้เนี่ยถ้าเราดูกันแล้วมันมีความสัมพันธ
3: ์
7: ตัวจำนวนนับใดบ้างที่นำมาหาร60ก็ได้นำมาหาร15ก็ได้บ่อย่าลืมว่าในโจทย์ที่ครูฝรั่งเขากำหนดเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เนี่ยตัวเลขที่มาแทนค่ากอไก่หรือลอลิงหรือมอม้าหรือวแหวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอามาคูณกันนะไม่ใช่มาบวกถูกไหมพอครูบอกว่าคูณปั๊บมันตัวเลข3ตัวนี้ที่แทนค่าของตัวอักษรทั้ง3ตัวต้องมาคูณกันได้60จะทำนองเดียวกัน3ตัวที่คูณกันนี้ก็ต้องได้15มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของตัวประกอบตัวประกอบของจำนวน60และ15ที่มันหาร60ก็ได้15ก็ได้คือจำนวนใด
3: 3กับ5
7: 3ก็ได้ใช่ไหม
3: 3กับ
7: 5ก็ได้ใช่ไหมถ้างั้นบอยเลือกมาเราจะให้กอไก่เนี่ยเท่ากับ3หรือเท่ากับ5ดี
3: เท่ากับ3ก่อนก็ได้ครับ
7: เท่ากับ3สมมุติเราบอกกอไก่เท่ากับ3
3: ลองคำนวณดูนะครับ
7: กอไก่นะเท่ากับ3นะตัวกอตัวกลมเนี่ยก็กับลอลิงแล้วก็มอม้าเนี่ยมันจะต้องคูณกันแล้วได้60
3: ครับ
7: กอไก่ไปแล้ว3ถูกไหม
3: ครับ
7: ต้องคูณกับลอลิงซึ่งไม่รู้ตัวเท่าไหร่วิธีคิดก็คือต้องเอา3เนี่ยไปหาร60
3: ครับ
7: ได้เท่าไหร
3: ่ง่ายมากครับได้20ครับ
7: ได้20แสดงว่าลอลิงกับมอม้าเนี่ยคูณกันแล้วต้องได้20ถูกไหม
3: 4 5 20
7: อ้าวสมมุติตรงนี
3: ้เอาแล้ว
7: 4
3: แล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ
7: นะเท่ากับ60
3: ครับ
7: จากตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น3 5 4ได้ป่ะ
3: 3 5 4
7: ได้มั้ย
3: ก็ได้เหมือนกัน60
7: แต่อย่าลืมว่ากติกาของเราคือตัวเลขที่มาแทนค่าตัวอักษรต้องไม่เกิน5ถูกมั้ย
3: แล้วไม่ซ้ำกันด้วย
7: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น3 5ก็ได้คูณ4ก็ได้ถูกไหม
3: ครับ
7: เท่ากับ60
3: ครับ
7: อ้าวเรามาดูความสัมพันธ์อันนี้บ้างกอไก่ตะกี้3ใช่ป่ะ
3: ครับ
7: แทนค่า3ลงไปคูณด้วยวอแหวนคูณด้วยมอม้าเท่ากับ15เท่ากับ15
3: ถ้าเกิด3
7: ถ้า3ไปหาร15ได้เท่าไหร
3: ่ได้5
7: ได้5เพราะฉะนั้นแสดงว่าวอแหวนกับมอม้าคูณกันต้องได้5ถูกไหม
3: ก็ต้อง
7: อะไรคูณกันได้5
3: 1 5ครับ
7: เพราะฉะนั้นก็เป็น3คูณ1ค
3: ู
7: ณ5เก่งมากเลยเก่งมากเลยลองดูซิจะเป็น3คูณ5คูณ1ได้ไหม
3: 3
7: เราสลับที่เป็นคูณ5คูณ1ก็ได้ถูกไหม
3: ได้ครับ
7: ทีนี้เรามาดูนะจากตัวนี้เราสังเกตว่าก อไก่ตัวนี้ก็เป็นกอไก่เท่ากับ
3: 3แล้ว
7: มอม้ามันอยู่ข้างหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่อยู่ตรงนี้มันควรต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันถูกไหม
3: ใช่
7: มันควรจะเป็นคู่นี้กับคู่นี้หรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
7: ไม่ใช่มันควรจะเป็นคู่นี้ถูกไหม
3: ต้องเป็น305อยู่ด้านหลังครับ
7: เมื่อมันเป็นคู่นี้ก็คือ5อยู่ข้างหลัง
3: ครับ
7: เพราะฉะนั้นเราได้ละกอไก่คือ3มอม้าคือ5แล้วบังเอิญวอแหวนมันเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก1วอแหวนเท่ากับ1
3: แล้วเขียนตรงนี้มั้ยครับเขียนบนหัวเลยมั้ยครับ
7: ได้ตรงนี้ก็ได้ตร
3: ง1
7: วอแหวน1กอไก
3: ่3
7: 3มอม้า5
3: โอ้ยถ้าเกิดผมทายนะครับ
7: ทีนี้ลอลิงล่ะลอลิงล่ะลอลิงก็หนีไม่พ้น
3: 4ถูกมั้ย4ครับ4
7: ลอลิงเป็น4แต่มันไม่เกิน5
3: 1 2 3 4 5
7: ถูกต้องเรียงไปเลย1 2 3 4 5สรุปว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2กอไก่เท่ากับ3กอลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5ถามว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนใดก็เอา1คูณ
3: 2
7: ได้
3: 2ครับ
7: 2คูณ3ได
3: ้6ครับ
7: 64
3: 64 24
7: 24คูณ5
3: เป็น120ครับ
7: 120ก็ได้เท่ากับ120ถูกป่ะ
3: ใช่ครับ
7: นี่ไง
3: ทีนี้อันนี้คือเป็นวิธีการคิดของนักเรียนตอบโจทย์ของครูรับรองว่าสนุกแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการตั้งโจทย์ของครูล่ะครับให้อาจารย์ดานะครับ คิดว่าอันนี้เป็น

0: กันตั้งโจทย์วงกลมเหมือนกันดีไหมครับเราเฉลยไปแล้วนี่ครับว่
1: า
0: วงกลมคืออะไร1 2 3 4 5ทีนี้ในการตั้งโจทย์ครับ
1: ครูต้องเป็นคนกำหนดก่อนว่าวงกลมเนี่ยเราจะให้วอแหวนมีค่าเท่าไหร
0: ่ก็ต้อง1 2 3 4 5ตามนั้นเลยครับ
1: วงกลมมีค่าเท่าไหร่นะ
0: คร
1: ับ เราก็กำหนดไปเลยว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2ที่เรากำหนดตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเรากำหนดให้จำนวนที่แทนค่าของตัวอักษรเนี่ยต้องไม่เกิน5
0: ครับ
1: ซึ่งมันเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆเด็กที่อาจจะเป็นประถม3ประถม2นี่ก็น่าจะได้นะฮะ
0: นี่ก็ถือว่ายากแล้วนะคร
1: ับ เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันฝึกสมองไงมันทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าน่าเล่นจริงๆมันคือสมการใกล้ๆใกล้เคียงสมการนี่เองแล้วก็กอไก
0: ่
1: เท่ากับ3ลอลิง
0: ครับ
1: เท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5
0: ในการตั้งโจทย์ตั้งตัวเลขก่อนเลย
1: ตั้งตัวเลขก่อนเสร็จแล้วเรามาคิดว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมันเป็นตัวอักษร3ตัวอะไรได้บ้างที่เห็นชัดๆคือกลมต่อไปมวนก
0: ็มวน
1: ม้าวอแหวนลอลิงต
0: ่
1: อไปมีคำอะไรอีก
0: กว
1: มก็เป็นกอไก่วอแหวนมอม้าเนี่ย
0: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
1: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
0: แต่ว่าทำละคิดมากเหมือนกัน
1: แต่ว่าเวลาคิดตรงนี้เด็กก็จะหาความสัมพันธ์ของความเชื่อมโยงของตัวเลขไงใช่ไหมว่าอะไรที่มันเชื่อมโยงกันเมื่อเวลาเด็กคิดเนี่ยเด็กจะไม่เอาคำว่ามวลมาคู่กับกลมแต่เขาจะดูว่ากลมกับกลมกับกวมเนี่ยมันมีอะไรที่สัมพันธ์กันคือ
0: ความสัมพันธ์ด้วย
1: มีกอไก่นำหน้ามีมอม้าเป็นตัวสะกดแล้วก็มีตัวอักษรตัวกลางซึ่งไม่เหมือนกัน
0: ค
1: ือลอลิงกับวอแหวนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กควรจะจับคู่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที
0: ่
1: เด็กเขาพยายามจะใช้วิธีการสังเกตว่าเขาควรจะจับคู่ตัวไหนก่อนที่มันสัมพันธ์กันเพื่อหาค่าตัวเลขใช่ไหม
0: ทีนี้ก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป
1: ใช่
0: คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวครับเพื่อนครูครับวันนี้เช่นเคยครับขอคุณอาจารย์รัตดามากๆนะครับที่มาสอนสุดยอดเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์แบบสนุกๆนะครับติดตามชมได้ตลอดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์

ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ีศักยภาพที่แตกต่างแต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิเมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษาเด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างไรขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: ต้นไม้เมื่อวานเราลงเมล็ดเป็นวันแรกนะคะอันนี้ของเมย์เห็นไหมเขียนชื่อเมย์ไว
2: ้ของเมย
1: ์ใช่
0: โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา

0: อลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยไม่ได้มุ่งให้ถึงฝั่งด้วยประกาศนียบัตรหรือวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นหากแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพของตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
1: เด็กชุดแรกเนี่ยจะมีจำนวน7คนนะเป็นการศึกษาต่อเนื่องประมาณ9ปีครึ่งก็เป็น

0: ของการฝึกอาชีพเป็นหลักจะเริ่มเห็นความสนใจความสามารถของเด็กขณะที่เราทำกิจกรรมในระดับประถมค่ะว่าเด็กคนนี้วาดภาพได้ดีนะคะเด็กคนนี้ชอบเรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีการจัดแผนที่เด็กมีวิชาอิสระจากการเรียนในชั้นเรียนนะคะก็จะเสริมทักษะพิเศษให้โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มเนี่ยเราให้ความสำคัญมากกับการที่เด็กจะมีความมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเป็นอิสระให้กับเด็กจนมาถึงมัธยมเนี่ยเด็กค่อนข้างมีความอิสระสูงมากนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปติดตามใกล้ชิดมากจนเกินไปนั้นอาจารย์ก็ต้องรักษาระยะความห่างให้เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็มีการประสานกับอาจารย์ผู้สอนจุดที่เราเน้นของแผนการศึกษาคือการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการกรอกน้ำนะคะการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สนับสนุนให้เขาทำแล้วก็พอเมื่อข้าไปพอทำงานสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเนี่ยเขาจ่ายเขาก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เขาที่เขาจะไปทำงานเพิ่มเติมที่อาจารย์มอบหมายด้วยตัวเองได้อย่างเป็นอิสระจากการเรียนในห้องเรียนนะการให้งานทำในชั้นเรียนจนสามารถทำด้วยตัวเองโดยการที่อาจารย์ช่วยเหลือน้อยลงแล้วก็เมื่อไปที่สหกรณ์อาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้ทำที่จริงๆก็คือตามความสามารถของเขาว่าแต่ก็สามารถทำได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1: อันนี้ให้ติดราคาคะเนี่ยให้ติดราคาไม่ได้ติดหรอ
2: มันก็คงยึดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ว่าเด็กศักยภาพของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกของท่านมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหยอมรับว่าเข้าใจว่าฝันว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็คือณจุดๆนึงเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าเด็กได้แค่นี้จริงๆปัญหาคือถ้าผู้ปกครองยอมรับได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราก็จะได้ช่วยกันได้เต็มที่ที่จะพาเขาไปในจุดที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับที่ทั้งผู้ปกครองเองว่าเห็นว่าพอใจแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็นะถึงที่สุดของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเรียนร่วมบางเวลาพอหลังจากตอนประถมเนี่ยสามารถเรียนร่วมเต็มเวลาได้พอถึงระดับมัธยมปั๊บเนี่ยวิชาเฉพาะและลงลึกก็จะเห็นแล้วว่าศักยภาพเด็กไม่ถึงตรงนั้นแล้วนะหลังจากที่เรามีการถอนวิชาออกมาปั๊บเนี่ยก็ต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าเออเนี่ยวิชานี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมกับการที่เด็กจะต้องเข้าเรียนคณิตศาสตร์เรียนไซน์คอสแทนหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้กับวิชัยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนนะอาจารย์อยากให้เขาได้ดังนี้มากกว่าอยากให้รู้ว่าเออเขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยไปซื้อของเองหรือไปที่ห้างเองหรือว่ามานัดพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คุณพ่อแม่เห็นว่าตรงนั้นสำคัญกว่าเราก็โอเคเราก็มาฝึกลดวิชาที่เขาไม่ต้องเรียนมาฝึกเรื่องนี้แทน
3: ประมาณปีละ2ครั้งอะค่ะไปพูดคุยกันก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่โรงเรียนได้ทำอะไรกับน้องไปบ้างตอนนี้ฝึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่าคุณแม่ต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนฝึกอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันน้อยที่ทำที่ถนัดที่สุดเนี่ยคือการใช้สีไม้ก็เลยอยากจะขอให้ทางโรงเรียนต่อยอดให้มันน้อยเป็นอาจจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: จะเน้นเรื่องทักษะการช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องนึงอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นการรับประทานอาหารแต่ละคนมีปัญหาไหมการแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นยังไงหรือว่าการหยิบจัดสิ่งของด้วยตัวเองอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำเองแล้วก็มันก็จะขยายมาเรื่อยๆว่าถ้าเมื่อถึงขั้นนี้ทำได้แล้วเรื่องต่อไปที่จะฝึกคือเรื่องอะไรอีกก็ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเปลี่ยนช่วงวัยก็จะมีเรื่องประจำเดือนใช่ไหมคะเราก็จะวอร์มตั้งแต่ว่าฝึกการใช้แคฟีเพราะถ้าใช้ผ้าอนามัยชิ้นใหญ่เลยเด็กจะตกใจซะก่อนก็ฝึกเปลี่ยนแคฟีก่อนทำได้ไหมบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเทปกาวเป็นยังไงก็ต้องสอนก็คือเข้าไปในห้องแล้วสอนกันตัวต่อตัวนะคะให้เขารู้ว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าจะเปลี่ยนหรือจะทำอะไรต้องไปในที่มิดชิดไปที่ห้องน้ำถามสอนนะคะฝึกจากแคฟรีแล้วก็เมื่อถึงช่วงวัยที่เขามีประจำ

0: เรียนจริงๆเขาก็ไม่ตกใจเด็กผู้ชายเราก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองคุณพ่อเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายคุยกันได้ดีกว่าหรือไม่ก็อาจารย์ผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ต้องให้เล่นกีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาสนุกสนานร้องเพลงเป็นชั่วโมงเลยที่เขาได้เคลื่อนไหวได้อย่าไปคิดถึงเวลาอารมณ์ทางที่มีอารมณ์ทางเพศมันก็มีเป็นธรรมชาติตรงนี้เรื่องการเดินทางก็คือเราต้องมีการคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าการออกไปเดินทางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างความปลอดภัยก็ต้องอันดับหนึ่งนะคะก็ต้องรับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนว่าจะยินยอมให้พาออกนอกสถานที่ด้วยนะมีการฝึกเรื่องนี้ขั้นแรกก็คือครูจะเป็นคนนำพาไปก่อนเช่นอย่างข้ามถนนง่ายสุดใกล้ๆโรงเรียนจะเจอบ่อยข้ามถนนตรงทางม้าลายก็จะเป็นคนบอกเขาว่าอ่ะดูรถทางนี้ซ้ายขวารถมาทางไหนดูระยะแค่ไหนถึงจะข้ามได้ก็คือจะเผื่อระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเด็กเราบางทีช้าฮะเดินช้าข้ามช้ามันต้องเผื่อระยะที่แบบรถอยู่ไกลๆหน่อยนะถึงจะให้เดินหรือไม่อีกทีคือรอจนรถไปหมดว่างจริงๆถึงจะเดินนะเขาก็จะยืนรอหลังๆมาเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเพิ่งจะไปยืนข้างหลังเด็กจะเป็นคนนำเพิ่งข้ามถนน
1: เดี๋ยวเราจะล้างผักล้างเสร็จแล้วเรามาหั่นกันใครอยากจะหั่นอะไร
0: ก็อย่างนักเรียนในโครงการที่ทำอาหารเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนทำอาหารอยากให้สนุกก็ต้องมีกลุ่มเรียนแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มให้เรียนด้วยกันก็จะมีเห็นความแตกต่างของเด็กค่ะบางคนกลัวความร้อนบางคนกลัวไฟกลัวกระทะอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้ก็เห็นพัฒนาการก็คือจากเดิมเนี่ยเริ่มฝึกง่ายๆก็คือชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปก็กดกระติกน้ำร้อนเนี่ยอันแรกเลยไม่กดจะกดในลักษณะที่มือต่อมือให้มือครูอยู่แล้วเขาแตะมือครูหลังๆปัจจุบันเนี้ยครูบอกว่าครูขอกาแฟแก้วหนึ่งเขาสามารถไปหยิบซองตัดเทชงน้ำร้อนมาเสิร์ฟให้ครูได้แล้วตอนนี้อย่างน้อยคุณต้องดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเช่นชงเครื่องดื่มกินเองทำอาหารง่ายๆมาม่าอะไรเงี้ยต้มโจ๊กต้มแกงจืดง่ายๆอะไรเงี้ยในตู้เย็นมีไข่ฟองนึงจะทำอะไรได้บ้างเจียวได้ไหมทอดได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไปประสานงานผู้ปกครองว่าเรื่องฟืนไฟผู้ใหญ่ยังต้องดูแลแต่ถ้าเรื่องขั้นตอนต่างๆตอกไข่แล้วพวกเนี้ยเด็กสามารถทำเองได้
2: อย่างบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะก็จะทำเองเลยค่ะไปหยิบชามหยิบอะไรไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแม่เลยค่ะก็มาหยิบไส้กรอกจากตู้เย็นเนี่ยไปหั่นเองเลยเอามีดหั่นเลยค่ะไม่ต้องใช้เขียงหั่นในจานใส่เลยก็ใส่ไมโครเวฟอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ด้วยว่าจะต้องหมุนไปกี่นาทีถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะ
0: อย่างการไปฝึกงานที่สหกรณ์เป็นการเหมือนการอุ่นเครื่องในการที่จะไปเริ่มทำงานอย่างจริงจังที่ห้องสมุดที่โครงการต่อยอดนะคะก็คือให้เขารู้ว่าการที่เขาไปทำงานในสถานการณ์จริงเนี่ยหนึ่งอะไรบ้างที่เขาจะต้องเจอเช่นการลงเวลาในการทำงานการรับผิดชอบงานตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนมอบหมายไม่ใช่อาจารย์นะคะก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มอบหมายทำตามคำสั่งคนอื่นโดยที่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจารย์จะถอนตัวออกมาให้เยอะที่สุดนะคะเป็นการฝึกปูพื้นฐานที่คร่าวๆให้เขาก่อนแต่ละคนก็คือต่างเรื่องการทำงานนะคะอย่างมะนอยเนี่ยเขาจะมีระเบียบในตัวเขาเองอย่างจะต้องติดราคาสินค้าเนี่ยวิธีการของเด็กแต่ละคนตองก็จะช้าๆหยิบมาทีละชิ้นทำทีละชิ้นของฟอยก็จะกระจายทุกชิ้นวางบนโต๊ะของมะนอยก็ทุกชิ้นเรียงเป็นระเบียบแล้วสติ๊กเกอร์ยิงจะเห็นชัดว่าแต่ละคนมีขั้นตอนคนละแบบคนละเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจัดเก็บแล้วต้องได้คุณภาพ1. สติกเกอร์ติดชัดเจน 2. เก็บเรียบร้อย
3: ใช่ไหมไม่ใช่แล้วลูกมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยอ่ะเราดู2อันนี้จะทำยังไงให้มันอยู่ติดด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้ว1 ห่อทำได้1 ห่อแล้วนะต่อไปห่อที่2
0: อันนี้ต้องเข้าใจว่า1พ่อแม่ทุกคนความคาดหวังกับลูกมันไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอันนี้เพิ่งมองว่าไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันอยากจะคิดกับให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยึดหลักตามความเป็นจริงต้องคุยกันให้ชัดเจนที่สุดว่าเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ยังจะอยากเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะว่าถ้าเด็กฝืนเด็กไปเนี่ยนอกจากเด็กจะเครียดพ่อแม่เครียดไหมเครียดเพราะว่าหนึ่งเด็กเข้าไปเนี่ยงานในชั้นเรียนมันก็มีใช่ไหมคะทำได้ไหมอ่ะทำไม่ได้เสร็จอ่ะไงการบ้านก็ต้องกลับไปที่บ้านเด็กทำไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่สอนไม่ได้อีกอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องมาคุยกันให้ชัดเจนตรงนี้สำคัญคือเรื่องการคุยกันประสานงานนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสำคัญที่สุด
2: ยอมรับว่าตอนเล็กๆที่ทราบว่าเขาเป็นนะคะแม่เครียดมากเลยค่ะเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังเคยเล่าให้อาจารย์สมศรีฟังเลยนะคะว่ารู้สึกโกรธสาธิตว่าทำไมเขาไม่สามารถกับลูกเราอะเขาทำไมไม่ทำให้ลูกเราดีขึ้นหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่พอตอนหลังยอมรับอะทำใจยอมรับมันรู้สึกเบาโล่งสบายอะว่าเออแล้วพ่อค่ะพ่อของมันน้อยเขาก็จะบอกด้วยว่าลูกเราอะแค่ไหนก็แค่นั้นยังไงเขาก็ต้องเป็นลูกเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายอะยอมรับแล้วดีขึ้นมากๆเลยค่ะ
4: โครงการแสนพิเศษเนี่ยจะสอนพัฒนาเด็กระหว่างตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่งนะคะถึงอายุ18ปีนะคะนี้หลังจาก18ปีเนี่ยก็จะมีการต่อเป็นปีไปขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนบางคนอาจจะสามารถที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเราก็มีรูปแบบการเรียนที่เรียนในโรงเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาข้างนอกนะคะสารพัดช่างหรือว่าโรงงานผลิตดอกไม้หรืออะไรต่างๆตามความสามารถของเด็กแต่ละคนนะคะ
5: เมื่อผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งการช่วยเหลือดูแลตนเองและพัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐานแล้วการต่อยอดศักยภาพของพวกเขาด้วยการเปิดโอกาสให้ฝึกการงานอาชีพสามารถขัดเกลาให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

0: การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้จบลงเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดการฝึกการงานอาชีพสำหรับเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปให้พวกเขาพร้อมก้าวไปสู่โลกกว้าง
1: เริ่มจากการที่เรามองว่าเมื่อเด็กจบอุตสาหเรียนมาถึง10ปี12ปีในสถานศึกษาแล้วเนี่ยถ้าขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเนี่ยระยะเวลาที่เขามาฝึกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็ขาดโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้และจริงการเข้าฝึกงานที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นแนวคิดของการที่จะพัฒนาหลักสูตรห้องสมุดเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเด็กเข้าไปทดลองฝึกงานเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะจุดเน้นก็คือในเรื่องของการที่เขารู้ว่าถ้าไปทำงานแล้วต้องมีความตรงต่อเวลาต้องทำงานตามที่มอบหมายต้องรู้จักการมีมารยาทเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันมีความต่อเนื่องของสถานฝึกงานนี่คือว่ามีความเข้าใจเด็กเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ให้การฝึกงานนักเรียน3คนที่ไปฝึกงานหลังที่จบการศึกษาที่สาธิตจุฬาแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบถามความสนใจของเด็กก่อนและผู้ปกครองการฝึกงานห้องสมุดเนี่ยมันก็อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬานะคะที่ศูนย์บรรณาสารสนเทศทางการศึกษาเขาก็จะมีงานขั้นตอนของการทำงานเนี่ย13งานในช่วงแรกที่ให้ทำการบริการยืมคืนการเก็บหนังสือขึ้นชั้นนะคะการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลือกเขาเลือก13งานแล้วเขาจะเลือกตัดสินใจเลือกงาน4งานแล้วก็2งาน

0: ามลำดับนะเนื่องงานที่เลือก2งานจะเป็นงานที่เขาทำแล้วก็มีความเป็นอิสระก็จะมีผู้ช่วยฝึกงานเนี่ยช่วยประกบในงานทุกงานในระยะแรกเริ่มนะฮะจนถึงระยะสุดท้ายที่ฝึก2งานเนี่ยใช้เวลาอีก1ภาคการศึกษารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ500กว่าชั่วโมงค่ะตามหลักสูตรของการฝึกงานเนี่ย
1: หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนพิเศษได้ฝึกงานนั้นนอกจากจะต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานของผู้ฝึกนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2: อันดับแรกเลยการฝึกเด็กเหล่านี้ต้องให้คนที่จะสอนต้องเข้าใจเขาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนที่จะสอนเขาไม่เข้าใจเขาอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าเช่นเด็กเหล่านี้คือต้องสอนซ้ำซากมากคือทำหลายครั้งจนเจ้าที่ถ้าเกิดไม่มีการเข้าใจกันสมมติไม่มีการอบรมเจ้าที่มาก่อนเขาจะมองว่าเอ้ยมันจะสร้างความระบายให้เขาว่าคือเขาทำงานปกติก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาสอนเด็กที่เข้าใจยากคือถ้าเกิดเจ้าที่ของเราเข้าใจแล้วกระบวนการต่อมาไม่น่าจะเป็นปัญหาครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาคือจะทำ3ชั่วโมงก่อนดูการปรับตัวของเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะครับก็จะให้แต่ละคนเขาก็ประจำแต่ละสเตชันจากนั้นก็ดูว่าเขาสนใจที่จะทำงานไหน
3: คนเช่นเข้าเน็ตนะ
4: คะเข้าเน็ตก็ได้
3: ใส่ล
4: ิ
3: สต์ใส่อะไรบ้าง
4: ก็ใส่ล
3: ิ
4: สต์ไว้ตั้งแต่ถึง7นะคะไม่ได้ถึง7
3: ไม่ได้ใส่ถึง7เมื่อกี้ไม่ใส่ถึง7มันก็ไม่เข้าไม่ได้เอาไ
2: ว้อย่างยกตัวอย่างชอมใช่ไหมครับคือชอมจะเป็นปัจจุบันนี้เขาทำงานให้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทั้งตีโทเอกของเราครับตอนแรกเราให้เขาทำงานยืมคืนหนังสือทีนี้ระบบงานยืมคืนหนังสือมันค่อนข้างซับซ้อนมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าหนังสือเล่มนึงจะออกไปได้ชอมก็รู้สึกว่าเขามันขั้นตอนเยอะเกินไปสำหรับเขาเขาก็เลยขอย้ายงานไปทำงานคอมพิวเตอร์ชอมก็จะเป็นคนรับบัตรมาแล้วก็ยิงบาร์โค้ดแล้วก็เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะนั่งเครื่องไหนก็เป็นคนเปิดเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เราคือถ้าไม่มีคนใช้หน้าจอมันจะโดนล็อกเครื่องนี้นะเราก็จะบอกคนใช้บริการน้องเครื่องนี้นะครับอะไรพวกนี้อย่างชอมเขามีพัฒนาการก็คือเมื่อก่อนเขาจะไม่คุยกับคนคือเขาจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ขี้อายมากตอนหลังคือเขาสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นพัฒนาการหนึ่งของเขาครับทั้ง3คนนะครับแพรชอมกระโพดจะมีพัฒนาการดีที่สุดแต่ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งคือเขาไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเหมือนกับตอนแรกสุดเขาจะรับคำสั่งทำงานยังไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงทำงานไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรปัจจุบันเขาทำงานก็คือเก็บหนังสือข้างบนแล้วก็พิมพ์บักหนังสือซึ่งตัวนี้ต้องใช้ทักษะสูงเพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้การพิมพ์ต้องเข้าใจตัวเลขตัวอักษรครับคือกระโพดเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นตอนแรกเขาไปทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับชอมนะเขาก็รู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนมากนักเหมือนกับชอมใช่ไหมกระโพดก็เลยขอทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเก็บหนังสือการที่จะเอาหนังสือเข้าไปเก็บในเชลฟ์ได้ต้องเข้าใจรหัสว่ารหัสตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องเกี่ยวยุ่งกับคนมากนะเขาอยากอยู่แบบเงียบๆของเขานะครับเขาก็รับหน้าที่เก็บหนังสือแล้วก็เขียนแบบปีนซองตอนแรกๆเขามาทำงานเขาใส่เสื้อชุดเดียวกัน3วันเลยผมก็บอกว่าข้าวโพดเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องทำตัวให้มันดูดีเพราะว่าต้องติดต่อคนใช่ไหมครับข้าวโพดเขาก็จะเอาเงินเดือนที่เราให้ตรงนั้นอ่ะไปซื้อเสื้อไปซื้อกางเกงใหม่เขาเริ่มมีจุดหมายในการทำงานคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำงานด้วยผมก็บอกกับโพดว่าก็โพดเนี่ยคนเราเกิดมามันก็ต้องทำงานคือทำงานต้องมีค่าตอบแทนเงินที่พี่ให้เนี่ยคือค่าตอบแทนที่ก็โพดทำงานให้พี่ตอนหลังเขาก็เริ่มรับรู้แล้วว่าชีวิตเขาทำงานเพื่อมันนี่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะมาถามผมพี่ปิยะครับเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่เขาไม่มาทำงานนะสมมตินะเขามีปัญหาเช่นพ่อมาส่งไม่ได้หรือมีปัญหาเขาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำชดใช้ให้นะหรือว่าบางทีเขามาช้าสมมติเขาเข้า10โมงเข้ามา11โมงเขาช้าไปชั่วโมงนึงเขาก็จะอยู่ให้จนถึง6โมงเย็นเลยเขาเลิก5โมงใช่ไหมเขาจะอยู่ไปถึง6โมงเย็นเลยเพราะเขากลัวผมตัด

0: เงินเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อของให้พ่อนะวันเกิดพ่อก็จะพาพ่อไปเที่ยวพาไปกินข้าวเนี่ยเขาเอาเงินของเขาเพราะว่าหนูมีเงินเดือนเองมีอะไรเนี่ยสามารถเลี้ยงพ่อได้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยคือบ้านเขาก็มีฐานะเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ขึ้นมาแล้วว่าการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะต้องทำงานนะทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพราะว่าในการทำงานในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงคือก็ควรจะเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเลย
1: ประทับตาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ไปให้พี่เขาลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องไปติดบัตรติดซองเสร็จแล้วต้องเขียนหนังสือเขียนสารเสร็จแล้วก็ออกไปให้บริการนะ
0: น้องแพลวก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นก็คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีสมาธิสั้นคือสมมุติเราสั่งให้ทำให้พิมพ์สแตมป์หนังสือสมมุตินะครับตอนที่เขามาใหม่ๆนะครับประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วเขาสแตมป์ได้ไม่กี่เล่มเขาก็จะเหมือนกับสมาธิเขาก็เสียละเขาจะเห็นเด็กเดินมาก็เป็นเล่นกับเด็กแพลทำหน้าที่สแตมป์หนังสือนะครับแล้วก็ให้บริการวิทยานิพนธ์การให้บริการวิทยานิพนธ์ของผมคือปัญหามันมีนิดนึงตรงที่เวลาแพลเขาเจอนิสิตนะครับนิสิตพอแพลจบจากสาธิตแล้วนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นครูในสาธิตเวลาเขาเจอแพลก็จะเหมือนไปเล่นหัวกับเขาซึ่งตรงนั้นถามว่าในระบบการทำจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือเราให้บริการแล้วก็ถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เซิร์ฟเขาท่านเองก็จบแพลก็จะไปถามเขาเอ้ยเมื่อไรจะเรียนจบคือไปแซวเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วการให้บริการตรงนั้นมันควรจะมีลิมิตไม่ควรจะไปก้าวไก่ตอนหลังผมก็ต้องบอกเขาว่ามันทำเนี่ยไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อฟังขึ้นมาในระดับนึงแต่ว่าก็มีหลุดบ้างปัจจุบันนี้ก็คือแพลสามารถที่จะทำงานได้โดยที่รับคำสั่งถูกต้องไม่มีการคุยให้บริการเสร็จก็จบไม่มีการไปถามก้าวไก่เขาจะเว้นเขาจะมาถามเองอันนั้นคือตอบได้การให้บริการนี้คือเป็นการให้โอกาสการให้โอกาสคนซึ่งเขาตัดเด็กพวกนี้ออกไปจากสังคมอยู่แล้วคือให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยการทำนี่คือเป็นการให้โอกาสเขาแล้วก็เราก็ได้กุศลด้วยจากการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยชีวิต3ชีวิตให้เขาสามารถเข้ามาอยู่ในสังคมได้ตามปกตินะครับผมก็จะเด่นย้ำกับเจ้าที่เสมอว่านี่เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าองค์กรเราจะกลายเป็นแทนที่ปกติทำงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรับภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผ่านมา4ปีคือเด็กพวกนี้กลายเป็นคนที่สแปร์เจ้าหน้าที่สมมติเจ้าหน้าที่คนนี้ป่วยใช่ไหมครับเด็กพวกนี้สามารถเข้าทำแทนได้อย่างชอมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์มุดเขาสามารถฟังเคาน์เตอร์ได้เลยสามารถที่จะคุยกับผู้ใช้บริการได้สามารถที่จะตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ว่าเขาต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
2: คนไม่ค่อยเห็นเด็กกลุ่มนี้ตอนโตค่ะจะเห็นแต่ตอนเล็กๆตอนอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะหาที่เรียนให้ลูกอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะเมื่อโตขึ้นก็แล้วเด็กกลุ่มนี้หายไปไหนส่วนหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหาที่เหมาะให้ไม่ได้ว่าจะให้ทำอะไรดีและจะทำได้ไหมคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะกับความพร้อมของลูกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดของการที่ส่งเด็กมาฝึกงานตรงนี้ก็เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถศักยภาพที่เด็กมีค่ะแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ทำงานจริงมันก็ทำให้บุคคลรอบตัวหรือผู้ที่มาใช้แม้แต่ผู้ใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้นะบางคนก็มองว่าไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะหรือบางทีก็จะบอกมันอาจจะช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้มาใช้บริการหลายแห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่ามอบหมายงานให้โดยที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่เด็กจะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่เขาทำไม่ได้พอไม่นานเขาก็จะเลิกล้มออกไปจากระบบเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วก็สังคมให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปแล้วก็ผู้ปกครองก็หมดห่วงนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกหมดห่วงด้วยและรู้สึกว่าลูกสามารถทำอะไรได้คณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะผลิตครูโรงเรียนสาธิตจุฬาเองก็คงไม่ใช่เป็นสถานเราคง

0: ไม่สามารถที่จะให้บริการกับเด็กพิเศษทุกคนในประเทศนี้ได้นะคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะผลิตบุคลากรนะคะคือครูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กในทุกๆโรงเรียนดังนั้นนิสิตเองก็ได้มาเรียนรู้เด็กพิเศษตั้งแต่เล็กในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยจนกระทั่งถึงโตเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้เข้าใจอะว่าพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้ได้เห็นว่าเด็กพิเศษเรียนรู้ได้จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ
1: หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใจของเราจะเปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปกับความหลากหลายบังเกิดความสุขความงามผลิบานในสังคมของเรา

0: กระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนวันนี้รายการครูพบกูรูจะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์
1: เดิมเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์แล้วสอนคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้หันเหมาสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อต่างๆที่เริ่มสร้างในตอนนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองโดยเขียนเป็นภาษาเบสิกเลยพอเราได้สร้างสื่อสร้างแล้วอยากให้คนอื่นมีดีแล้วก็อยากได้ช่วงนั้นพอดีนะผมว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้ลองทดลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูมันน่าจะได้นะผมว่าคิดแล้วก็อยากกันนั้นเลยก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาโดยเป็นเว็บฟรีเว็บไปก่อนได้สักปีหนึ่งก็เลยเอาละไหนๆก็ไหนๆละถ้าขืนไปเอาเว็บฟรีเนี่ยพื้นที่ก็น้อยเอาขึ้นก็ลำบากไม่เร็วอีกด้วยเผลอๆก็ข้อมูลหายดาวไปจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com เป็นที่รวบรวมสื่อของสมาชิกครูทั้งหลายสอนเด็กในโรงเรียนให้เอาขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอบรมชาวบ้านเขาให้เขาใช้ไอทีอบรมให้ฟรีนะแต่มีข้อแม้ขอสื่อเอามาให้ไว้บนไทยกู๊ดวิวเขาจะได้ใช้ฟรี
2: ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเรียนไม่พอผมก็เลยคิดจะทำเว็บแต่ว่าพอทำเว็บมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรกับเว็บที่เราลงไว้กับโรงเรียนได้เลย
3: วิชาคณิตศาสตร์บางทีมันจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เข้ามานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็การคำนวณล้วนๆเนี่ยน้อยครั้งที่เราจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยอยากได้แนวคิดใหม่ๆขออาจารย์นะครับว่าควรจะเอามาปรับเปลี่ยนใช้กับของตัวเองยังไง
4: วิชาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยเอาเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนยังไงโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็อยากไปเรียนรู้กับอาจารย
5: ์อยากได้วิทยาการใหม่ๆในการที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาเนี่ย
1: ตอนนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลกันมันคือเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราจะลองมาคุยกันว่าไอ้ดังด้านเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับทางเด็กที่เราได้เอาไปใช้หรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมีอะไร

0: ไอที่เกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนสัมพันธ์ในการกัดจัดการเรียนรู้ของเราบ้าง
1: จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วที่จะใช้กันโดยรวมจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษา
2: ผมว่าเด็กแบ่งเวลาไม่ถูกเช่นเด็กบางทีตื่นสายเพราะเล่นเกมยันโอ้โหตีสองตีสาม
3: เด็กเราเนี่ยคือเขารับรู้เร็วมากบางครั้งนี่คือมากกว่าครูด้วยซ้ำ
0: ไปเร็วพอครูว่า
3: ไปได้เร็วมากเลยครับอันนี้คือในเทคโนโลยีแต่ว่าในสาระความรู้นี่ผมดูแล้วเด็กยังน้อย
4: ส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กก็จะสนใจอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็จะไปคุยไปแชท
0: เอาว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วเด็กอาจารย์เป็นแบบคือเวลาให้ใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการ
2: ใช
0: ่การเรียนการสอนปั๊บเนี่ยเผลอไม่ได้ผมคิดว่านะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยปัญหามันก็คือประเด็นแรกก็คือว่าเทคโนโลยีเด็กรู้เร็วรู้เรื่องรู้วิธีการใช้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือใช้ไม่ถูกทางว่าไอ้ที่ถูกทางอ่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีการใช้ที่ถูกทางอยู่ครูก็อยากรู้เออแต่นี้ครูก็อยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มันมีเนี่ยมันเอาลงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงคุณครูครับสิ่งที่เราได้มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวที่มันกำลังมาแรงอย่างยิ่งเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือ Facebook นี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันเลอะเกินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ตัวหนึ่งนะครับไอ้เว็บ 1.0 เดิมมันก็เป็น HTML ธรรมดาเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียวเว็บ 2.0 เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บได้นะครับยกตัวอย่างที่มันดังมากๆก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละครับผมเอางี้ดีกว่าเรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ครับเปิดอินเทอร์เน็ตใส่ตรงแอดเดรสว่า www.facebook.com สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องสมัครกันก่อนซึ่งวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนั่นก็คือใช้อีเมลของตนเองนะครับถ้าสมัครแล้วต่อไปทำยังไงเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับกรอกตรงนี้แหละครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลของอาจารย์ลงไปอาจารย์กรอกรหัสผ่านที่อาจารย์สมัครลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับแค่นี้เองพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วคลิกสถานะแล้วก็อยากโพสอะไรก็โพสนอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งปันรูปภาพแบ่งปันลิงก์แบ่งปันวิดีโอได้เยอะแยะไปหมดเราจะใช้ Facebook อาจารย์จะใช้หน้าแรกการใช้หน้าแรก Facebook เนี่ยของอาจารย์ตกกระป๋องเลยเพราะมันมีข้อความอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะชวนเล่นเกมเนี่ยกำลังจะไปทำกับโค้งกับข้าวเล่นกันโอ้โหยนี้สนุกสนานกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาผมว่าอาจจะกลุ่มของอาจารย์คลิกที่สร้างกลุ่มเนี่ยครับลองคลิกที่สร้างกลุ่มแล้วสร้างกลุ่มมา1กลุ่มนะครับคือจะเป็นกลุ่มนั้นจะเป็นวิชาอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่อาจารย์จะกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์สมมติว่ากลุ่ม UTQ105ผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในกลุ่ม UTQ105ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคลิกที่กลุ่มผมเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้านึงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน้าแรกของ Facebook ผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้นะครับโดยคลิกกันที่กลุ่มของเราแล้วอาจารย์จะโพสอะไรเนี่ยจะโพสจะใส่ลิงก์จะใส่รูปภาพจะให้วิจารณ์อะไรนะครับอาจารย์สามารถทำได้ทั้งหมดอาจารย์ก็รับเฉพาะเด็กของอาจารย์ไอ้ภาษาจีนเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลองตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้เลยครับเนี่ยครูเขาก็มาคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ครับคนที่เก่งก็เข้ามาช่วยคนที่อ่อนประเด็นสำคัญที่ผมบอกคุณครูว่าที่ผมใช้ให้อาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวเสริมผมไม่ได้ให้บอกอาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก็เพราะว่า Facebook ยังไงเด็กก็เล่น

0: คุณครูก็ได้เข้าใน YouTube นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเรียนการสอนกระบี่เนี่ยให้เด็กเรียนได้ทำความเข้าใจซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูในบล็อกนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงจะถามเอ๊ะทำไมพละต้องมาที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูจะต้องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันพวกเรานะครับวันนี้ครูมาเปิดตัวนะฮะเปิดแคมเปญเลยนะนั่นคืออะไรฮะ Facebook มาพูดคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook ตั้งชื่อกลุ่มนะก็คือกระบี่ไร้ทำทานเพื่อที่จะให้เข้ากับบุคลิกนะเวลามาเรียนกระบี่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารพวกเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามแอดเข้ามานะครับที่กระบี่ไร้เทียมทาน
1: หลังจากที่คุณครูสนองเปิดตัว Facebook ของตัวเองก็ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อกันนอกห้องเรียนซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
0: ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับในการที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเราจะเจอกันแล้วก็คุยกันก็ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้น้อยมากที่ครูพละที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนมันเร็วเกินคาดจริงๆฉะนั้นมันทำให้เรามีความกระตือล้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน
2: คือพวกเราก็เล่นอยู่กันปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็แบบใช้บ่อยก็อาจจะทำให้แบบว่าเบื่อก็แบบไปดูว่าเทอมหน้าอาจารย์จะสอนอะไร
3: เรียนแบบออนไลน์มันก็ต้องสนุกกว่าเรียนแบบธรรมดาอยู่แล้วค่ะทำให้ตรงนี้แบบเป็นที่ที่มันน่าสนใจค่ะ
4: ก็เป็นได้ทั้งที่ที่แบบว่าให้เรามาผ่อนคลายคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ด้วยค่ะ
5: thaikoodview.com เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดิมก็เป็นเว็บ 1.0 แหละครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บ 2.0 สิ่งที่อาจารย์เข้าไปถึงในเว็บนี้แล้วปั๊บเนี่ยเว็บนี้จะมีบริการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นหัวใจปัจจุบันนี้ก็คือการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสมัครกันก่อนไหนๆก็มาจะต้องใช้กันแล้ววิธีการสมัครไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าอาจารย์เป็นสมาชิกแล้วอาจารย์ก็เข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้อาจารย์ยังอาจารย์ก็สมัครสมาชิกตรงนี้ครับคลิกสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับตรงชื่อผู้ใช้งานใส่เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กแต่ภาษาอังกฤษนำหน้าโรงเรียนของอาจารย์นั้นต้องมี3ตัวนะครับต้องมี3ตัวโรงเรียนเดียวกันต้องเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยชื่อของผม SSS ทูลศักดิ์ไม่ต้องเว้นวรรคตัวเล็กหมดกรอกคร่าวๆก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกตรงข้างล่างว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พอเข้าได้แล้วสิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับดูที่ตรงข้างนี้ครับมันมีอยู่จุดเดียวทางขวานี่แหละครับนี่อาจารย์ครับให้เด็กสร้างเนื้อหาครับสร้างสิ่งที่มันควรจะสร้างส่วนตัวอาจารย์ก็สร้างสื่ออาจารย์คลิกที่สร้างเนื้อหาพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับกระทู้ใช่ไหมครับสร้างกระทู้ได้ก็คือกระดานข่าวอะครับอาจารย์สามารถไปโพสต์ได้หมดเลยมีบล็อกมีเพื่อนบ้านอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่บล็อกก่อนคลิกที่บล็อกเราจะสร้างบล็อกก่อนหัวข้อก็ใส่ไปเลยจะใส่เรื่องอะไรพิมพ์เลยครับพิมพ์ตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็มาตรงเนื้อความพิมพ์อะไรก็ได้ครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับรูปต้นไม้ครับพอคลิกต้นไม้ปั๊บมันได้หน้านี้ขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกตรงแดงๆเลยครับปึ้งตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพของผู้ใช้งานแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปเบราครับเบรารูปครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์คลิกอัปโหลดพออัปโหลดปั๊บรูปมันก็มาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือข้อความใส่ได้รูปใส่ได้หนังก็ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้หมดสมมติว่าข้อความเนี้ยคลิกข้อความนี้ปั๊บผมจะไปโหนดคุณครูสุทัศน์ทุกท่านทำแถบสีตรงนี้ปรื้นครับ

0: คุณครูทุกท่านทำแถบสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นโซ่ไหมครับนี่ครับนี่คือลิงก์ครับต้องการลิงก์คลิกตัวนี้ถ้ามันลิงก์อยู่แล้วต้องการเลิกลิงก์ก็คลิกตัวนี้โซ่ขาดงั้นคลิกที่โซ่ครับตรงนี้พิมพ์เลยครับ slash note slash คุณครูสุทัศน์ note อะไรนะครับ
1: 8701ครับ
0: 87081นี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องการเปิดในหน้าเดิมอาจารย์ก็ open link in the same window ต้องการเปิดหน้าใหม่ก็ open link in a new window ผมเอาหน้าเดิมนี่แหละเสร็จแล้วก็คลิก insert ครับเมาส์ไปแตะใหม่ตอนนี้ปุ๊บพร้อมที่จะคลิกพอคลิกปั๊บปึ้งมาแล้วโอ้โหสุดหล่อคุณครูสุทัศน์ผมนี่ครับแสงกับชีวิตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้สร้างให้เด็กสร้างบล็อกเป็นสมัครสมาชิกสร้างบล็อกเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะมาจัดกระบวนการเรียนการสอนจริงๆทำอย่างไร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอาจให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v2 ลบ v1 หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v2 ลบ v1 ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v2 ลบ m v1 หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบF เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้
การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอันโมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือ

ผลรวมของพลังงานจลก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานจลหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1I เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1F และ V2F เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน X และแกน Y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1F ตามแนวแกน X และ Y ได้เป็น V1F cos θ และ V1F sin θ ในทำนองเดียวกัน V2F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน Y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2F ตามแนวแกน X และแกน Y ได้เป็น V2F cos φ และลบ V2F sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ Yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานจลจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮอง

และผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยอร์เนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลีไปยังโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช 2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพานิชภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาลบิอาร์ตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวเดซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลา

กลุ่มกาลากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารีและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไบรแลนฟาวนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัชมัคคุเทศก์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนาวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัชเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายก

ลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสมีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาร์ตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองไมล์ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมบังเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองไมล์นวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
ที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบก

0: ผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80

10คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rally ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลราชธานีฝึกการทำงานเป็นทีมและการเป็นจิตอาสาตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน46คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย5คนระดับประถมศึกษา10คนและระดับอนุบาล3คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดหัวลำโพงวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์วัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรัญและคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศ

เขตบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีราชดิกูลคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชดิกุลวงแสงชูโตศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคณะประชาชนจังหวัดนครปฐมสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดบริษัทนาเฮียใช้จำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นาทีถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลก

0: ลายหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
1: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
0: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
2: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
3: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
2: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
0: โอ้กินเลย
4: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
5: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
4: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
1: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ที่เทคนิคที่เอามาใช้จริงจริงก็จริงมันก็จริงๆเด็กเขาก็ดูกันอยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่น
1: เพียงแต่ว่า
0: เรามาจัดเป็นหมวดหมู่ไปกรุ๊ปปิ้งมันนะเรียบเรียงมา
2: เราจัดหนังก็ได้
0: หนังก็ได้จับเพลงก็ได้นะคะตะกี้เพิ่งคุยกับเด็กว่าเกมยังได้เลยนะคะเกมในที่นี้เนี่ยนี่หมายถึงว่าเกมที่ตอนนี้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยนะคะมันไปแอดวานซ์ถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าใช่
2: ครับ
0: ให้เด็กเล่นเนี่ยเกมบางทียังสามารถที่อย่างจะทราบถึงประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรมากกว่านั้นด้วยอะค่ะ
2: ค
0: ่ะแล้วก็มีเพลงที่ตะกี้เอามานะคะแล้วก็มีรูปภาพต่างๆการที่เข้าใจสหรัฐอเมริกามากขึ้นอาจจะต้องเข้าใจภาพเข้าใจอะไรบางอย่าง
2: ครับอาจารย์ครับสื่อใหม่ๆวิธีการสอนใหม่ๆนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาไหมฮะแล้วถ้าครูไม่ตามจะเป็นไม่ได้ไหมว่าหนึ่งครูก็อาจจะตกยุคไปหรือครูยังสอนแบบเดิมๆอยู่จะไม่ทันเด็กแล้วนะเพราะเด็กโอ้โหเขาไวมากอะไรผมไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหม
0: ก็คือจริงๆเราเป็นต้องบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่านจริงๆนะคะตรงนี้แต่บังเอิญตัวเองได้ใช้ตรงนี้มาแล้วได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาขอถ่ายทอดตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ที่สอน
2: อะไรที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ผมไม่แน่อาจจะเป็นสื่อหรือเป็นวิธีใหม่เป็นความรู้ใหม่ที่อยากจะบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่จะได้เอาไปใช
0: ้จริงๆแล้วสื่อนี้ก็คือแล้วแต่ท่านอาจารย์แต่ละท่านแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะขอให้ติดตามข่าวสารนะคะติดตามความข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์จะต้องมีนะคะนั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ
2: เน้นตรงนั้นคือตามให้ทัน
0: ตาม
2: โลกไป
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างการคัดเลือกครูที่จะเข้ามาร่วมโครงการนะครับอย่างวันนี้มา80กว่าท่านใช่ไหมเราเลือกจากไหนยังไงมีการคัดแบบไหนครับ
1: คือจริงๆจะบอกว่าเราไม่ได้คัดเลยคือเราแค่คัดจำกัดแค่พื้นที
2: ่
1: ค
2: ื
1: ออย่างที่บอกจำนวนที่นั่งด้วยค่ะพื้นที่คือเราส่งไปขอจดหมายบอกกล่าวอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆไปโดยบอกว่าเราขอตัวแทนเป็นอาจารย์ภาคสังคมหมวดสังคมมาอาจารย์โรงเรียนหนึ่งท่าน
2: นี่เป็นครูจากโรงเรียนในเมือง
1: ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะ
2: ปริมณฑลด้วยแสดงว่าอยู่ห่างออกไปหน่อยก็มีอยู่ใจกลางเมืองเลยก็มีหลากหลายแต่ผมเห็นการจัดที่นั่งฟังก็เป็นมีโต๊ะแล้วก็นั่งฟังเป็นเรียงหน้ากระดานนึกว่าจะมีกิจกรรมอะไรอื่นเพิ่มเติมไหม
1: คือตอนแรกเนี่ยที่แพลนเอาไว้เนี่ยกะว่าจะมีกิจกรรมมากมายแต่ทีนี้ด้วยความที่อันนี้เป็นโครงการแรกเราก็ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์อย่างที่กังวลกับอาจารย์บอกว่าไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะเล่นกับเราไหมเขาจะแฮปปี้
2: แล้วอาจารย์กลัวอาจารย์แบบพี
0: ่กลัวอยู่กลัวเหมือนกัน
1: ตัวฉันก็กลัวคือเพราะว่าคือโดยส่วนตัวคือจะบอกว่ามันก็มีช่วงห่างระหว่างวัยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะในส่วนของผู้ที่เข้ามาอบรมแต่ทีนี้ว่าเราก็พยายามหาเกมอย่างเกมแฟนพันธุ์แท้อะไรเงี้ยคือเอามาผสมผสานให้มีส่วนร่วมบ้างแต่ว่าคือไม่ต้องถึงขนาดว่าให้เขาต้องแบบเปลี่ยนตัวเองมากมายเพราะว่าอาจารย์บางคนอาจจะไม่ถนัดที่จะต้องลุกออกมาแบบว่าเยลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับแล้วผลเป็นไงฮะอาจารย์ประพีที่
0: ก็เท่าที่ดูสำหรับส่วนตัวที่ตะกี้สอนช่วงนั้นรู้สึกว่าอาจารย์ก็สนุกมีการพูดคุยต่อถึงตอนนั้นพูดถึงเรื่องหนังนะคะก็มีการถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องหนังต่อมาว่าเคยดูหนังเรื่องนั้นไหมเรื่องนี้ไหมอาจารย์ยังไม่เกิดเลยหรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือมาแชร์ความรู้กับเราด้วยเลยแบบนั้นนะคะ
2: แต่จริงๆถ้าเกิดสมมติเรามีเวลาต่ออีกนิดหน่อยหรือว่าสถานที่ที่
1: อำนวย
2: ในการที่จะทำกิจกรรมอะไรให้เขามารวมกลุ่มกันถกกันก็อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนกัน
1: ใช่คือจริงๆอยากให้มีแบบนั้นจำกัดด้วยเวลาอะไรเงี้ย
2: สำหรับในระดับมหาวิทยาลัยครับความร่วมมือหรือว่าเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอื่นๆในกรุงเทพต่างจังหวัดอะไรแบบนี
0: ้
2: เรามีโครงการลักษณะนี้อยู่เยอะไหม
0: ครับถ้าพูดถึงของเป็นตัวภาควิชานะคะ ภาควิชาเนี่ยก็จะเป็นภาควิชารัฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีแบบถ้าเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นออกค่ายอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วที่ไปตามโรงเรียนต่างๆแต่ว่าตรงนี้ก็คือพอมารู้จักกับทาง SP เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่อาจจะได้ไปยังโรงเรียนต่างๆอะไรมากเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
1: อาจารย์ก็เสนอมีอาจารย์มีคำแนะนำ
2: มีอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะ
1: มากมายอาจารย์ก็อยากให้จัดเป็นค่ายที่อาจารย์เสนอมานะ
0: คะ
1: ค่าย
2: เป็นยังไง
1: ค
2: ่
1: ายคล้ายๆอยากเป็นหมอแต่คราวนี้เนื่องด้วยภาครัฐศาสตร์ก็เป็นค่ายอยากเป็นทูตอ
0: ยากเป็นทูต
1: ซึ่งอันนี้เราก็คุยไว้กับทางกระทรวงบ้างแล้วทางกระทรวงก็ค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็ยินดีอยากจะสนับสนุนแต่ทีนี้เราก็ต้องดูเรื่องไทมิ่งคราวนี้ก็ไปเรื่องบุคลากรอะไรก็เป็น process ของเขา
0: แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นประกวดหนังสั้นที่เราคุยกันเอาไว้ว่าเป็นหนังสั้น
2: คืออะไร
0: จะเป็นหนังสั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกาว่าเด็กมีความคิดยังไงแล้วจะสะท้อนออกมายังไงบ้าง
2: ผมพยายามนึกตามว่าการทำค่ายหรือว่าการจัดหนังสั้นแบบนี
0: ้
2: มันจะเกิดการเรียนรู้ไหมฮะ เด็กจะได้เรียนรู้
0: แน่นอนเลย
2: ยังไงบ้างครับ
0: ก็คืออย่างแรกเลยก็คือเขาต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลก่อนใช่ไหมคะติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะ
1: แล้วก็ไม่ใช่แบบว่าถ่ายรูปแมคโดนัลด์มา
2: คงไม่ง่ายขนาดนั้น
1: ก่อนเลยใช่ไหม
0: ค้นคว้าในระดับนึง
1: แต่ว่าคือเด็กเดี๋ยวนี้คือต้องยอมรับเลยหนูคิดว่าอาจารย์ก็น่าจะเหมือนกันเด็กเดี๋ยวนี้คือเขาแอดวานซ์มาก
0: ใช่ค่ะเรื่องการทำโอ้ย
1: ใช่แล้วก็คือความรู้ความสนใจที่เขามีเนี่ยคือเขามีมุมมองที่น่าสนใจมากเด็กหลายๆคนเด็กยุคใหม่นะ
2: พี่แต่เราให้โอกาส
1: ใช่เราให้โอกาสแล้วเหมือนต้องมีคนสะกิดอย่างอาจารย์ก็จะสะกิดตลอดอาจารย์กระตุ้น
2: อาจารย์สะกิดอะไรบ้าง
0: ฮะต้องกระตุ้นเยอะ
2: สะกิดตรงไหนยังไง
0: ต้องแบบจริงๆต้องถ่ายทอดพลังอย่างที่บอกว่าต้องถ่ายทอดเพราะเราต้องดูกระตือรือร้นซะก่อนนะคะแล้วเราก็ถ่ายทอดตรงนั้นไปเพราะนั้นเด็กจะอยู่นิ่งไม่ได
2: ้
0: ลักษณะแบบนั้นนะคะ
2: นี่คือที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงว่าคุณครูที่จะสอนเด็กต้องเป็นแบบนี้ต้องมีพลัง
0: คือสำหรับส่วนตัวคิดว่าพลังช่วยได้เยอะแต่ว่าถ้าท่านอื่นจะมาแนวอื่นนี่ก็มันเป็นทางเลือกอะค่ะเป็นช้อยที
2: ่แล้วแต่แต่ละท่านถนัดหรือมีความสามารถอะไรอยู
0: ่แล้วแต่ค่ะ
2: ครับแล้วมีอะไรจะแนะนำครับในแง่เทคนิคนะฮะคือผมว่าคุณครูบางท่านมีอยู่แล้ววิธีการของตัวเองแต่บางท่านอาจจะหาไม่เจอ

0: จะไปหายังไงทำยังไง
1: ถ้าสำหรับเทคนิคส่วนตัวแล้วคือที่วันนี้ที่พูดมาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าจริงๆความเป็นอเมริกันถ้าพูดถึงในเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในตำราอย่างเดียวสามารถที่เรียนผ่านสื่อหรืองานต่างๆได้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยพยายามติดตามสิ่งที่เป็นใหม่ๆนะคะสิ่งที่เหมือนกับต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะคะแล้วก็อาจจะเลือกงานจากตรงนั้นแล้วเราค่อยต่อยอดไปนะคะต่อยอดไปในลักษณะที่ให้เขาลงไปค้นคว้าศึกษาวิจัยจากเรื่องที่ตัวเองสนใจแล้วก็การเรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ครับแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราจะสอนจะดูอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็หน่วยงานเดียวอาจจะไม่พอนะครับการเชื่อมโยงกันเครือข่ายบูรณาการกันก็เป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้ไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วยอย่าง
1: นี้
2: คือเราคุยเรื่องนี้กันมาน
1: าน
2: ตั้งแต่เริ่มคุยคือด้วยความที่ว่าอย่างโครงการ ASP เองเนี่ยเพิ่งเริ่ม
0: คือ
2: นอกจากเป็นนักวิจัยโครงการเขียนคอลัมน์เขียนอะไรคือทำทุกอย่างก็คือก่อนนั้นนอกจากนั้นก็คือพยายามเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายหลายหน่วยงานนะคะ
0: ครับแล้วก็จะลงไปที่โรงเรียน
2: ใช่ค่ะ
0: จะพยายามไปทั่วประเทศใช่
2: พยายามจะไปให้ทุกภาคอะค่ะ
0: งั้นถ้ามีโครงการดีๆโครงการอื่นๆก็ได้นะครับก็นำเสนอบอกเรามานะฮะ
2: ยินดี
0: ครูจะนำเสนอต่อไปครับอาจารย์มีอะไรแนะนำครับเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายหรือว่าการนำเสนอเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาให้เพื่อนครูได้รู้กันทั่วประเทศ
1: ถ้าพูดถึงการสร้างเครือข่ายนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าสมมติว่าเราสอนถ้าเป็นคุณครูสอนไปอย่างเดียวเนี่ยคือแต่เราไม่รู้เลยว่าข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงโรงเรียนอื่นเป็นยังไงการที่ทำให้เด็กสามารถรู้จักกับเด็กโรงเรียนอื่นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการทำให้เหมือนกับเราต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยเมื่อเราเทียบกับโรงเรียนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยพยายามที่จะสร้างเครือข่ายหรือว่าพาเด็กทำกิจกรรมต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะกิจกรรมเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาความรู้เด็กได
0: ้ครับครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเราได้ประโยชน์อย่างยิ่งแล้วหวังว่าเครือข่ายนี้จะเกิดขึ้นมากๆและถ้ามีเครือข่ายที่โรงเรียนเพื่อนครูก็บอกเรามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับครู
4: สวัสดีค่ะ
0: ครูจริยานะครับครูสอนชั้นไหนครับ
4: ม.4กับม.6ค่ะ
0: ม.4กับม.6สอนวิชา
4: วิชาเลือกค่ะ
0: วิชาเลือกซึ่งเป็นวิชา
4: ชื่อเป็นวิชาย ุโรป
0: ครับ
4: ในโลกปัจจุบันกับเอเชียตะวันออกแล้วก็สอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร
0: ์ครับวันนี้ได้ข้อมูลใหม่ๆเยอะไหมฮะ
4: ได้ใหม่ๆเยอะค่ะ
0: เหรอครับ
4: แล้วก็รู้วิธีสอนของอาจารย์พีอ่ะแล้วใกล้เคียงกับดิฉันมาก
0: ยังไงฮะเทคนิคการสอนที่ได้ไป
4: ก็คือเราสอนประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องสอนประวัติศาสตร์ทำยังไงให้นักเรียนสนใจ
0: ไม่ต้องท่องจำอย่างเด
4: ีย
0: ว
4: ไม่ต้องท่องจำ
0: ตัวเลขพอสอน
4: ไม่ต้องเลยคุณเอาคุณพิมพ์ชีทให้
0: ยังไง
4: เพราะมันเป็นแพทเทิร์นไงอย่างเช่นดิฉันสอนมนุษย์ประวัติศาสตร์เนี่ยในไทยเนี่ยเขาไม่ค้นหาใช่ไหมคะดิฉันก็ไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วให้ดูอินเทอร์เน็ตแล้วให้ดูที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วให้นักเรียนอย่างเช่นมนุษย์นีแอนเธอร์ทันเธอดูหน้าเธอสิบางคนทำไมหน้าเหมือนลิงก็มาจากอินเดียแอนเธอร์ทันมันจะสนุกไงไม่ใช่สนุก
0: เหมือนกับเขามองเพื่อนเลยใครหน้าเหมือนลิง
4: มี
0: ก็เป็นตัวอย่าง
4: ตัวอย่าง
0: คือดึงความสนใจของเด็กให้สนุกแล้วพอสนุกปุ๊บก็จะจำ
4: ได้แล้วพอดีโอเน็ตออกเด็กตอบได
0: ้โอ้โหเป๊ะเลยอาจารย์อยากให้กิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหม
4: อีกนะเพราะว่าการที่เราอ่ะจะรู้จักใครเราต้องรู้จักพื้นฐานเขาจึงจะเข้าใจเขา
0: ครับ
4: นะพอเข้าใจเขาแล้วมันก็เกิดความสัมพันธ์ทำไมตีเกิดสิ่งดีๆขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกัน
0: การจัดโครงการแบบนี้ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างหลายๆองค์กรนะฮะทำให้งานนี้เกิดขึ้นครูว่ามีความสำคัญมากไหมครับกับการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของครู
5: มีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรงอย่างสถานทูตเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรที่จะแม่นเท่ากับสถานทูตอยู่แล้วนะคะ
0: ของประเทศนั้นๆ
5: ใช่ค่ะ
0: เ
5: ป็นประสบการณ์ตรงของวิทยากรทุกท่านที่นำมาถ่ายทอดให้เราค่ะ
0: ครับผมแล้วของครูมีเครือข่ายอะไรที่ทำลักษณะนี้ไหมครับไปร่วมกับโรงเรียนอื่นหน่วยงานอื่นหรือมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นหลากหลายองค์กรที่จะทำเป็นเครือข่ายแล้วก็สร้างโครงการขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
5: โดยส่วนตัวดิฉันเป็นครูที่สอนผ่านกูรูออนไลน์อยู่แล้วค่ะ
0: ผ่านอะไรนะ
5: กูรูออนไลน์ค่ะเป็นออนไลน์ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0: ร่วมกันระหว่างใครบ้างฮะ
5: มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดิฉันเป็นคนให้ความรู้เรื่องรูปแบบการสอนก็สามารถนำการความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงผ่านออนไลน์

0: ได้ค่ะกับครูทั่วประเทศที่เข้ามาหาเรา
1: อ๋ออย่างนี้ดีฮะเพราะเครือข่ายนี้ออนไลน์มันก็ไปทั่วประเทศเลย
0: ไปทั่วประเทศค่ะ
1: ทั่วโลกเลยใช่ไหมฮะถ้าอยู่ตรงไหน
0: ถ้าอยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะ
1: อย่างโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเหมือนกับเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะเราสร้างโครงการฝึกอบรมแบบนี้มา
2: คร
1: ูคิดว่าการมีเน็ตเวิร์กแบบนี
2: ้ครู
1: ครับรวมทั้งโทรทัศน์ครูด้วยที่เราเป็นสื่อกลางมันสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยยังไงบ้าง
2: ก็แบบว่าเป็นสิ่งที่จุดประกายใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของแบบว่าครูสามารถที่จะแบบว่าดูสื่อทางออนไลน์นักเรียนก็สามารถที่จะแบบว่าค้นหาข้อมูลหรือว่าเรียนกันทางออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจขึ้น
1: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ได้ตลอดเวลาด้วย
2: ได้ตลอดเวลา
1: ในแบบนั้น
2: ใช่ครับ
1: เกิดอะไรขึ้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมสัมมนาอะไรแบบนี้ฮะยังมีกิจกรรมอะไรเพิ่มขึ้นอยากให้เกิดความร่วมมือแบบไหนเพิ่มเติมไหมที่จะทำให้ครูได้ประโยชน์ที่สุด
2: คืออยากให้แบบว่าจัดเวิร์กช็อปที่แบบว่ามีการแบ่งกลุ่มมีการทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอสัมมนาหรือว่าประเด็นที่แบบว่าแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันให้มันมากกว่านี้เพราะว่าที่ว่าเราฟังสัมมนานี่คือเราฟังจากท่านวิทยากรใช่ไหมซึ่งแน่นอนเราก็ได้รับความรู้มากอยู่แล้วว
1: ันนี้เป็นนั่งฟังอย่างเดียว
2: ใช่วันนี้เป็นนั่งฟังอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคเราก็จะได้เรียนรู้อะไรที่เพิ่มขึ้นระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
1: หมายถึงครูมองไปว่าเพื่อนครูที่มาแต่ละท่านก็มีความสามารถ
2: มีศักยภาพสูงแน่นอน
1: ถ้าได้มาแลกเปลี่ยนกันด้วย
2: ก็จะเกิดประโยชน์มากครับหรือแม้แต่การที่เราดูเรื่องโทรทัศน์ทางการศึกษาหรือว่าโทรทัศน์ครูอย่างเงี้ยก็เคยดูเหมือนกันที่ว่าทำแผ่นกระดาษ A4 9ช่องอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอาจารย์เขาก็ใช้ได้นะก็คือหมายถึงว่าสอนเด็กให้รู้จักการทำสื่อซึ่งมันก็จะเป็นคะแนนแล้วก็ทำให้เด็กไม่เบื่อในการเขียนรูประบายสีแล้วก็เขียนข้อความหรือข้อมูลที่เราเรียนรู้ลงไปแล้วก็ตอบคำถามจากใบกระดาษคำตอบ9ช่องอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าโอเคมากเลย
1: นั่นแหละครับคุณครูแต่ละท่านก็บอกว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับจากการที่มาอบรมแล้วก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายความร่วมมือแบบนี้ครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนครูที่ดูอยู่อาจจะยังไม่มีโอกาสมาร่วมอบรมในโครงการนี้นะฮะแต่จะได้ประโยชน์ไปด้วยจากการนำเสนอผ่านโทรทัศน์ครูซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูครับและถ้าเพื่อนครูมีโครงการดีๆบอกเรามานะครับจะได้นำเสนอให้กับเพื่อนครูที่อยู่ห่างไกลอยู่ที่อื่นๆที่ไม่ได้ไปร่วมโครงการนั้นได้รับรู้ด้วยและได้ประโยชน์ไปด้วยครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv หรือชมทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับ Teachers Network สวัสดีครับ

0: ส่วนมากวิชาสังคมจะรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ต้องท่องจำใช่ไหมคะเด็กๆส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นค่ะสมัยตัวเองเป็นเด็กก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะก็จำตลอดเลยแล้วก็เข้าไปในห้องสอบแต่ว่าพอปัจจุบันนี้ได้มาเป็นครูนะคะเราก็รู้สึกว่าวิชานี้ไม่ใช่วิชาที่ท่องจำอะค่ะแต่เป็นวิชาต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆในการได้มาซึ่งคำตอบนะคะในวิชาภูมิศาสตร์นะคะปัญหาที่พบก็คืออย่างข้อมูลเชิงปริมาณค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีข้อมูลเชิงปริมาณมากมายที่เขาต้องท่องจำนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อเมืองหลวงชื่อประเทศชื่อแม่น้ำแถมยังต้องท่องจำลักษณะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอีกค่ะก็จะเป็นปัญหามากเพราะเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าไม่รู้จะรู้ไปทำไมว่าประเทศนี้เขาค้าขายอะไรกันนะคะเวลาเราจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตัวอาจารย์เองก็เลยเน้นว่าน่าจะจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ให้เด็กรู้จักนำเอาทักษะกระบวนการฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงค่ะนำเอาความรู้ที่เขาได้เรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพไปเชื่อมโยงกับการเรียนในทวีปต่างๆค่ะ
1: เวลาครูบอกลักษณะทางกายภาพนักเรียนจะนึกถึงประเด็นอะไรบ้างลักษณะภูมิประเทศ
2: ภ
1: ูมิอากาศและทรัพยากรนั่นเองค่ะเวลาพูดถึงลักษณะภูมิประเทศไหนขอยกตัวอย่างภูมิประเทศสักหนึ่งลักษณะสิคะพลพัดค่ะ
3: คาบสมุทรครับ
1: อ่ะหนึ่งคาบสมุทรขอคนนึงใครดีตอบพงแล้วกันค่ะ
3: ภูเขา
1: อ่ะภูเขาอ่ะนักเรียนจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงลักษณะภูมิประเทศ

0: ของการแสดงความสูงต่ำของแผ่นดินถูกไหมคะพอถึงพูดถึงลักษณะภูมิอากาศค่ะลักษณะภูมิอากาศจะเป็นเกี่ยวกับปริมาณความชื้นและอุณหภูมิบนแผ่นดินใช่ไหมขอยกตัวอย่างละกันลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทยค่ะส่วนใหญ่บ้านเราเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบไหนคะกนกพัดสอนค่ะ
1: ร้อนชื้นสลับแรงค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะเป็นร้อนชื้นสลับแรงนะคะนี่คือตัวอย่างพอเราพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติเราจะนึกถึงแร่ธาตุดินน้ำและป่าไม้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์ดูว่าจากคำที่นักเรียนได้รับไปถ้าเกิดนักเรียนจะไปอยู่ในบริเวณที่นักเรียนได้รับเนี่ยนักเรียนจะแต่งกายอย่างไรแล้วก็จะประกอบอาชีพอะไรดีโดยจะต้องสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของประเทศนั้นๆด้วยนะคะข้อแม้มีอยู่ว่าห้ามเปิดหนังสือเปิดได้เฉพาะแอนไลน์แล้วก็ใช้ความรู้จากที่เรียนไปมาวิเคราะห์ดู
2: แล้วก็มีอาจริงพ่อมันคอเผื่อไว
3: ้ไม่เอาเสื้อดักเลย
4: แล้วก็เสื้อแขนสั้น
5: อาชีพก็ต้อง
4: เพราะว่าดินดีน้ำดี
6: แต่ถ้าหน้าหนาวก็ต้องหนาวบ้านเราอยู่แล้ว
7: หนาวกว่าอยู่แล้ว
8: แล้วว่าหน้าร้อน
9: ก็เขียนก็เขียนได้แบบหน้าร้อนแต่งตัวตามสบายไงแบบหน้าหนาวก็แต่งตัวด้วยความสดใสอะไรอย่างนี้
10: งั้นถ้าเกิดเป็นภูเขาภูเขากับชายฝั่งเลยมันก็ปลูกตรงนี้ไม่ได้อะถ้าเกิดจะปลูกจริงๆก็ต้องทงแถวนี้ป่ะ
11: ถ้าคิดว่าแบบการแต่งกายมีอะไรบ้างอะ
12: ก็เนี่ยแหละ
13: หนาวมันก็น่าจะเป็น
11: นั่นบ้านรองเท้าป่ะ
14: ได้ประเทศเดนมาร์กก็ผ่านทางกายภาพก็คือเป็นคาบสมุทรแล้วก็เป็นที่ราบแล้วก็มีชายฝั่งเว้าแหว่งภูมิอากาศก็คือเป็นชื้นภาคพื้นสมุทรเพราะว่าจะมีอยู่ในช่วงแลติจูดที่ลมตะวันตกพัดจากมหาสมุทรเข้ามาในแผ่นดินดินดีเหมาะกับการเพาะปลูกว่าอยู่ในช่วงเขตอบอุ่นไม่มีฝนชาล้างหน้าดินอาชีพก็ทำการเกษตรเพราะว่าเหมือนกับเป็นที่ราบแล้วก็เหมาะแก่การเพาะปลูกก็ถ้าปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวบาเล่
15: ของผมก็จะเป็นที่รัฐลุยเซนาทวีปอเมริกาเหนือนะครับภูมิประเทศก็จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำภูมิอากาศจะเป็นแบบอบอุ่นชื้นเพราะว่าแลติจูดจะอยู่ประมาณ 30-40 มันจะเหนือเส้น Tropic of Cancer ไปครับทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีแหล่งน้ำมันแล้วก็มีดินที่ดีเพราะว่าอยู่ในเขตอากาศแบบอบอุ่นส่วนอาชีพก็จะเป็นเพาะปลูกครับเนื่องจากว่ามีสามเหลี่ยมดินดอนปากแม่น้ำทำให้เพาะปลูกได้ดีมากๆ
0: พอหลังจากที่เด็กคุ้นเคยในการฝึกคิดวิเคราะห์เยอะๆแล้วอะค่ะเราก็อยากจะนำเอาความคุ้นเคยเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกาใต้นะคะก็เลยออกแบบเป็นให้เด็กเล่นเกมค่ะเกมนี้ชื่อว่าเกมนักสืบน้อยค่ะที่มาที่ไปของเกมนี้นะคะแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าว่าได้ไปดูรายการเกมโชว์นะคะแล้วก็เป็นเกมโชว์ที่ตามหาผู้ร้ายโดยมีตัวหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้แล้วก็ตามล่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอผู้ร้ายค่ะก็เลยนำเกมมาออกแบบให้เป็นรูปแบบที่เหมาะกับการเรียนการสอนค่ะก็เลยออกมาเป็นเกมนักสืบน้อยค่ะ
16: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะอีสเตอร์แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยว7คนมายืนเกาะแห่งนี้1ใน7ถูกโปะยาและถูกมัดไว้กับตัวโมไอเมื่อฟื้นขึ้นมาจึงพบว่าสร้อยไข่มุกฝังเพชรประจำตระกูลหายไปนักท่องเที่ยวที่เหลือจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุพบเสื้อของผู้ร้ายซึ่งมีกลิ่นคาบาติดอยู่ภารกิจในครั้งนี้ก็คือการตามหาตัวผู้ร้ายและจับตัวเขามาดำเนินคดี
0: ในวันนี้นะคะเราก็จะต้องไปตามจับตัวผู้ร้ายกลุ่มใดก็ตามที่จับตัวผู้ร้ายได้ก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะนะคะนักเรียนจะได้คำใบ้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วหนูจะต้องวิ่งมาตอบคำถามเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปครูมีหน้าที่บอกหนูแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะคะแล้วก็พอหนูตอบถูกหนูก็จะได้คำใบ้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ้ากลุ่มไหนได้คำใบ้ใบนี้นะคะแปลว่ากลุ่มนั้นชนะ
17: ผู้ร้ายหนีไปทิ้งโน้ตบุ๊กไว้เมื่อตำรวจแฮกข้อมูลพบว่าเว็บไซต์
10: ออนไลน์เป็นท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ฟาร์มแกะขน
9: มันชุ่มอบชื้นภาคพื้นสมุทร
10: ไม่สมุทรไรอ้อยคนในพื้นที่อะไรอย่างน้ำมัน
9: น้ำมันเวเนซ่า
10: ว่าน้ำมันเวเนซ่า
14: เอกวาดอร์ก็ได้
1: ตอบเป็นชื่อประเทศ
5: ใช่เวเนซุเอล่า
7: ก็เวเนซ่าไปก่อนนะ
10: คะหาของป่าไงก็เป็นอเมซอนเพราะว่ามันเป็นป่าใหญ่ป่าเดียว
0: สลีนั่นเองปรบมือให้หน่อยค่ะ
16: ขอบคุณนักสืบน้อยที่ช่วยทางการตามจับตัวผู้ร้ายได้สำเร็จเราจะมาดูพร้อมกันว่าผู้ร้ายคือใครและเขาหนีไปที่ใดบ้างผู้ร้ายคือ AA เพราะจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุทำให้นักสืบรู้ว่าผู้ร้ายทำอาชีพประมงดังนั้น AA เป็นชาวเปรูซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านประมงจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งและเมื่อค้นแฟ้มประวัติก็พบว่า AA ทำอาชีพประมงนอกจากนี้เสื้อตัวของ AA ก็มีกลิ่นคาวปลาทั้งหมด AA จึงตกเป็นผู้ร้ายตัวจริงเรามาดูเส้นทางการหลบหนีพร้อมร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้กันหลังจากรู้ตัวผู้ร้ายนักสืบน้อยก็ตามรอยผู้ร้ายไปเพียงหลักฐานการออนไลน์ที่เปิดเว็บไซต์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ฟาร์มแกะขนแกะขนเลี้ยงในเขตทุ่งหญ้าบึงทะเลทรายดังนั้นพื้นที่เป้าหมายคือที่ราบสูงปาตาโกเนียผู้ร้ายหนีไม่ได้แต่ทิ้งหลักฐานเป็นสำเนาตั๋วโดยสารทางเรือไว้ตั๋วโดยสารทางเรือมีภาพถุงข้าวสาลีดังนั้นต้องอยู่ใต้เส้นท็อปปิ้งออฟแคปปิคอนบริเวณเขตปกคลุมชื้นและการโดยสารเรือขนาดใหญ่ต้องขึ้นเรือที่เมืองท่าป่าแม่น้ำที่มีร่องน้ำลึกไม่มีดินดอนสามเหลี่ยมป่าแม่น้ำจากคีย์เวิร์ดทำให้นักสืบรู้ว่าพื้นที่เป้าหมายของผู้ร้ายคือเมืองบูเอโนสไอเรสหลังจากสอบถามข้อมูลจากท่าเรือพบว่าจุดหมายปลายทางของเรือคือเมืองที่มีชื่อเสียงด้านกาแฟทุกคนรู้ว่าประเทศที่มีชื่อเสียงด้านกาแฟคือบราซิลเมื่อดูแผนที่ทรัพยากรก็พบแหล่งปลูกกาแฟอยู่บริเวณรอบเมืองเซาเปาโลทำให้นักสืบรู้ว่าพื้นที่เป้าหมายคือเมืองเซาเปาโลหลังจากบุกจับเจ้าของไร่อ้อยที่เวเนซุเอลาผู้ร้ายอาศัยช่วงชุลมุนหนีไปแต่เจ้าของไร่อ้อยให้ข้อมูลว่าผู้ร้ายหนีไปหลบที่บ้านชาวบ้านที่เลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์หาของป่าทำให้นักสืบรู้ทันทีว่าผู้ร้ายหนีไปลุ่มแม่น้ำแอมะซอนสุดท้ายความพยายามของนักสืบก็สำเร็จผู้ร้ายถูกจับดำเนินคดีและสร้อยไข่มุกฝังเพชรก็ถูกคืนแก่เจ้าของ
0: เพราะฉะนั้นนะคะจากที่เราเล่นเกมไปวันนี้แล้วนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เรานำเอาลักษณะทางกายภาพมาวิเคราะห์ลักษณะทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะสามารถวิเคราะห์ได้โดยจำเป็นต้องอ่านหนังสือมาก่อนไหมไม่ใช่ปะคะแต่นักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพเนี่ยนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงในการวิเคราะห์เศรษฐกิจของแต่ละทวีปได้นะคะดังนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไหนลองตอบคร่าวๆก่อนสิส่วนใหญ่น่าจะเป็นเศรษฐกิจประเภทไหนคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นสินค้าเกษตรใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นสินค้าเกษตร
9: เพราะปลูกดี
0: เพราะว่าเพราะปลูกดีมีแม่น้ำขนาดใหญ่หลายสายถูกปะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอากาศแบบไหนนะ
9: ร้อน
0: เขตร้อนตอนใต้เป็นเขตอบอุ่นใช่ไหมส่วนใหญ่อบอุ่นอยู่ในเขตประเทศอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรใช่ปะคะสรุปแล้วเนี่ยจุดเด่นของลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้น่าจะผลิตสินค้าประเภทอะไรบ้าง
9: สินแร
0: ่สินแร่ใช่ไหมคะและ
8: พ
0: ื้นเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้น2คำนี้คือเป็นไฮไลท์หลักๆเลยของทวีปอเมริกาใต้ค่ะไหนลองยกตัวอย่างทวีปที่มีความโดดเด่นทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านคนสิคะทวีปไหนที่เด่นทั้งคู
8: ่
0: ยุโรปใช่ไหมอย่างเงี้ยยุโรปเขาถึงจะพัฒนาได้เร็วเพราะว่าเขามีลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
12: เกมนี้ก็สนุกเพราะว่าเหมือนกับได้ความรู้เยอะเพราะว่าที่เราเล่นเนี่ยมันไม่จำเป็นคือมันไม่จำเป็นต้องให้เราอ่านหนังสือเองคือเหมือนกับ ถ้าเราเรียนแล้วเราจด

0: แล้วก็ข้อมูลเนี่ยเราหาจากหนังสือที่เราโจทย์เองแล้วก็ถ้าเราหาเองคิดเองมันก็จะทำให้เราจำได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งอ่านนั่งท่องเพราะว่ามันเหมือนใช้ความเข้าใจ
1: เรียนแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกสนุกอะค่ะก็เหมือนเป็นการที่แบบคลายเครียดด้วยเหมือนเล่นเกมแบบคอมพิวเตอร์อยู่บ้าน

0: วิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอนไปเรื่อย
1: ๆก็ถ้าเกิดเล่นเกมอย่างนี้บางทีเราก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแล้วเราก็จะซึมซับความรู้ไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็ไม่น่าเบื่อ
2: สำหรับในการจัดการเรียนการสอนผ่านเกมนะคะสิ่งที่ผู้เรียนได้ก็อย่างแรกเลยจะเป็นเรื่องของทักษะกระบวนการค่ะเพราะว่าเกมจะทำให้เขาต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำสองจะเป็นเรื่องของทักษะทางสังคมค่ะเพราะว่าในเกมก็จะต้องช่วยกันร่วมมือกันกว่าจะได้มาใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่สามจะเป็นตัวความรู้ค่ะเป็นความรู้ที่เขาสร้างขึ้นเองจากการทำกิจกรรมกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่านเกมนะคะจะทำให้เขาได้เรียนรู้ทั้งสิ่งที่เป็นความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่านอกจากสนุกแล้วด้วยเนี่ยความรู้ต่างๆก็ตามมาด้วยค่ะหลังจากที่เราหาวิธีการสอนหลายๆวิธีนะคะแล้วก็หนึ่งในวิธีที่สอนแล้วรู้สึกว่าเด็กๆชอบแล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือการเล่นเกมเนี่ยก็รู้สึกว่าทำให้ชีวิตในการสอนของเราดูสนุกมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ชอบตัวเราเองพอเราสอนเราเห็นเด็กมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะออกแบบการสอนที่ใหม่ๆแล้วก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามความสามารถของเขาเองนะคะ

0: present continuous tense เป็นหนึ่งในหลายๆ tense ของไวยากรณ์ของโครงสร้างประโยค grammar ในภาษาอังกฤษถ้าในการสอน grammar เนี่ยเด็กค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเด็กจะเบื่อในเรื่องของโครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะทำยังไงให้เด็กไม่เบื่อเราก็เลยนำเกมที่หลากหลายเข้ามาเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานการเรียนรู้ที่สนุกสนานของเขาเขาได้เล่นเกมเขาได้ทั้งหลักทางภาษาเขาได้ทั้งความสนุกเขาได้ทั้งเจตนาคติเขาได้ทั้งหลายๆอย่างประกอบกัน
1: Stand up please
0: Good afternoon How are you today Okay Thank youOkay, today นะวันนี้เรามาเล่นเกมกันมาอยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นไหมคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้ลองดูสักเกมไหมลองอ้าวลองเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดได้เอ่ยโอเคลองดูนะคะว่านักเรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or woman
2: man
0: โอเคเอาดัดสินให้แน่นอนเอา man หรือ woman ลักษณะแบบนี้อ้าว man โอเค support สมมติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเคติ้งใครได้ก่อน hand up ทีนี้ฟังตัวอย่างก่อนว่าทำอย่างไรนะคะคุณครูมีตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเลขเป็น number ใช่ไหมคะโอเค look at I am touching his elbow I am touching his elbow. Score is

0: Score is?
1: One.
0: Okay. One. Thinking. And then, I am touching is his what?
2: Ear.
0: His ear. The score is?
2: Three.
0: How old is he? How old is he? เอามาทำไมกัน เอามา plus กัน เอามา plus กัน How old is he?
2: Four.
0: Very good. Four. Understand?
2: Yes.
0: Okay. ทีนี้เราเอาจริง แข่งกันใครได้นะ ใครตอบก่อน เดี๋ยวไปรับรางวัลที่คุณพ่อ โอเคค่ะ โอเค I am touching his mouth.Okay, listen and thinking. Don't speak. Okay. I'm touching his mouth. I am touching his nose. I am touching his nose. I am pointing his neck. I am pointing his neck. How old is he? เพียบเลย เพียบเลย The one who has letter B first in his name, in her name. ใครมีชื่อเป็นตัว B? โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he?
3: 16
0: Sure, 16
2: Yes
0: 16เท่าไหร่
2: 16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันบ้างเจ็ด4 4 plus 5 and 7 okay again one more okay one more okay again I am touching his hair the number only one นะ not all I am touching his hair I am touching his nose againAnd I am touching his eye. How old is he? Ooh, เพียบเลย เพียบเลย I want the boy. I want some boy. เมื่อกี้นี้ the girl is B also. The boy may be no. No. 14 ไหม
2: Yes.
0: Okay. 14. Okay. อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนอะไรกำลังทำเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ present
2: continuous
0: เก่งมากเลย present continuous เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ present continuous โอเคอ่ะทีนี้มีรูปมีคำเดาก่อนแอบยกมือแล้วคืออะไรโอ้เก่งจะเห็นได้ไงเนาะเห็นได้ไงเนาะโอเคอะไรเอ่ย
2: sing
0: repeat sing ทำให้มันเป็น ing ที่ทำไง
2: sing
0: ying on ying ying on ying เสียง n ท้าย ying not ying singing not singing not singer no singer okay นะคะSinging. อ้าวลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้แมน or boy เอ๊ะมีคนแอบมองโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
2: She is singing
0: Very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้มีใครร้องไม่ได้เลยใครโอเคปรางยู sing a song แค่นี้อยากเอาแซมเปิลนิดหน่อยฟังนะคะ listen เอาฟังแซมเปิลต้องแดนไหมแดนด้วยไหม
2: no
0: yes okay Frank come on please in front of the class what song
4: the show
0: only just little a little bit okay
4: just a little bit come

0: คโอเคโอเคผู้ชายได้ไหมไม่ได้ผู้ชายได้แต่แดนส์นะโอเค and then again please อะไรเนี่ยแดนส์ Dance. Dance. Dance.
1: Dancing
0: Who can dance? Who?เรียนห้องนี้ไม่แดนเลยโอเค I can dance โอเค dance โอเค dance look at here more people ใช่ไหมคะเออควรใช้อะไร
1: they
0: they อ้าวรูปประโยค
1: they are dancing
0: very good they are dancing they are dancing โอเคอ้าวรูปมาติดกับคำOkay. Again, please.
1: Eat sandwich.
0: อ้าวทำวันใบวันมั้งใครทำได้เติมยังไงร้องสิใครได้อ้าวยกสูงสูงอ้าวฝนโอเคอยู
2: ่ I'm eating sandwich.
0: You are eating sandwich now?
2: Yes.
0: Now?
2: No.
0: No. Okay. No. But you make the sentence.
2: Yes.
0: I am. Okay. Very good. Okay.You look at in the picture. You are not okay. You are not. You are not.
2: No.
0: No. Who?
2: A boy.
0: A boy who is in my class.
2: No.
0: Our class.
2: No.
0: No. Why?
2: No.
0: Why?
2: Long hair.
0: Huh? Long hair. Yes, because of the boy in my class. In our class, someone long hair. Someone no. But this.ลองโอเคอ้าวเมทเดี๋ยวเซ็นเทนอีกเกมฮี
1: ฮีอีซีซแซนด์วิช
0: โอเคฮีอีซีทิมแซนด์วิชมาอีกสักสองสามรูปนะไหวไหม
1: ไหว
0: ไหวนะอ้าวโอเคไหวแน่นะอ้าตัวนี้อะไรเนี่ย
1: เชฟ
0: แล้วแถมหนวดยาวไหมลูกหนวดไหมไม่มีทำไมอ่ะฮะ
3: ไม
0: ่
3: ใช่ not a man
0: not a man โอ้ชัวชัวยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ถูกแล้วเขาเป็นอะไร
1: บอย
0: บอยตบหัวเราะเอื้อนเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่โอเคโอเคอ้าวไก่ประโยชน
1: ์
0: โอเคสังเกตนะสังเกตให้ดีนะ he is shaving อ่ะคุณครูวางตรงนี้ตรงนี้ไกลนิดหนึ่งสังเกตรูปประโยคนะอ่ะไอที่มันหลุดไปอะไรเอ่ยอืมที่มันหลุดมารูปเราไม่ให้ดูเราคำก่อน
1: kick a ball
0: do you like to kick a ball
1: yes
0: yes no yes do you like to kick a dogNo. Do you like to kick your friend?
1: No.
0: No. Why?
1: It's bad.
0: It's bad. Very good. Oh, yum, yum, yum. Okay, it's very bad. Okay. Kick a ball. The boy like. Yes. The boy like. The boy like kicking. Okay. The boy like kicking. Okay. Kick a ball. ง่ายมาก ลูกพา เป็นไง Strong or not?
1: Strong,
0: very strong. Kick a ball. And the last one, last one. อะไรเอ่ย
1: Watch the video.
0: ใครทำบ้างใครทำแอคชั่นนี้บ้างทำที่ไหน
1: At home.
0: Why? Why do you not do at school? ทำไมทำที่ at home อย่างเดียว Why? Because of?
2: Have someone watch.
0: อ๋อจำวันวันวัดอะไร
2: วัดวัดจะดี
0: วัดดิชโอเค Who wash the dishes เห็นไหม The man นะ The man ดูนะ The man wash the dishes so in when you come back go back home you wash the
1: dishes
0: โอเค dishes อ้าวยังไม่เติม ing ทำยังไงเสียงเสียง watch watch watch a watch
1: Watch
0: ท้ายเสียงคือ watching นะ watching ตัวนี้ the dishes okay dishes okay very good คุณครูมีรูปแบบนี้ได้ยินสังเกตรูปประโยคที่ที่เราพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยอิ่งอิ่งยิ่ง

0: เชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหมต้องไหมต้องเติมอะไร
1: ไอ
0: เออต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม
0: ่ไม่ต้องใช่ไหมคะอ้าวตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้

0: ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม
0: ่ไม่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม
0: ่ต้องเติมอะไรไหมลูก
1: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ค่ะโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
1: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
1: ing
0: แล้วซิงอ่ะลูก
1: ไม่ต้อง
0: นะคะซิงไม่ต้องเราก็สามารถที่จะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวนี้ได้ตัวนี้อยู่ในเซตไหน
1: ตัดอีออก
0: แล้วเติม ing นักเรียนมีคำอื่นอีกไหมใครรู้บ้างคำอื่นอีกที่เป็นเวิร์บที่สามารถเติม ing ได้อ่ะฝนยกมือลูกเอาเลยลูก
2: riding
0: what does mean in Thai
2: ขี
0: ่จักรยานก็ได้ขี่ได้ไหม
2: ได้
0: อะไรเช่น
2: มอเตอร์ไซค์
0: ใครน่าเสิร์ฟใครได้ ride a horse ride a horse โอเค riding ก็เป็นนะคะตัดอีออกแล้วเติมเซตเดียวกันมีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
2: running
0: เบิ้ลหมายความว่ายกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
3: เบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
3: เพราะมันเป็นคำ
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำรันนิ่งใครแอคชั่นทำนี้ได้ใครแอคชั่นได้โอเคโอเค very good everybody running run or not
1: run
0: โอเค for exercise โอเคเพื่อนักเรียนจะทราบน่าจะทราบเรื่องตรงนี้เราก็มาสรุปเป็นกฎกันว่าถ้าเกิดเรามาดูเป็นกฎกันนะคะ present continuous เป็นกฎอย่างไรดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปมองเห็นไหมลูกเรามาดูนะคะดูพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมใน present continuous ถ้าเติมอิงเป็นไงเติมอิงในช่องที่หนึ่งนะคะมันมีคำบางคำนะจากที่เรียนสรุปเมื่อกี้เนี่ยตัด e ออกแล้วเติม ing เติม ing ได้เลยเติมคำต่อไปใช่ไหมคะเติมคำที่ต่อท้ายอีกหนึ่งคำเช่นคำว่า run คำว่า put คำว่า pat ใช่ไหมคะเติมแล้วมันมีคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเติมไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้าแต่เราทราบไว้ก่อนว่ามันพอมีคำอะไรบ้างยกตัวอย่างสักคำได้ไหมที่มันเป็นกริยาแล้วมันเติมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเติม ing ได
2: ้ what
0: readแปลว่า
2: อ่าน
0: เติมได้ไหมลูกอ่าน
2: ได้
0: เติมได้ค่ะ read a spell read
1: reading
0: พอเติม ing เป็น read reading เติมได้ค่ะนะคะเข้ากฎในข้อปกติตรงนี้นะคะไม่เป็นไรมีคำอื่นอีกไหมที่เราเติมไม่ได้อ่ะมันไม่ควรไปเติมอ่ะพอทราบไหมพอทราบไหมคะอ้าวผมถูกยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคำว่า like like เป็นกริยาไหม
1: เป็น
0: ใช่ไหมเราไม่ตอบว่า I am writing ฉันกำลังชอบ I am writing no I am writing in no นะคะมันเป็นตัวซึ่งไม่สามารถเติมได้เดี๋ยวเราไปเรียนในขั้นต่อไปเขียนนะคะเดี๋ยวครูจะแจกตัวนี้ให้ขอวอลเนเทียร์มาแจกสักคนสิแจกตัวนี้ไม่ให้เป็นแบบสรุปใครจะออกมาแจกให้ครูได้ไม่มีวอลเนเทียร์เอามา

0: ล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของเพสเซนต์คอนชิลิวอ่ะโอเคนะเดี๋ยวใครยังไม่ได้มาต่อได้อ้าวนี่เรามาดูตัวนี้กันพอเราสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นเราจะสรุปได้ว่าเป็นไงลูกมองเห็นไหมตัวเมื่อกี้ที่เรียนพูดไอเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น subject เป็นไง he เป็น subject ใช่ไหมคะ she เป็นนะเป็น subject ไอพวก I you we he นั่นมันเป็นคำประเภทใดpronoun เก่งมาก pronoun นะคะนอกจาก pronoun ที่มาใช้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้คำนามได้คือ noun ได้โอเคนะถ้าเป็นตัวทำ subject บวกด้วย verb to be verb to be ในเรื่องของ present continuous มีแค่ is am แล้วเรียนก็ต้องจัดเลือกไอตัว pronoun นี้ใช้กับ is am are ให้ถูกด้วย he am ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ he are ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะนั้นเรียนทราบแล้วจากขั้นต้นที่เรียนมาประสานมาสี่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ is am are บวกไอ้ is am are พวกนี้เป็น verb to be เราเรียกว่า helping verb บวกด้วย verb จริงๆที่เติม ing แล้วก็เอาการเวลามาใส่เข้าไปหน่อยการเวลามันก็อย่างเช่นคำว่า
1: now
0: คำว่า at the moment โอเคไหม get ไหมคะ
1: get
0: นะอ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็นสองฝั่งนะสองฝั่งแล้วก็matching and then make the sentence okay I will give you the picture and the word and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking okay เข้าใจไหมคะ
1: เ
0: ข้าใจนะเราก็แบ่งง่ายๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยเอาที่นักเรียนรวมเอากี่นาทียังไม่รวมกติกาเลยชูมินิสโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นะขอบริเวณเชียร์มาข้างหน้าสักอีกคู่ดีสองสักคู่โอเคก็มันพีชคู่นี้คู่นี้ก่อนก่อนโอเคโยงนั่งก่อนไหนของโยงของใครใครกับใคร
2: มือสองแ
0: ขนโอเคไม่เป็นไรสองแขนไม่เป็นไรโอเคน้อยแอนโอเค you make the sentence by yourself show your to your friend
1: he is running
0: Okay. Yes. Okay. He is running. ผมให้เธอหน่อยใครได้อีกยกมือโอเคเอามิม Come on, please. What is his name? What is his name? ข้าวโอเค
1: He is eating sandwich at the moment.
0: ไม่มี at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยโอเคมีใครอยากออกไปอีกไหมคะโอเคค่ะทั้งหมดเพลส
1: นะ They are dance every day
0: Again please
1: They are dance every day
0: They are dance every day โอเคนะโอเค
1: No
0: WhyYes, very good, Sam. Try again, please.
1: They are dancing every day.
0: Very good. They are dancing. Spell dancing.
1: D-A-N-C-I-N-G.
0: Very good. Okay, very good. Huh?
1: Every day.
0: ใช้ได้ไหม?
1: ไม่ได้.
0: ได้ไหม?
1: ไม่ได้.
0: เก่งมากเลย. มันเป็นเรื่องของคำ. นี่, เยี่ยมมาก. ใช้อะไรลูก?ใช้อะไรคะใช้ now หรือ at the moment very good ถ้า everyday มันเป็นเรื่องของ present simple โอเคอีกสักคู่ได้อีกสักคู่โอเค see come on please

0: vocabulary. What does it mean vocabulary?
1: คำศัพท์
0: writing. Okay, you spell writing.
2: W-R-I-T-I-N-G.
0: Very good. เราต้องเข้ากดข้อ
2: บรรท
0: ัดอีกที Okay, very good, very good. ขอมือให้เพื่อนหน่อยได้ไหมคะคนอื่นได้ไหมได้ทีนี้จะขอคืนจะขอคืนเดี๋ยวให้ใหม่โอเคไหมโอเคส่งมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ tense ของ present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือณปัจจุบันนี้นะคะอ้าวทีนี้เขียนนะเมื่อกี้ได้แล้วทีนี้เขียนสักคนละ2 3ประโยคมีสิทธิ์มี8ข้อเอาครึ่งเดียวนะทําในระยะเวลาที่ตรงนี้ส่งไปเท่าไหร่เอาครึ่งเดียวค่ะเอาสักคนละกี่ข้อแล้วแต่ชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยค่ะแกม sit down please อะไรชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลย

0: เวลาเขียนประโยคนักเรียนต้องแคปิตอลตัวใหญ่ไหมข้างหน้าต้องไหมคะต้องเขามี example มาให้เรียนข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม he is like sharing โอเคเรียนทำข้อ2ต่อข้อ3ต่อข้อไหนก็ได้ที่เรียนทำได้ไหมลองดูซิว่าโครงสร้างที่เราเรียนกันเมื่อกี้เนี่ยเราพอเขียนได้ไหมได้ไม่ได้เหรอ
1: ได
0: ้โอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างอ้าวเช็คคนที่เขาทำแล้วว่าถูกไหมเห็นไหมลูก
1: เห็น
0: นะคะอ่ะข้อหนึ่งนะคะ she is playing the piano นะคะ she is playing the piano นะ he is cleaning his dishHe is going upstairs. He or she? He. แล้วดูรูปภาพด้วยเป็น he ใช่ไหมคะต่อไป number 6 number 5 she รูปนี้นะ she is combing her hair นะ number 6 she is drinking a cup of tea number 7 she is driving a car and สุดท้าย she is อะไรนะphoning แปลว่าอะไร phoning
1: ดีด้วย
0: โอเคนักเรียนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูนะคะอยากเล่นเกมอีกไหม
2: อยาก
0: มองอยากไม่ค่อยมีชีวิตชีวาและอยากไม่อยากโอเคคุณมีคุณครูมีเกมให้เรียนเล่นเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ing เหมือนกันนะขณะนี้ครูกำลังทำอะไร
2: walking
0: โอเค I will give you about the gamewhat is Sam doing okay what is Sam doing okay what is Sam doing okay เมื่อกี้นี้ในนี้มีกระเป๋าน้อยๆมา do you like
2: yeah
0: it's lovely you said it's lovely you want some in the thing come in you want
2: yeah.
0: you guess it the money yes okay it's from Pai where is Pai
2: In
0: yes, ในห้องสอน problem

0: One card for you. One card for you. One card for you. You want? You want? One card for you. Okay. ครบยัง4 โอเค 1 2 3 4 5ไปเกมนี้ให้นักเรียนนักเรียนจะมีการ์ดทุกคนใช่ไหมคะมีการ์ดทุกคนนักเรียนจะมีการ์ดซึ่งมีชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าของตัวมีอะไรเราก็จะมาดูว่าคนในภาพนี้เขาทำอะไรนะคะคนมีชื่ออยู่ตรงนี้เขาทำอะไรแต่ทุกคนจะไม่มีแซมเราต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเค understand
1: yes
0: for example who get who gotGuard I, Martin, who? Hand up. Okay, what is Martin doing?
2: Martin is stealing someone's bag.
0: Martin is stealing someone's bag. Okay? You look for here. Look at the Martin. Okay? Understand? I will give you the paper. And you write the name of someone here when you listen the ที่เพื่อนพูดโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวเซนเทนที่เพื่อนพูดโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะโอเคนะครูแจกอันนี้ต่อไปอันหนึ่งแบบรวดเร็วตามสตาร์ทเลยอ่ะแจกช่วยกันแจกส่งไปทุกคนจะได้นะคะส่งไปช่วยกันส่งนิดนึงวันโอเคWendy, okay. What is Wendy doing?
3: Wendy is playing football.
0: Okay. Wendy is playing football. Is Wendy playing volleyball?
4: No.
0: Okay, you write number of Wendy. You write? Wendy, where is Wendy? ใครสามารถใส่ได้ออกมาใส่ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอ่ะหนึ่งคนเอามาใครก็ได้ออกมาเอาฟ้ามาเลยโอเคใส่ในนี้เลยเบนนี่อยู่ตรงไหนเอาปากกาที่ค่อยๆเขียนอ่ะเบนนี่โอเคไหมคะโอเคเอ้าหาต่อไปเอ้าฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย what is John โอเคอ่ะ what is John อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
1: John
0: โอเคใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John Only one โอเคก่อน Only one อ้าวก่อนตอบ
3: John is playing volleyball with his girlfriend
0: โอเค you come on please and check the name here write the name here John is อ้าวลองมอง John อยู่ตรงไหนJohn is playing volleyball. How about John is playing volleyball? Okay, thank you very much. Okay, John. John is playing volleyball with his friend. Ah, John, you ask your friend who got number like that. แล้วแต่ it up to you. อ่ะบอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไป Philip. Okay.ถามไปถามเพื่อนและถาม
3: Who got Philip
0: โอเค Who got Philip โอเคทุกคนถามเอาทุกคนถาม Philip ถามด้วยคำพูดว่าไง What is What is หรือ What ที่เราใช้พอตัว PS What Philip doing หรือ What is Philip doing อ่ะโอเค You answer
3: Philip is writing a postcard to a friend
0: โอเคโอเค Come on please and write the name in thePหมดยังหมดคนยังอ้าวเหลือต่อไปใครเหลือต่อไปใครคะชื่อต่อไปชื่ออะไรคนที่สามชื่อคนที่สี่ชื่ออะไรลูกเออชื่ออะไร What the name ไทน่ะเทียน่ะไทน่ะโอเคอ่ะไทก็ทูก่อนโอเคเพรมเอาเพื่อนๆถามเพรม

0: music. บอมมาเขียนให้ครูหน่อยสิตรงไหน listening to the music ใส่ชื่อลงไปตรงไหนลูกอ้าวดูสิบอมทำเหมือนของเปรมไหมเปรมลูกมาดูสิได้ไหมครับไม่ได้อ่ะใครได้คะอ้าวตะนอยมาลูกตะนอยมามีไหมเขานั่งอยู่บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรคะดังๆ beach
1: chair
0: beach chair beach chair โอเคใครจะอาสามายืนเขียนตรงนี้ให้คุณครูโอเคอยู่โอเค thank you very much โอเคอ่ะต่อไปคนต่อไป Peter พูดกับ Peter โอเคโอเคอ่ะถามทุกคนถาม
2: what
0: คนเขียนบอกไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะอยู่ไหนคนเขียนบอกไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน no no no again please again please Peter
2: is coming
0: out of the sea ชัวร์ไหม sure ไหมลองดูสิถูกไหม right or wrong
3: right
0: okay อ่ะต่อไป who got Joe โอเคโอเคโอเคมากโจโจอ่ะโจเพื่อนถามเพื่อนๆถามก่อนโจถึงตอบเพื่อนๆถามลูก
2: What is Joe doing?
4: Joe is selling ice cream.
0: Selling ice cream. หายโจคุณครูยังไม่เห็นโจของตะนอยใช่ไหม
2: Yes
0: okay Another Who got ชื่ออะไร
5: Vanessa
0: Who got okay สามสี่คนใครจะตอบหนึ่งคนว้าโอเคเอาแกมถาม what อะไร what is หันไปทางที่หันไปทางว้าดิหันไปทางว้าโอเค
6: Vanessa is sleeping on beach
0: ว้าถูกไหมคะรู้ด้วยนะคะรู้ด้วยพี่จะนอยเขียนถูกไหมจะนอยเขียนถูกไหมพี่นอยเขียนถูกไหมถูกไหมคะ
7: พี่อาจารย
0: ์ How about Martin everybody How about MartinMartin is ใครได้ Martin who got Martin from Martin is
8: Martin is stealing someone's bag
0: okay you come on and write already she is very good at writing she is very good you wait for her okay and then number who got Mark okayWhat is your mark doing?
1: Mark is swimming in the sea.
0: Okay, Mark is swimming. Okay. Who got Karen? Karen. Who got Karen? Okay. ใครตอบ ปังชุก Okay, ปังชุก
9: Rock, paper, scissor.
0: Okay, ปังชุก Who is winner? Okay, you. Okay.
10: Karen is talking on her mobile phone.
0: เรียนดูตรงนี้ด้วยนะคะโอเคถูกไหมคะคาร์เรนคาร์เรนจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะโอเคนะคะต่อไปคาร์เรนแล้วต่อไปใครคะใครคะแกร์ผู้ก็แกร์โอเค what is Karen doing
11: Karen is playing volleyball with her boyfriend
0: โอเค Karen is playing volleyball with her boyfriendOkay. Playing with her boyfriend. The her boyfriend, what does, what is his name?
12: John.
0: Very good. And then Fred. Who got Fred? Okay. Who want to ask? Okay, Jack. Ask nine. Ask. What is Fred?
13: What is Fred doing?
0: Okay.
14: Fred is running around the beach.
0: What Fred is running around the beach. Fred.Okay, Fred is very strong and fat. นะคะ fat. อยู่ลูก here. He is here. Fred. Yeah. And then, what is Vicky? Okay.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กบคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
5: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
6: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
5: ค่ะคุณแม
4: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมีขิดจึงหยุดทักทาย
5: หมีขิดมาเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองเหมือนกันหรอ
7: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
5: สวัสดีค่ะคุณพ
7: ่อสวัสดีค่ะคุณแม
8: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมีขิดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ๊ะลูก
5: เย้เล่นเกมกับหมีขิดน่าสนุกจังเลยค่ะ
4: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมีขิดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
9: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
4: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมีขิดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
9: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
5: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อเองค
6: ่
5: ะ
6: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมีขิดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
5: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊ะมีขีดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
7: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็คอระฆังจ้ะ
6: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
9: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้า
5: เย้ๆๆมีแล้ว
9: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
10: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
9: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
5: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
9: ต่อไปคำว่าเมฆ
5: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
7: คุณยายคะอีกค่ะ

0: รอคะ
1: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ้าหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
1: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
2: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
1: ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
3: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
0: เย้ๆคุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
3: แต่มีคิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
0: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะ
3: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
4: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความรู้ป.5 นะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างเช่นสอนเรื่องคำควบกล้ำอักษรนำคำประวิสัญญนีไม่ประวิสัญญนีหรืออาจจะเป็นการอ่านจับใจความนะคะอ่านเพื่อสื่อสารเริ่มต้นเราก็นำเกมนะคะปริศนาคำทายนะคะมาใช้กับเด็กเด็กจะชอบปริศนาคำทายมากเราจะสังเกตเขาเนี่ยเวลาช่วงพักกลางวันเนี่ยเขาจะเล่นทายปริศนาคำทายเขาจะมีการหัวเราะชอบใจเนี่ยคุณครูก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะเอาปริศนาคำทายนะมาเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1: อะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวอะใครจะตอบมันไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลลูกมันจะอยู่บริเวณแถวนี้แหละ
2: ต้นกล้วยครับ
1: โอ้โหต้นกล้วยปรบมือให้สมมากหน่อยลูกต้นกล้วยใครได้เคยกินกล้วยอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างให้คุณครูดูหน่อยสิกล้วยอะไร
3: บวชชี
1: ไม่บวชชีเอาละแล้วกล้วยอะไรอีกลูก
4: กล้วยหอม
1: กล้วยหอม
5: กล้วยเล็บมือนางค่ะ
1: กล้วยเล็บมือนางกล้วยอะไรอีกลูก
5: กล้วยไข่ครับ
1: กล้วยไข่อ่ะมีเพื่อนๆที่ตอบแตกต่างจากบุคคลอื่นนะคะก็คือกล้วยบวชชีนะกล้วยบวชชีเป็นอะไรคะนำกล้วยมาทำเป็นขนมหวานนักเรียนคิดว่ากล้วยบวชชีเนี่ยนะคะมันจะต้องมีคำสุภาพนะคะคำสุภาพรู้จักไหมคะ
6: ร
1: ู้จักเพราะฉะนั้นครูอยากจะทราบว่าเอ๊ะกล้วยบวชชีนะคะลูกคำสุภาพคืออะไรครูยกครูใบ้ให้คำว่าบวชชีเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูก
6: ผู้หญิง
1: เก่งมากเพราะฉะนั้นกล้วยบวชชีบวชชีตรงนี้จะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆ นอนจะต้องคิดถึงแม่อะไรลูก
6: แม่
1: ชีนักเรียนใครรู้บ้างเอ่ยว่ากล้วยบวชชีคำสุภาพคืออะไรลูก
7: แม่ชี
1: แม่ชีอันนี้ลูก
7: แม่ชีครับ
1: แม่ชีอุ้ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
8: นารีจำศีล
1: นารีจำศีลปรบมือให้เก่งหน่อยลูกยกให้เก่งหน่อยนารีจำศีลนารีแปลว่าผู้หญิงนะคะถามอีกคำถามหนึ่งนกอะไรไม่ใช่ของเราน
9: กเขา
10: ครับ
1: นกอะไรนะ
10: นกเขา
1: ทำไมรู้ล่ะ
11: เป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราครับ
1: อ้อเป็นนกของเขาไม่ใช่ของเราแล้วเรารู้ได้ยังไงลูกว่าเป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราเราดูจากคำไหนลูก
12: เขาคำว่าเขา
1: ฮะ
12: คำว่าเขา
1: คำว่าเขามันเป็นของเรา

0: ำว่าอะไรนะลูก
1: คำว่านกแค่คำเดียวค่ะ
0: เอ้าเก่งมากคำว่านกอย่างเดียวมันจะกลายเป็นสามัญญานามคือคำนามทั่วไปแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นวิสามัญญานามนามเจาะจงก็เป็นนกเขา
2: หลังจากที่เด็กเขาตอบคำถามจากปริศนาคำทายแล้วรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มได้นำเอาความรู้เดิมมาละจากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนมาเนี่ยมีอะไรบ้างในรูปแบบแผนผังความคิด
0: นักเรียนลงมาเขียนดูสิคะลูกว่านักเรียนได้เรียนอะไรลงไปบ้างอ่ะใครอยากจะมาเขียนออกมาเลยลูก

0: ากที่นักเรียนได้ทายปริศนาคำทายไปแล้วนะคะแล้วก็มานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเกี่ยวกับสรุปความรู้เดิมเพิ่มเติมทับศัพท์นะคะตอนนี้ก็นักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองอ่านดูสิคะว่านักเรียนได้เขียนอะไรลงไปบ้างลูกอันนี้อะไรลูกอ่าน
1: อักษรย่ออ
0: ักษรย่อนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะอ้าว

0: คำนามมีคำสรรพนามเอ๊ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะ
1: กริ ยา
0: คำอะไรลูก
1: กริยา
0: คำกริยานะคะเพราะเด็กเขาเข้าใจสรุปความรู้เดิมแล้วเนี่ยคือเราก็แฝงคุณธรรมไปเลยนะคะคุณธรรม8ประการคือให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรม8ประการนะคะมาเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยจากที่เราเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะนำเอาความรู้ภาษาไทยนะคะมาเชื่อมโยงกับคุณธรรม8ประการคุณครูอยากจะให้นักเรียนดูบนกระดานมีอะไรบ้างลูกอ่ะ

0: อะไรลูกเด็กกำลังทำอะไรอยู
1: ่เจอกระเป๋า
2: เด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนให้เจ้าของ
0: อ่ะเด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนส่งเจ้าของแสดงว่าเด็กคนนี้มีอะไรลูก
1: ม
0: ีอะไรนะมีความซื่อสัตย์อ่ะใครชอบภาพนี้เก่งชอบภาพนี้เก่งเอาไปเลยลูกปูให้อันนี้เป็นภาพอะไรลูกเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรคะ
1: ขยัน
0: ขยันยังไงอ่ะ
1: ขยันเรีย
3: น
0: ขยันเรียนขยันอ่านหนังสือใครชอบความขยันหมั่นเพียรหนูชอบเลยลูกครูยกให้เลยนะคะยกให้เลยอันนี้เป็นภาพอะไรคะ
1: ความสะอาด
0: ความสะอาดอันนี้เด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู
1: ่ถูพื้น
0: ถูพื้นใบหน้าเขาเป็นยังไงลูก
1: ยิ้มแย้ม
0: มีความสุขในการทำงานใครมีความสุขในการทำงานยกมือขึ้นใครชอบภาพนี
4: ้
0: ค่ะเดี๋ยวครูยกให้เลยนะคะอันนี้ภาพอะไรคะ
5: สุภาพค่ะ
0: ความอะไรคะ
1: สุภาพ
0: ครูได้ยังไงมันเป็นความสุภาพ
1: ไหว้ไหว้แก่
0: ไหว้อะไรนะลูกหนูตอบว่า
2: ไหว้คนที่อายุเยอะกว่า
0: ไหว้คนที่อายุเยอะกว่ามีความสุภาพครูยกให้รักษาไว้ให้ดีนะคะความสุภาพของหนูคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรมทั้ง8ประการนะคะไปติดตามหัวข้อนะที่คุณครูเขียนไว้ให้นะคะ

หลังจากนั้นเราก็นําเข้าสู่การเรียนรู้นะคะโดยการให้นักเรียนทําสื่อการเรียนการสอนสื่อที่เรานํามาใช้ก็คือสื่อป๊อปอัพมีชีวิตค่ะเพราะว่าป๊อปอัพมีชีวิตเนี่ยคือเด็กเขาจะชอบเด็กเห็นป๊อปอัพปั๊บคือเด็กจะเกิดความคิดเลยว่าป๊อปอัพมันเป็นภาพที่ดิ้นได้ภาพที่มีชีวิตตรงนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้หารูปภาพมาเองนะคะในหัวข้อที่เด็กได้รับผิดชอบไปนะคะ

0: เช่นเด็กรับผิดชอบหัวข้ออ่ะความมีน้ำใจเด็กก็จะไปคิดภาพมาละว่าเอ๊ะความมีน้ำใจเนี่ยเด็กจะเอาอะไรใส่ลงไปในรูปภาพบ้างนักเรียนเตรียมมากันทุกคนเลยแสดงว่านักเรียนมีความอะไรคะมีความรับผิดชอบก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเขียนองค์ความรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันจะสอดคล้องกับคุณธรรมแต่ละหัวข้อยังไงแต่งนิทานนะเบนกระเป๋าไม่ใช่ของเราแล้วกันนะและเบียร์เอาอะไรคะ
1: คำไวโพจน์
0: คำไวโพจน์นักเรียนก็เขียนเลยลูกคำไวโพจน์ที่เกี่ยวกับความมีน้ำใจ

0: เมื่อนักเรียนได้ภาพแล้วนักเรียนก็มีภาพแล้วนักเรียนก็มีเนื้อหาแล้วนะคะคุณครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำสื่อการเรียนการสอนนะคะเราจะทำกันแบบนี้นะคะอยากทำไหมคะ
1: อยากค
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไงคะเมื่อดูภาพนี้นักเรียนรู้สึกยังไงลูก
1: รู้สึกมีชีวิต
0: มันมีชีวิตยังไง
2: ภาพเด้งขึ้นมาคร
0: ับ
2: อ
0: ะไรนะ
1: ภาพเด้งขึ้นมาคร
0: ับภาพมันเด้งขึ้นมาอ่ะจะทำยังไงคะก็ต้องตั้งใจทำนะคะทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ครับ
0: โอ้เก่งมาก

0: จากที่เราสังเกตที่เราให้เด็กทำป๊อปอัพนะคะคือเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยมีความสุขเด็กรู้สึกตื่นเต้นไปกับภาพไปกับตัวอักษรรู้สึกว่าอุ๊ยภาพนี้มันดิ้นได้มันมีชีวิตมันพูดกับเราได้ด้วยนะคะเด็กจะรู้สึกมีความสุข
1: วันนี้ผมจะมากล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสามัคคีเรื่องรู้รักสามัคคีถวายพระภูมิแด่องค์ราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาว่ารู้รักสามัคคีโดยพระองค์ได้รับสั่งเป็นประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งเหลือเกินครับเพราะคำว่ารู้คือปัญญารักคือการมีความรักความพอใจในงานที่จะต้องทำนั้นไม่ว่างานนั้นจะหนักหรือเบาถ้าพวกเรามีใจรักผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขในงานทำงานอย่างแน่นอนครับสามัคคีคือการร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกทำงานนั้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงจะเห็นได้อย่างแน่นชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระทัยที่จะอบรมสั่งสอนให้ประชาชนคนไทยรู้จักเข้าใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองครับ
2: วันนี้หนูจะออกมานำเสนองานเรื่องความสะอาดในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดบางขนุนชั้นป.1 ถึงป.6 ชั้นป.1 ช่วยกันเก็บขยะบริเวณโรงเรียนป.2 ล้างมือก่อนกินอาหารป.3กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆป .4 ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านป .5 อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งป .6 ไม่กินอาหารที่มีแมลงวันต่อ

การที่เด็กได้นำเสนอผลงานออกมาเนี่ยเรารู้สึกดีใจนะคะที่เด็กสามารถนำเอาความรู้ที่เราได้สอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งคุณธรรม8ประการเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เด็กนะคะจะต้องได้รับการปลูกฝังนะคะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จากที่เคยสอนมาก่อนเนี่ยนะคะก็พบว่าเด็กเนี่ยจะระบุไม่ค่อยได้ว่าคำไหนเป็นคำต่างประเทศคำไหนเป็นคำไทยเพราะว่าเราใช้กันจนคุ้นชินเหมือนเป็นภาษาไทยไปหมดแล้วค่ะก็เลยลองเอาตัวชี้วัดเนี้ยมากำหนดเป็นแนวทางในการสอนว่าเราทำอย่างไรถึงจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะบอกหรือรวบรวมคำต่างประเทศที่อยู่ในภาษาไทยให้เป็นหมวดหมู่ได้ค่ะมาแจกให้คนละ1บาทจะให้เขาทบทวนความรู้เดิมให้เขากระตุ้นตื่นตัวนะวันนี้เรียนภาษาไทยแน่ๆล่ะเริ่มจากคำและพยางค์เขาจะไม่รู้มาก่อนเราได้ออกแบบบัตรคำเหล่านี้คือบัตรคำภาษาต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่คำไทยนะคะใช้เพลงมาเป็นตัวส่งกิจกรรมเด็กๆ ก็จะรู้สึกสนุก

0: แต่เราใช้พยางค์พยางค์มาเป็นตัวกำหนดเขาจะเอ้ย1พยางค์เขาอ่านได้2พยางค์อ่านได้3พยางค์อ่านได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับกิจกรรมที่นำแต่พอถามว่าคำไหนเป็นคำไทยคำไหนไม่ใช่เริ่มจะไม่มั่นใจ
1: คำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทย
2: ไทยหมดเลย
3: ไทยไม่ไทย
2: ไทยหมด
3: ไทย
1: เริ่มมีการเถียงกันแล้วครับท่าน
4: เกี่ยวกับ
5: ยังไม่เกี่ยวก
1: ันเกี่ยวไม่ได้น้องไทยว่าเป็นคำภาษาไทยยกมือเดิมสองสามใช่ไม่ใช่
6: ไม่ใช่
1: แล้วมีคนยกมือเกาหัวไทยไม่ใช่ลูก
7: ใช่
1: ตัดสินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
8: ใช่ใช่
1: นักเรียนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษร
8: ไทย
1: แต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูไว้ดีนะภาษาแรกคือ
8: ภาษาอังกฤษ
1: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
9: บอล
1: ฟุตบอลต่อไปภาษาจีนมายังไงลูกภาษาจีน
10: อ
1: พยพมาตั้งสุโขทัยมาทำอะไรมาทำอะไร
10: ค
1: ้
10: าขาย
1: ค้าขายอีกอย่างนึง
9: มา
1: ถูกต้องพวกนี้แหละพาภาษามาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไรหนึ่ง
8: ค้าขาย
1: เมื่อกี้ตอบไปบ้างแล้วเราค้าขายสอง
8: อพยพ
1: อพยพย้ายถิ่นมีอะไรอีกมีอะไรการเผยแพร่ศาสนาอ้าวมาดูว่าเราตอบถูกไหมมาอย่างไรกันหนึ่งค้าขายถูกป่ะเมื่อกี้
8: ถูก
1: ใช้ถูกปรบมือให้ตัวเองเชื่อเก่งเลยเกินอ้าวค้าขายมาด้วยภาษาอ้าวต่อสองเผยแพร่ศาสนาถูกไหมไม่ครบเอ้าอีกมีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราได้รับวัฒนธรรม
8: การแต่งงาน
1: การแต่งงานก็ด้วยนะยิ่งสมัยนี้เป็นไงดูภาพยนตร์เกาหลี

0: เริ่มมีภาษาเกาหลีเข้ามาแล้วแต่สมัยก่อนจะมีภาษาเด่นๆอยู่พวกนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1: จะให้หลักในการดูเขานะคะว่าคำพวกนี้ที่มาจากไหนสมมติบาลีสันสกฤตนะคะมาจากทางศาสนาคำพวกนี้ก็จะมีวิธีการเรียบเรียงคำเนี่ยเหมือนภาษาบาลีนะก็คือมีตัวอักษรมากพอมีตัวอักษรมากเนี่ยตัวไหนถ้าเขาไม่ต้องการจะออกเสียงเขาจะใช้การันหรือตัวสะกดที่เป็นตัวควบกล้ำมากกว่าหนึ่งอันนี้เราก็จะบอกหลักสังเกตเขาถ้าเป็นภาษาเขมรจริงๆแล้วก็คือเอาเรื่องที่ตัวเองเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆเราก็จะเอาหลักการเหล่านั้นมาบอกเด็ก
0: หลักสังเกตภาษาเขมรนิยมยิ่งแท้ใจแต่ควบกล้ำไม่รู้เพราะตรงไหนส่วนมากภาษาเขมรนิยมแน่คืออักษรหนังอักษรหนังมีจอรอรอยอยิ่งไปที่ภาคพิงสะกดในคำได้คำมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันมีอัมบัมซ้ำสำราญสำเร็จสำรวนอำนาจจำนวนคำนวณจำหนักพร้อมไหมไม่พร้อมแต่ครูเรียนตั้งแต่ครูอายุ13แล้วปัจจุบันนี้48จำได้หมดเลย
1: ภาษาจีนเนี่ยสังเกตง่ายๆคำจะพยางค์ไม่มากแต่ว่าเสียงวรรณยุกต์แปรปรวนสูงนะคะเป็นประเทศที่ใช้เสียงวรรณยุกต์มากก็เอาหลักพวกนี้ค่ะไปให้เขาดูแล้วก็ถ้าเป็นภาษามลายูเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนมีหอนำอยู่ข้างหน้าค่ะบุรงบุงาอะไรพวกนี้ค่ะบุหลันก็มันจะมีหลากหลายนะคะคำที่ว่านี่หลักสังเกตนี่เป็นหลักสังเกตกว้างๆนะคะแต่เมื่อถึงพอเจอคำจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยหลักเหล่านี้ยังไม่สามารถจะใช้ได้เราก็จะให้เขาพึ่งพาพจนานุกรมเราก็จะแนะนำให้เขาใช้เล่มที่มาตรฐานที่สุดซึ่งในห้องเรียนเราจะมีหากว่าเขาเรียนรู้ในห้องเรียนคำไหนมีปัญหาเขาสามารถเปิดได้ทันที
0: ใครคิดว่าตัวเองถือบัตรคำภาษาจีนไปยืนที่หอนาฬิกาห้องเราใครคิดว่าถือคำบาลีสันสกฤตมายืนที่โต๊ะพันพิมลใครคิดว่าถือคำภาษาเขมรมาหน้าห้องใครคิดว่าถือคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ดวงฤทัยพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ค่ะพร้อม
3: 1 2
0: 3ถ้าคิดว่าครบแล้วรีบนั่งลงเลยจะได้รู้กลุ่มไหนกินตรงโน้นเลยนะตู้มันอะไรอยู่พักลมล้างก่อนเอียเก่งเก๊กเซ็งป้องเก๋งถูกต้องต่อไปภาษาอังกฤษมีคนทักพวกถูกไหมแอร์โชว์ลิปสติกโซฟาถูกต้องนายพี่ค่ะกีฬาอยู่ทางนี้อ้าวเชิญนั่งที่ก่อนอ้าวพันธุบาลีสันสกฤตหน่อยกรีธาถูกต้องปัญญาถูกต้องอัครวิธีถูกต้องปัจจุบันถูกต้องไดนาโมผิดกับไดนาโมภาษาอังกฤษอ้าวเชิญไปนั่งที
1: ่เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะมันก็กระบวนการได้ส่วนหนึ่งนะคะเราฝึกหลักสังเกตฝึกอะไรไปส่วนหนึ่งจะถามว่าเด็กยังได้ครบหมดทุกกระบวนการไหมเพราะว่าชั่วโมงสอนเนี่ยเราให้ไว้ชั่วโมงเดียวเนี่ยจริงๆมันจะไม่ล้ำลึกเราก็จะหาสิ่งอื่นมาเสริมเพื่อช่วยให้เขาจดจำหรือเข้าใจคำเหล่านี้ให้มากขึ้นเราใช้ปริศนาคำทายมาช่วยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบอะไรที่ท้าทายความสามารถ
0: ปริศนาคำทายปริศนาแรกรองเท้าไม
4: ้ใส่แล้วดังฟังกุกกะ
0: รองเท้าไม้เขาเรียกว่า
4: เอี้ย
0: ถูกต้องครับท่านสองเป็นเครื่องดนตรีสีดอกแหมนี่ได้อ่ะไวโอลินอ้าวต่อไปทาผิวพรรณด้วยสิ่งนี้ชวีงาม
4: ครีม
0: มีอันนึงโลชั่นถูกต้อง
5: หลังจากสนุกกับหลายๆกิจกรรมแล้วขั้นตอนต่อมานักเรียนจะต้องนำความรู้มาทำแบบฝึกหัดในใบงาน

0: และร่วมกันเฉลยบัตรคำที่จัดกลุ่มตามหลักสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยบนกระดานอีกครั้งหนึ่ง
1: เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะไม่ใช่แต่ภาษาไทยวิชาไหนก็ตามสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือให้เด็กเนี่ยเกิดองค์ความรู้ที่คงทนถาวรอยู่ในตัวเขาเน้นย้ำซ้ำทวนพูดบ่อยๆเพราะฉะนั้นทุกบทเรียนเนี่ยจะจบท้ายด้วยการให้เขาลองสรุปความรู้ที่เขาได้รับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นกิจกรรมตรงนี้เป็นพิเศษ
2: เอาล่ะลองสรุปความรู้ให้ครูดูซิว่าสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเนี่ยมันมายังไงมาทางไหนมีลักษณะสังเกตอย่างไรตัวอย่างคำต่างประเทศแต่ละชนิดสักสองคำสามคำสี่คำให้ครูได้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องนี้อย่างไร
1: แต่สิ่งที่ค้นพบก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะไม่อยากเขียนคุณเสียมพรจะใช้ศิลปะเป็นตัวมาช่วยกระตุ้นเราก็เลยเอามาผนวกกันว่าลูกๆสรุปความรู้ภาษาไทยมาแล้วก็เอามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่เขาชอบนะคะเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆกัน
3: ดอกไม้เปิดออกมาเป็นดอกไม้ได้หนูก็ตัดให้เป็นกลีบดอกตรงนี
1: ้ในการออกแบบการเรียนรู้ครั้งนี้เลือกที่จะใช้รุ่นพี่ไปช่วยจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงตามบทเรียนที่เราต้องการก็คือภาษาไทยได้สร้างสรรค์งานศิลปะได้แล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานสรุปความรู้ได้ดีก็จากการสังเกตก็จะพบว่าเด็กๆก็จะชอบพี่เองก็มีความสุขด้วยเพราะว่าถือว่าเขาได้มาช่วยเหลือน้องๆให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงาน
3: นี่คือความแปลกใหม่ของชิ้นงานใช่ปะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้มีความสร้างสรรค์เรามองไปรอบตัวเราก็ได้ว่าอะไรมันสามารถทำให้เราสร้างสรรค์ได้เช่นหนุมานเนี่ยเราก็สรุปหัวข้อออกมาในเนี่ยหัวหนุมานตรงเนี้ยมันจะเปิดออกได้คนอื่นจะคิดคือ1เธอไปสรุปความรู้มา1ทุกคนคิด mind mapping ไอ้นี่ก็ปิ้งนู่นปิ้งนี่ปิ้งนั่นไอ้นี่บางคนก็เขียนเป็นรายงานไปพวกนั้นเนี่ยคะแนนเต็ม10อ่ะอาจจะได้แค่5แค่6แค่7แต่ถ้าหากว่าน้องๆทำเป็นแบบเนี้ยน้องคิดว่าได้สักกี่คะแนน
4: 10
3: เต็มแถมยังได้คะแนนบวกคะแนนอะไรโอ้โหบวกเลยพี่ทำอันเนี้ยเขาเห็นก็ว้าวเธอทำได้ยังไงอะไรอย่างนี
1: ้ถ้าเกิดเขามีองค์ความรู้แล้วเขาสามารถนำมาช่วยเสริมสร้างชิ้นงานสรุปความรู้ของเขาออกมาได้ตามความถนัดเราจะเห็นความหลากหลายของงานเด็กหลากหลายทางด้านสติปัญญา
5: ซึ่งดิฉันออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ก็จะเปิดได้นะคะอันนี้นะคะดิฉันทำเป็นลิ้นชักนะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะ

าเราให้นำเสนอกระตุ้นให้ทำบ่อยๆใครสร้างสรรค์ได้ดีนี่รูปแบบนี้ใช้ได้นะนี่เขาเข้าใจคืออยู่ที่ตัวครูนี่แหละพยายามเสริมแรงพยายามอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะงอกงามขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาไม่ได้ใช้แค่อยู่ในระดับประถมถ้าองค์ความรู้มันเกิดถาวรแล้วเนี่ยเขาใช้ได้ตลอดชีวิตของเขา

0: ฝนตกชุ่มฉ่ำดีไหม
1: ชุ่มฉ่ำด
0: ีฝนตกลงมาก็ชุ่มฉ่ำดีวันนี้เราเริ่มต้นวันใหม่โดยการร้องเพลงสนุกๆ กันดีกว่าใครจะมาช่วยครูตีกลองตีฉิงตีกระตีโมงเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดีมากจะมาร้องเพลงกันเฉยๆมันไม่สนุกมันต้องมีกิจเล่นด้วยวันนี้ครูมีบัตรทำมาแจกให้คนละ1บาทรับไปเลยรับไปเลยรับแล้วหมายดูนะร้องอย่างเดียวสนุกได้ยังไงมันต้องมีอย่างอื่นด้วยว่าไว้ก่อน1 2 3ซ่อนไว้ในที่ที่ปลอดภัยหงายดูคนเดียว
2: นอนเต็ม
0: เพลงที่จะร้องวันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับนกลองพูดตามนกเขาน
1: กเขา
0: บินข้ามเขา
1: บินข้ามเขา
0: ไม่ใช่คู่เรา
1: ไม่ใช่คู่เรา
0: เฝ้าแต่แลมอง
1: เฝ้าแต่แลมอง
0: ความรักฉันลอยละล่อง
1: ความรักฉันลอยละล่อง
0: ความรักฉันลอยละล่อง
1: ความรักฉันลอยละล่อง
0: อีลูกตุ๊กป่องอยู่ในห้องไหนเอ่ย
1: อีลูกตุ๊กป่องอยู่ในห้องไหนเอ่ย
0: ต่อไปครูเซมพอจะร้องเองเราก็จะไม่บอกว่าจะร้องว่ายังไงแต่มันจะขึ้นอยู่กับบัตรคำที่อยู่ในมือคราวนี้เรา

0: จะร้องดอกเอ๋ยเจ้าดอกกระเจียวขอเชิญคนถือคำว่าก๋วยเตี๋ยวออกมารายรำเอ้ยใครถือคำนี้ก็ต้องใครถือ
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: หนูก็ต้องค่ะสมมติสมมติคุณจะมาทำให้โตเล่นบ้านเรียนเอาละคราวนี้เอาจริงดูไว้นะดูไว้นะดนตรีพร้อมโอเค1 2 3
2: นม

0: าด้วยอ้าปากนะคะคำหนึ่งพยางค์สองพยางค์สามพยางค์เราเรียนไปแล้วนักเรียนสังเกตไหมว่าง่ายพอปุ๊บรู้เลยอยู่หนึ่งพยางค์นี่สองพยางค์เราสามารถออกมาไล่รำได้ตามเพลงทีนี้ครูถามใหม่ค่ะคนที่ยังไม่ได้ปะค่ะปะปะแม่ทำซองปะได้คนละคำถามว่าคำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้นเป็นคำภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเลยเหรออยู่ในมือนะภาษาไทยทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอแกภาษาอังกฤษเหรอ
1: ภาษาไทย
0: ป่ะลูกใครเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้น
2: ไทยหมดเลย
0: ไทยแล้วไทยไม่ไทย
2: ไทยหมด
0: เริ่มมีการเถียงกันแล้วครับท่าน
3: ยังไม่เกี่ยวกัน
0: สองซ้ำอ้าวไม่ได้เขียนภาษาไทยนะไม่ใช่ก็ไปของใครใช่ไม่ใช่
4: ไม่ใช่
0: แล้วมีคนยกมือกำหัวใช่ไม่ใช่ใช่ว่าไม่ใช่คำภาษาไทยที่ในมือตัวเองอ่ะเขียนเลย A B C D ตัวญี่ปุ่นมีไหม
5: ภาษาไทย
0: ใช่ไม่ใช่ลูก
4: ใช่
0: ตัดสินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
4: ใช่ค่ะ
0: นักเรียนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษร
4: ไทย
0: แต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยมันมาจากไหนมาจากไหนเดี๋ยวรู้กันเอาเลยเปิดให้ครูหน่อยได้แล้วมันมาจากไหนถือดูไว้ให้ดีนะลูกนะประคับประคองไว้เดี๋ยวนกเขาจะมาบินใหม่คราวนี้ดูซิว่าจะถูกไหมเดี๋ยวดูนะคะคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยเดี๋ยวรอเอ้าเฟรมที่หนึ่งคุณชายนี่เห็นไหมคะลองอ่านให้ครูฟังพร้อมกันลูกหนึ่งสองสาม

系啦。

0: ุดยอด
1: มีลำเบียร์บูหลาน
2: เตี้ย
1: บูหลงปัญญา

0: มาลองดูสิทั้งหมดเนี่ยมีคำไหนเป็นคำไทยแท้บ้างไหม
1: ลม
0: เออมีคำไทยแท้บ้างไหมตามความคิดของเราเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อจากนี้เอิร์ธเปิดลูกมาดูว่าภาษาต่างประเทศเมื่อกี้เนี่ยที่ดูทั้งหมดมีอันไหนบ้างที่เอามาใช้ในภาษาไทยจะลืมไปแล้วเป็นของเราไปแล้วภาษาแรกคือ
2: ภาษา
0: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
3: กอล์ฟ
4: กอล์ฟฟุตบอล
0: แบดมินตันเคยว่ายน้ำ
3: แบดมินตัน
0: แบดมินตัน
5: วอลเลย์บอล
0: ไม่ใช่บอลเลย์วอลเลย์บอลบาสเกตบอลต่อไปเป็นภาษา
6: เขมร
0: ไม่น่าเชื่อนะบางคนบอกเขมรเนี่ยอยู่ใกล้เราก็จริงเราไม่ได้ใช้ภาษาเขมรแต่ลืมไปว่าเมื่อก่อนนี้บริเวณที่เราอยู่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของหรือเขมรมาก่อนแล้วเราก็มาขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆเขมรก็ขยับออกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคำศัพท์หรืออะไรที่อยู่ในราชวังส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมรเช่นเสวยไอ้ที่อะไรไว้หนุนนอน
7: หมอน
0: เขาเรียกอะไรคำราชศัพท์ลาก่อนขนุยราชศัพท์ที่ใช้เรียกคิ้ว
8: ขนู
0: ขนมสั้นอีกนิดนึงลูกเสียงขนมพวกเนี้ยเป็นคำเขมรทั้งนั้นเลยต่อไปภาษา
9: บาลี
0: มาจากไหนในบาลีสันสกฤตมาทางไหนเยอะมากด้วยสังเกตจากใกล้ตัวที่สุดชื่อนักเรียนลองที่เอาชื่อใครเรียกมาพรพิมลบาลีสันสกฤตดวงฤทัยบาลีสันสกฤตอัญชนาธัญญพรจาจิวอิงการเนี่ยพวกเนี้ยชื่อแขกทั้งนั้นรัติการด้วยวรกมลด้วยทั้งนั้นมายังไงเดี๋ยวเราจะรู้กันภาษาต่อไปมีอีกไหมนี่ชวามาลายูมาทางไหนรู้ว่ามาได้ยังไงชวามาลายูทางใต้ของ
10: มาเลเซีย
0: เพราะอะไรถึงเข้ามา
11: การทำการค้าขาย
0: คนเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงใกล้ชิดติดกันเราก็จะรู้จักวัฒนธรรมของเขาไหมเขารู้จักวัฒนธรรมเราไหมเราก็ไปนำของเขามาเชียร์อย่างเช่นเรื่องอีหนาวเนี่ยเราก็เอาเขาโครงมาจากชวาหรือมาลายูเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเอกจะแต่งตัวหล่อมากนางเอกก็สวยแบบแขกตาโตๆเพราะว่าพวกแขกเขาจะหน้าตาดีให้เหมือนคนไทยหน้าตาดัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใคร

0: ที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รูดปรื๊ดรูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกัน

0: ได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
3: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
4: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
3: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
3: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
5: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
6: เป็นไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
5: คุณพ่อ
6: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
7: ดีค่ะ
6: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
5: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
2: โอกาสค่ะ
3: เกษตรครับ
5: อาวุธ
4: สมบัติครับ
2: ทิศค่ะ
3: ปรากฏครับ
6: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
2: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
3: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
5: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
6: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
7: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้ว เด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตร

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับหลังจากที่เราได้พูดถึงหลักสูตรโครงการครูพันใหม่ไปแล้วหลายครั้งนะครับหลายท่านก็มีคำถามข้องสายต่างๆมากมายครับบางครั้งก็พูดกันถกกันในเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจบมาแล้วจะมีตำแหน่งรองรับจริงหรือไม่ทุนการศึกษาที่ว่าจะให้นี่ให้เท่าไหร่ให้ทุกคนไหมแล้วสมัครได้ที่ไหนอย่างไรมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนที่ไหนไม่ร่วมบ้างต่างๆเหล่านี้ครับวันนี้ผมจะสอบถามจากผู้ที่ถือว่ารู้ลึกรู้จริงกับโครงการครูพันใหม่นี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้คงจะได้เคลียร์ข้อสงสัยต่างๆที่มีเยอะแยะมากนะฮะเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับว่าปีการศึกษา2554นี้ที่เราบอกจะเริ่มโครงการนี้ตกลงรับเลยใช่ไหมฮะ
1: คืออย่างนี้ครับเดิมทีในการประชุมกับคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยทุกคนสรุปกันว่าจะเริ่มรับในปีการศึกษานี
0: ้
1: นะครับที่จะเริ่มในไม่กี่เดือนข้างหน้า
0: ครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนไม่ชอบทำอะไรแล้วมีประเด็นค้างคา
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าพอลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างมาก
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆนี่ครับกว่าที่ทางความพร้อมเนี่ยมีรัฐบาลมีความพร้อมให้ทุกอย่างนะครับต้องพูดถึงประเด็นนี้ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยให้เงินผมมาแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
0: ครับ
1: ปัญหาก็คือว่าสถาบันฝ่ายผลิตเนี่ยพร้อมด้วยหรือเปล่าคือตัวมหาวิทยาลัยทั้งหลายนี่ครับปัญหาก็คือเรื่องเนี่ยมันกระบวนการของขั้นตอนทั้งหลายเนี่ยมันก็ผมก็ไม่โทษเป็นความผิดใครแต่ว่ามันก็ต่างคนต่างช่วยกันผิดคนละนิดคนละหน่อยมันเริ่มเดือนมาตั้งแต่เดือนกันยาตุลา
0: ปีที่แล้ว
1: ที่เราพยายามเร่งที่จะรอรับแต่กระบวนการของการจัดสัมมนาหลายครั้งทำเวิร์กช็อปกันก็หลายครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรต้นแบ
0: บ
1: นะครับก็ได้มาพอได้หลักสูตรต้นแบบมันก็จะมีมาตรฐานต้นแบบว่าการจัดหลักสูตรนักศึกษาสมมุติว่าต้องมีเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบจากปริญญาตรีมาเป็นปริญญาโทผมทวนให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าพอเป็นปริญญาโทนะครับการเรียนจบของเด็กเนี่ยมันก็ต้องเรียนแตกต่างไปเนื่องจากว่าเราต้องการโครงการครูพันใหม่เพื่อเปลี่ยนระบบศักยภาพของครูเราต้องการคัดเด็กเก่งเข้ามาการที่เด็กจะเข้าไปเรียนได้ก็ต้องเรียนจบที่ 3.00 ซึ่งแตกต่างกับการเรียนครู5ปีปริญญาตรีซึ่ง 2.00 ก็เรียนจ
0: บ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเรียนเป็น 3.00 ต้องเรียนจบในระดับปริญญาโทกระบวนการของคนครูที่มาสอนนะครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเองเมื่อก่อนนั้นเป็นปริญญาตรีได
0: ้
1: แต่จะสอนให้เด็กจบปริญญาโทอาจารย์ปริญญาตรีก็ต้องไปเรียนให้ตัวเองพ้นเป็นปริญญาโท
0: ต้องโทหรือด็อกเตอร์ขึ้น
1: ต้องเป็นโทถือเป็นโทแล้วก็หรือเป็นด็อกเตอร์ด็อกเราก็จะต้องมีปริญญาเอกเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนใหม่ให้ที่ผมเคยบอกว่าครูพันใหม่ต้องเป็น4นักก
0: ็
1: คือเป็นนักสอนนักคิดนักจิตวิทยาแล้วก็นักวิจัยเพราะฉะนั้นกระบวนการของการเป็นนักวิจัยก็มันก็จะต้องมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกที่จะ

0: ับกระบวนการอีกอันนึงก็คือว่ามีความพร้อมหลักสูตรพร้อมอาจารย์พร้อมก็รอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1: ครับ
0: ก็เป็นขั้นตอนเพราะนั้นผมก็บอกว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยต้องมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน
1: ครับ
0: เพื่อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1: งั้นฟังมาทั้งหมดนี้ปีการศึกษาเริ่มได้
0: ตอนนี้นี่ยังมีมาหลายมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: ที่ยังยืนยันว่าตนเองพร้อม
1: อ๋อ
0: นะครับเดิมทีเนี่ยยืนยันมา30กว่ามหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: แต่ผมเนี่ยบอกกับทางสำนักงานการอุดมศึกษาว่า30กว่ามหาวิทยาลัยที่บอก50กว่าหลักสูตรที่ยืนยันมาเนี่ยก่อนที่จะอนุมัติไปให้เปิดรับเด็กได้เพื่อไม่เกิดปัญหาต้องตรวจสอบให้แน่นอนซะก่อนที่จะประกาศ
1: ว่าพร้อมจริง
0: ว่าพร้อมจริงไม่ใช่ความคำว่าพร้อมแล้วส่งมาว่ามีอาจารย์ด็อกเตอร์เท่านี
1: ้
0: ม
1: ี
0: ปริญญาโทเท่านี้มีรอสอเท่านี้มีผอสอเท่านี
1: ้
0: แต่มีแต่จำนวนไม่มีรายชื่อมาผมไม่ได้
1: แล้วถ้าถามณวันนี้ความพร้อมนี่ออกมาชัดเจนไหมมหาวิทยาลัยไหนเข้าร่วม
0: คือ
1: ย
0: ัง
1: ต้องรอ
0: คือยังมีบางส่วนต้องยอมรับความจริงครับว่ากระบวนการเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นของใหม่มันเป็นของใหม่มีความแตกต่างเยอะจากเดิมคือเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทั้งหมด
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันแตกต่างออกไปเยอะมากถามว่าบางส่วนคงเปิดได้ไหมเปิดได้ครับ จำนวนมากน้อยเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึงผมก็ยังยืนยันว่าโครงการนี้ยังเดินไป
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดได้ทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีหลายมหาวิทยาลัยที่จะต้องเลิกสอน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับจะต้องเลิกสอนไปเลยเพราะว่าถ้านโยบายอย่างนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อผมพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเพราะการยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่กลับมาผมกลับมาไปนั่งที่เดิมแน่นอนครับผมเดินต่อแต่ผมตอบแทนไม่ได้ว่ารัฐมนตรีท่านใหม่มาท่านจะขอเสนอครม.เปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้แล้วรัฐมนตรีท่านใหม่มายังเดินตามแนวผมเนี่ยเนื่องจากผมบอกแล้วว่าเราทำเนี่ยครับหนึ่งเราต้องการปฏิรูประบบการศึกษาด้วยวิธีการยกระดับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆตามพ.ร.บ.
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จะพิมพ์ออกมาใหม่ก็ต้องมีความสามารถมีความสามารถเฉพาะต่างๆต้องเรียนเก่งต้องเป็นอย่างที่ผมบอกกระบวนการของการคัดสรรเด็กเนี่ยเราถึงต้องมีแรงจูงใจ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราต้องการเด็กเก่งเด็กจะต้องเรียนได้ 3.00 ตลอดจะต้องเรียนวิชาเฉพาะได้ 3.00 ขึ้นไปจะต้องเรียนในอนาคตครูพันใหม่ที่จบออกไปนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าวันนี้พ่อแม่ที่มีเงินก็พยายามเอาลูกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตเอาโรงเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร
1: ์ครับ
0: แล้วถามว่าพ่อแม่ที่ไม่มีเงินล่ะครับเด็กที่อยู่ชายแดนชายขอบเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดถึงเวลาหรือยังที่เราต้องยกระดับการศึกษาไปเขาให้เท่าเทียม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกับอีกไม่กี่ปีนะครับในปีอีก5ปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูพันใหม่ของเราเนี่ยเมื่อเรียนจบออกไปนะครับเด็กครูเหล่านี้เนี่ยจะต้องพร้อมกระบวนการที่วันนึงรัฐบาลสามารถยกระดับโรงเรียนประจำอำเภอหรือโรงเรียนดีประจำตำบลสอนเป็นกึ่งอินเตอร์ก็คือสามารถสอนเป็นวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้เด็กของเราทุกคนต้องออกไปเตรียมพร้อมว่าเมื่อยกระดับตรงนั้นปั๊บครูทุกคนจะต้องที่ออกไปจากโครงการครูพันใหม่ต้องสอนในระดับห้องเรียนพวกนี้ได้ทันที
1: ได้ในทั่วประเทศจริงๆฟังโดยหลักการนี่ดีมากแล้วก
0: ็
1: สิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายให้ครูพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงตรงนั้นผมเชื่อว่าท่านก็เห็นด้วยแต่ความไม่นิ่งทางการเมืองหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใครจะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่รู้มาดูแลกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะฮะสองคือความที่มหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะเปลี่ยนทุกอย่างใหม่เกือบหมดแบบนี้ถามว่าแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่นั่งชมรายการอยู่เขาจะมีความมั่นใจได้ไงแล้วเขาคิดว่าถ้าลูกมาสมัครเรียนครูจะมีหลายอย่างที่เราเคยพูดมาหรือไม่ผมเรียนถามไล่ไปเลยนะหนึ่งคือเอาเริ่มจากที่บอกว่าจบมาแล้วมีงานทำแน่นอนม
0: ี
1: ตำแหน่งรองรับแน่นอนจะยังมีเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าเขาต้องมาลุ้นว่าใครจะมากลับมาเป็นรัฐมนตรี
0: ผมตอบนิดนึงก่อนคร
1: ับ
0: ไม่ว่าผมจะเป็นรัฐมนตรีหรือคนข้างหน้าเปลี่ยนหรือไม
1: ่
0: โครงการครูพันใหม่มีหลายแบ
1: บ
0: มีตอนนี้ยังมี5ปีอยู่ซึ่งกำลังจะลดลงไปภายใน2ปีข้างหน้านะครับก็จะหมดไปอันนี้เนี่ยยังรับอยู
1: ่
0: ส่วน6ปีปริญญาโทเนี่ยก
1: ็
0: จะมีเริ่มรับอาจจะมีพร้อมจำนวนน้อยมากก็ตามแต่ก็จะมีที่เปิดปีนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับหลายมหาวิทยาลัยยืนยันกับผมนะครับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยยืนยันว่ายังไงปีการศึกษาถัดไปเปิดแน่นอนไม่ว่าจุฬานเรศวรมศว
1: ครับ
0: ที่ไหนก็
1: 6ปี

0: พวก6ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย6ปีนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกกระบวนการนึงก็คือปีนี้เนี่ยถ้าลูกท่านพร้อมเรามี 4+2
1: ครับ
0: ก็คือเรียนจบคณะอื่นมาเรียนวิชาครูอีก2ปีเป็นปริญญาโท
1: ครับ
0: นะครับเรียนจบปริญญาตรีคณะอื่นที่เราต้องการมาบวกอีก2ปีปริญญาโทวิชาครู
1: ครับ
0: ก็ประกันการมีงานทำได้ทุนเหมือนกัน
1: ได้หมดเลยนะฮะประกัน
0: ได้หมดครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันส่วนที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยโดยทางการเมืองมันจะไปเป็นประเด็นของ6ปีปริญญาโทนะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคน
1: ครับ
0: ว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
1: แล้วต้อง6ปี
0: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
1: ครับ
0: เขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมคร
1: ับ
0: พอบรรจุเป็นครูทำป
1: ีต่อโท
0: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
1: ครับ
0: เขาพอก็ลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
1: ครับก็ช่วงเวลาเขาหายไป
0: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นนะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
0: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
1: ่
0: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได้อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต่
1: เราจ
0: ะ
1: เป็น
0: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
1: ้
0: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายได้มีโอกาส
1: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
0: มีประกันการมีงานทำ
1: ประกัน
0: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ
1: ผม
0: ไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่า
1: ใช่ครับ
0: จบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำเน
1: ี่
0: ย
1: มีการพูดมีการโพสต์กันอยู
0: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี
1: ้เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
0: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับมีทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวทสควคก็คือทุนของคณะกรรมการส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสวทเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให
1: ้
0: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
1: ระหว
0: ่างเรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีค่าหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
1: ์
0: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคร
1: ับ นี่ต้องสอบแข่งไหมฮะ
0: ต้องสอบครับต้องสอบ
1: แบบไหน
0: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการนะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้ว

0: นะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคน
1: ครับ
0: ว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
1: แล้วต้อง6ปี
0: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
1: ครับ
0: เขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมครับพอบรรจุเป็นครูทำงาน2ปีอ
1: ยากต่อโท
0: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
1: ครับ
0: เขาพอก็ลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
1: ครับก็ช่วงเวลาเขาหายไป
0: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นน่ะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
0: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
1: ่
0: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได้อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต
1: ่เราจ
0: ะ
1: เป็น
0: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
1: ้
0: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายได้มีโอกาส
1: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
0: มีประกันการมีงานทำ
1: ประกัน
0: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ
1: ผม
0: ไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่าจบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำเน
1: ี่
0: ย
1: มีการพูดมีการโพสต์กันอยู
0: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี้
1: เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
0: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับมีทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวทสควคก็คือทุนของคณะกรรมการส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวทเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให
1: ้
0: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
1: ระหว
0: ่างเรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีค่าหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
1: ์
0: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไร
1: ต้องสอบแข่งไหมฮะ
0: ต้องสอบครับต้องสอบ
1: แบบไหน
0: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการนะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้วเดิมเราให้ทุน23คนถ้าเข้าเป็นตัวแทนได้ไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเราให้ทุนเรียนจนจบปริญญาเอกนะครับต่อมาเราขยายแล้วก็วันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตน
1: ์ครับ
0: พระท่านมีพระดำรัสมาว่าเอ๊ะจริงๆเด็กที่ก่อนแคมป์เนี่ยประมาณที่เด็กแคมป์ก่อนหน้าแคมป์สุดท้ายก็คือเข้าค่ายก่อนนั้น300กว่าคน400คนเนี่ยน่าจะสนับสนุนผมก็รับใส่เกล้ามาปฏิบัติได้นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยเราก็จะจับทุนให้เด็กอย่างนี้เข้าเรียนในหลักสูตรของเราทั้งหมดนะครับก็จะส่งเข้าเรียนในลักษณะพวกนี้เราก็จะมีทุนให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนี่ครับทุนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังมีอีกหลายแบบถ้าเด็กเรียนเก่งชอบสนใจวิทยาศาสตร
1: ์
0: ผมก็มีทุนให้เป็นเรียนจนเป็นอาจารย์ก็มี นะครับอันนั้นเนี่ยเราจะรับเด็กตั้งแต่ปริญญาตรีเลยนะครับพอปริญญาตรีเนี่ยเรียนปริญญาตรีในประเทศนะครับเราส่งถึงปริญญาเอกเราเรียนปริญญาตรีในประเทศถ้าอยู่ในสอบได้ 10% แรก
1: ครับ
0: ตอนนี้เรารับ180คนถ้าอยู่ใน18คนแรกผมส่งไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศ
1: ครับแล้วต่อด็อกเตอร
0: ์แล้วก็ต่อจนจบด็อกเตอร
1: ์ใช
0: ่ถ้าพวกที่ไม่อยู่ใน 10% แรกเรียนปริญญาโทในประเทศไปสอบได้ 10% แรกของในระดับปริญญาโทผมก็ส่งไปเรียนปริญญาเอกในต่างประเทศ
1: ทุนมีพร้อมถ้าเด็กเก่งและขยันและมั่นและตั้งใจม
0: ุ่
1: งมั่นจริงๆฮะครับงั้นถามถึงการรับสมัครเลยดีกว่าครับปีการศึกษา2554นี้บางมหาวิทยาลัยก็เริ่มต้นแล้วบางมหาวิทยาลัยอาจจะยังพร้อมน้อยมากน้อยต่างกันออกไปแต่รับสมัครนี่รับสมัครไงฮะม.6ก่อน
0: ก็รับสมัครม.6 ครับเราดูคะแนน
1: เราแยก
0: ก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยไปดำเนินการแต่ว่าเรากำหนดไปว่าเกณฑ์ที่จะรับเด็กเข้ารับทุนเราเนี่ยครับเด็กต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.00 GPAX นะครับแล้วก็ควรจะมีคะแนนภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสำหรับโครงการปริญญาโทนะครับเมื่อเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยภายในปีหนึ่งถึงปีครึ่งเราจะพยายามผลักสอนภาษาให้เด็กเป็นกรณีพิเศษนะครับภายในปีแรกหรือปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เด็กสอบนะครับโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากกพ.
1: ครับ
0: เดิมจะเป็นสอบโทเฟลแต่ค่าใช้จ่ายของโทเฟลสูงเราก็มีสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นของจุฬาลงกรณ์ของตอนนี้อีกทางธรรมศาสตร์ก็กำลังเทียบอยู่กับกพ.อยู
1: ่ครับ
0: เหล่านี้เนี่ยก็ถ้าเราก็ปีแรกถึงปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เขาสอบให้ได้โทเฟลประมาณ400
1: ครับ
0: นะครับเราก็เรียนจบ6ปีเนี่ยเราจะพยายามให้เด็กของเราเนี่ยสอบไม่ใช่พยายามครับจะทำให้เด็กของเราจบที่500
1: ครับ
0: ภาษาโทเฟล
1: 500
0: เพื่อที่จะสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นม.6ดูตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับเปิดสอบใช่ไหมฮะที
0: ่
1: จะรับแล้วก็ถ้าเป็นปวส.ฮะจบปวส.มาอยากจะมาเข้าโครงการนี
0: ้ปวส.มานี่ครับเราก็มีครับเราก็โครงการครูพันใหม่ก็มีการเป็นครูช่าง
1: ครับ
0: นะครับเราก็มีโครงการเหล่านี
1: ้ที่ไหนบ้างนี่คือดูรายละเอียด
0: ดูรายละเอียดเดี๋ยวอย่างนี้ครับว่าที่ผมไม่พูดถึงรายละเอียดว่าที่ไหนบ้างเนี่ยเพราะว่าเรากำลังรอการประชุมขั้นสุดท้าย
1: อ๋อครับผม
0: เนื่องจากว่าการประชุมนะครับมหาวิทยาลัยก็ขอเปลี่ยนขอเลื่อนวันขอความพร้อมก็กลับไปทำใหม่มันก็ไม่เสร็จสักทีน
1: ึ
0: งนะครับพอเสร็จเนี่ยผมก็ได้ให้นโยบายว่าเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์เลยว่ามหาวิทยาลัยไหนคณะไหนพร้อมเปิดรับบ้าง
1: งั้นเดี๋ยว Teachers Talk อาจจะได้อีกครั้งนึงในตอนนั้นนะ
0: ครับผม
1: มีอะไรอีกไหมครับที่ท่านคิดว่าน่าจะได้มาเล่าให้กันฟังในเรื่องรายละเอียดของโครงการนี้ที่หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจไม่ชัดเจนอะไรต่าง
0: คืออย่างนี้ครับว่าเรื่องโครงการเนี่ยคนชอบถามว่าทำไมต้องเป็นปริญญาโท
1: ครับ
0: นะครับผมเชื่อว่าหนึ่งก็คือว่าการที่ต้องเป็นปริญญาโทเนี่ยเพราะว่าเราต้องการคัดเด็กให้เป็นเด็กเก่ง2ก็คือว่าถ้าเราไม่คัดเด็กตั้งแต่ต้นเราไปเพิ่มเงินเดือนให้ในตอนปลายไม่ได้เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติความสามารถของเด็กแต่เมื่อเราคัดเด็กโดยเรามีแรงจูงใจว่าเราให้เขาเรียนฟรีประกันการมีงานทำอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเขาจบเนี่ยครับเขาจบได้ปริญญาโทเขาไม่ต้องไปวิ่งดิ้นรนที่จะไปเรียนต่อในอนาคต รวมกับเมื่อเขาจบมาเนี่ยครับฐานของการบรรจุมันก็แตกต่างกัน
1: ขั้นเงินเดือน
0: ใช่ครับคนหนึ่งมาสตาร์ทขั้นเงินเดือนที่ปริญญาโทนะครับมันก็เดินตามไปเป็นขั้นเงินเดือนของปริญญาโทอันนั้นคือเรื่องของตัวเด็กที่เราพยายามช่วยชักจูงแต่ที่สำคัญครับสิ่งที่จะได้รับไปสู่ประเทศชาติผมเชื่อว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติจริง
1: ๆครับ
0: แม่พิมพ์ปั้นออกไว้แม่พิมพ์สวยมันปั้มออกมาผลงานก็ต้องออกมาสวยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือการปฏิรูปการศึกษาจริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็ผมเห็นในหลายประเทศเขาก็ทำสำเร็จเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเราเป็นประเทศเล็ก
1: ครับ
0: ทรัพยากรเราไม่มีเราไม่มีน้ำมันใหญ่ๆเราไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่เราจะสู้กับเขาในอนาคตได้ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1: ์ครับคือการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: เรียนถามท่านด้วยเจตนาที่ท่านบอกแบบนี้แต่ว่าหนทางที่ดูหูข้างหน้ามันยังเยอะเหลือเกินเรื่องการเมืองยังไม่นิ่งใครจะมาเป็นรัฐมนตรีความพร้อมของที่ต่างๆความเข้าใจของคนท่านมั่นใจว่าสิ่งนี้จะสำเร็จได้หรือไม่และถ้าสำเร็จต้องเพราะอะไร
0: สำเร็จหรือไม่เนี่ยครับผมว่าผมยังเชื่อมั่นว่าจะสำเร็จเพราะผมคิดว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือในขณะที่ผมทำผมดำรงตำแหน่งผมก็พยายามเสนอแนวความคิดที่ มันสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้และเป็นความคิดที่ในสังคมยอมรับ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเสนอไปนี่ครับแน่นอนครับมีข้อขัดแย้งแต่ข้อขัดแย้งมักจะเกิดในผู้ปฏิบัติไม่ใช่ข้อขัดแย้งที่เกิดจากระบบของคนที่มองในเรื่องของนโยบาย
1: ครับ
0: ผมก่อนที่ผมจะตัดสินใจผมประชุมกับนักวิชาการทางการศึกษาเยอะมากทุกท่านเนี่ยเห็นดีเห็นงาม
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันเป็นข้อความอุปสรรคขวางหนามทั้งหลายมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับผมก็ยังคิดว่ารัฐมนตรีท่านต่อไปที่มานะครับนั่นก็คงก้าวเดินไปตามนี้ผมเคยบอกกับกรรมการครับว่ารูปแบบเนี่ยผมนำเสนอก็จริงใช่แต่ว่าแนวความคิดมติทั้งหลายออกจากกรรมการกรรมการก็คือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้ไปไหนถึงวันผมไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขะเปลี่ยนแค่ประธานคณะกรรมการครูพันใหม
1: ่ครับ
0: กรรมการทุกท่านยังอยู
1: ่ก็ยังอยู่ชุดเด
0: ิมเพราะฉะนั้นถ้ากรรมการทุกท่านยังแข็งอยู่ว่าตามที่ยืนมีมติกันไว้
1: เพราะเห็นด้วยกันมาก่อนแล้ว
0: ใช่ครับอย่างหลายเรื่องเนี่ยครับที่มีการขอแก้ไขขออะไรกรรมการยืนยันบางเรื่องเนี่ยมหาวิทยาลัยขอมาผมก็บอกว่ากรรมการบอกว่าอย่าเอาเข้ามาเลยท่านประธาน
1: ครับ
0: ท่านรัฐมนตรีไม่ต้องเอาเข้ามาแล้วล่ะเขาบอกว่าเมื่อเขาขอมาก็ถ้าเรายังเห็นเหมือนเดิมก็ขอให้ย้ำมติแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็ผมเสนอไปทุกเรื่องก็ย้ำกันมา4ครั้ง5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปแล้วถามว่าถ้ากรรมการทุกท่านยังยึดมั่นในสิ่งที่ท่านคิดอยู่ร่วมกับผมวันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครมาเปลี่ยนได
1: ้ครับผมครับและสุดท้ายครับมีโครงการดีๆอะไรสำหรับในการพัฒนาครูและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อไปถึงเด็กนักเรียนของพวกเราชาวไทยท่านมีอะไรครับ
0: ก็จริงๆแล้วนี่ครับมันมีเรื่องที่ผมเข้ามาแล้วก็ทำไว้หลายเรื่อง
1: ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเรียนครับว่าการพัฒนาเนี่ยเราชอบบอกว่าประเทศไทยทำไมถึงไม่มีผลผลิตไม่มีอะไ
1: ร
0: เราขาดนักคิดเราขาดนักวิจัยเราขาดนักวิทยาศาสตร์กระบวนการการผลิตเหล่านี้เนี่ยต้องมาเป็นระบบนะครับผมถึงได้พยายามที่จะสร้างศักยภาพต่างๆเช่นผมเข้ามาผมก็ให้สสวทดูแลเรื่องการทดสอบศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เด็กตั้งแต่อนุบาลประถม3ขึ้นมาการกระจายระบบการศึกษาที่เท่าเทียมกันด้วยใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆผ่านมติครม.ไปชั้นหนึ่งแล้วมติครม.ให้ไปทำความตกลงกับหน่วยงาน10หน่วยงานเข้าใจว่าจะเข้าอาทิตย์หน้าก็ผมก็จะวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลงไปในยังโรงเรียนมัธยมศึกษา
1: ครับ
0: 10,000แห่งทั่วประเทศด้วยความเร็วสูงมากครับ100เมกะบิตเพอร์เซคันด์เพื่อที่เราจะสามารถสอนระบบด้วยระบบทางไกลนะครับต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะลูกจะเด็กจะเรียนอยู่ในอำเภอไหนในประเทศไทย
1: ครับ
0: มีโอกาสเรียนกับอาจารย์เตรียมอุดมอาจารย์มหิดลวิทยาดุสว
1: น
0: อาจารย์สาธิตใช
1: ่
0: ครับเพราะอะไรครับผมได้ประสานไปทุกท่านบอกว่ายินดีครับ
1: ครับ
0: สอนไม่ได้ท่านก็ให้เอาเทปไปออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทั่วประเทศเข้าโรงเรียนทั่วประเทศจะได้ดูได้เรียนพร้อมๆกัน
1: ครับแล้วถ้าเกิดเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองมีคำถามสงสัยเกี่ยวเรื่องโครงการครูพันใหม่นี่ครับอยากสอบถามรายละเอียดนี่สอบถามได้ที่ไหนบ้างครับ
0: สอบถามได้ที่ศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์ของสำนักงานการอุดมศึกษาได้เลยนะครับ02-576-5555ครับ
1: ครับ
0: กับอีกเบอร์นึงครับ02-578-5777ครับ
1: ครับผม
0: หรือจะเปิดเข้าไปดูที่ www.mua.go.th ก็ได้นะครับ
1: ครับก็ขอเชิญนะฮะเมื่อข้อมูลต่างๆมีเพิ่มเติมเชิญที่ Teachers Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ได้ครับ
1: ทอดครูจะได้เป็นสื่อที่บอกไปถึงทั้งคุณครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนด้วยครับนี่คือโครงการครูพันใหม่ครับตามหลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนครับโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆที่อยากเป็นครูจะได้เป็นครูอย่างที่ตั้งใจเพื่อไปพัฒนาเด็กไทยในอนาคตด้วยขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับ Teachers Talk แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะได้พูดคุยกับท่านอีกครั้งนึงนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับขอบคุณท่านครับ
0: สวัสดีครับ
1: ชมรายการย้อนหลังหรือว่าจะชมตอนอื่นๆของทอดครูได้นะครับที่ www.thaiteach

0: www.thaiwatchers.tv ครับหรือทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU-band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันครั้งหน้าลาพร้อมกับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถ้าถามว่าในหลักการวิทยาศาสตร์คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไปสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรได้บ้าง
1: การหมุนค
0: ่
1: ะ
0: การหมุนมีอะไรอีก
2: การทดแรงครับ
1: แรงบีบของมันทำให้น้ำอ้อยมันเกิด
0: ก็แต่แม้แรงที่เราพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแรงเสียดทานใช่ไหม
3: จริงๆแล้วในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเรามองว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินั่นเองความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ชาติที่มีอยู่แต่มันเป็นการอธิบายโดยมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่ามันมีขั้นตอนในการที่จะอธิบายหลังจากที่ได้มาสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เป็นไฮเทคนึกให้หรือไฮเทคโนโลยีเท่านั้นหรือมันเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นของใหม่ๆเท่านั้นเราเพราะว่าจริงๆแล้วของเก่าๆซึ่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะภูมิปัญญาที่มีความเป็นเฉพาะตัวอย่างเขาอยู่เหมือนกันมันเป็นตัวนึงที่ทำให้เราเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยกับธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้พยายามเอามาอธิบายด้วยกันเท่านั้นเองก็เลยเปิดเป็นวิชาเลือกอีกตัวนึงก็คือเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้จริงๆชื่อของมันคือเครื่องหีบอ้อยทีนี้ในการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ไม่ยากอะไรเราจะเอาท่อนอ้อยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนอ้อยก็จะถูกค่อยๆดึงเข้าไปเห็นว่าถ้าเราอ้อยใส่นี้มันก็จะโดนดึงเข้าไปเห็นไหมฮะถ้ามันจะดึงเข้าไปก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็อ้อยมันก็จะผ่านออกมาทางด้านนี้ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูภูเราจะเห็นว่าภูมันถูกแบ่งเป็นช่องๆเราคิดว่าเขาจะแบ่งภูนี้ให้มันเท่ากันได้ยังไง
2: ถ้าเป็นในความคิดผมนะว่าใช้เชือกพันรอบแล้วก็เอามาพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งครับมันจะเหลือเป็นส่วนมาให้เราครับ
0: โอ้แสดงว่าเกิดร่วมสมัยจริง
3: ๆให้เด็กมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายผิดถูกไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญแต่อยากจะทราบความคิดเห็นเพราะเวลาเด็กอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นออกมาปั๊บเนี่ยเราจะทราบว่าเด็กคิดยังไงแล้วก็ประสบการณ์เดิมของเด็กจะเป็นตัวทำให้เราทราบจากการอธิบายความคิดเห็นเขาด้วยว่าเขามีประสบการณ์เดิมยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเติมเขาเราจะทำยังไง
0: เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นของใช้หรือเป็นของเล่นเกี่ยวกับอะไร
2: เป็นรางส่งน้ำครับ
1: เอาไว้แบบประดับในแบบบ่อน้ำอะไรอย่างนี้แบบเป็นน้ำพุเวลาเราให้น้ำก็สวยงาม
0: เราลองมาดูกันนะว่ามันใช้ทำอะไรอันนี้เป็นของเล่นอย่างหนึ่งของคนพื้นบ้านเขาเรียกว่าหนอนเดินมันมีหลักการวิทยาศาสตร์อะไรอยู่ในของเล่นชิ้นนี้บ้างเราลองมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยคิดว่าอะไรมีอะไรอยู่ในหนอน
1: มีแม่เหล็ก
0: หรือว่าม
2: ันน่าจะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงครับเพราะว่าสังเกตว่ารางมันจะเฉียงลงมา
3: ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเด็กอธิบายได้แต่สิ่งที่เด็กอธิบายอาจจะไม่ใช่เป็นตัวทฤษฎีเป๊ะเราก็เป็นผู้ที่เสริมเข้าไปว่าสิ่งที่เด็กอธิบายเนี่ยมันก็ถูกแล้วเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีทฤษฎีอีกทฤษฎีนึงที่รองรับเรื่องนี้ซึ่งทฤษฎีนั้นอธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธออธิบายเนี่ยมันก็มีส่วนถูกแล้วแล้วก็มีทฤษฎีเนี้ยมาเสริมเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มอ๋อจริงๆทฤษฎีนี้มันเริ่มต้นมันมาจากวิธีการอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย
0: ถ้าเรามองไอ้ตัวหนอนเดินตัวเนี้ยเราจะพบว่าจริงๆมันมีความรู้หรือมีหลักการวิทยาศาสตร์อยู่แต่ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมีสองเรื่องละนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวหนอนเองซึ่งมีแม่เหล็กอยู่คิดว่าเราทราบได้ยังไงหรือว่าในนี้มันถึงไม่แตกสอง
2: เวลามันติดกัน
0: มันดูดกันแสดงว่าจริงแล้วในหนอนตัวนึงมันจะมีแม่เหล็ก2อันซึ่งเวลามันกลิ้งไปมันอาจจะทำให้มีแรงดูดมีแรงผลักกันใช่ไหมฮะทำให้หนอนกับการเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาหรือเป็นการถ่วงน้ำหนักใช่ไหมก็เลยทำให้หนอนสามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆอีกประเด็นนึงการที่หนอนมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยเกิดจากแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักของตัวหนอนเองเนื่องจากว่าเราทำราง

0: ให้มันเอียง
1: สิ่งที่เด็กอยากมีความอยากหรือเด็กรู้สึกหรือเด็กมักจะเรียกร้องคือไอ้ของเล่นเหล่านี้มันทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพาเด็กไปดูนะครับก็คือจะพาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยซึ่งเป็นปราชญ์หรือเป็นผู้รู้ที่เกี่ยวกันทำ
2: ลูกเขานี่ไม่จะร้องเป็นสามเสียงนะเสียงอยู่โดดเดียวคนเดียวมันร้องมันจะขันอย่างนี้ถ้ามันจะเรียกหาตัวแม่อื่นมาหามันจะเนี่ยนักศึกษาหรือป่าใจไปชึกอยู่ในห้องแคบๆนะต้องออกมาอย่างนี้ศึกษาอุ้ยยังไม่จบแต่อยากเรียนที่ก็ศึกษาอย่างนี้ เรียนศึกษาไม่จบตลอดชีวิตโครงการอุ้ยสอนหลานเริ่มมาแต่ปี45สอนบุคคลทั่วไปหรือเยาวชนเด็กหรือนักศึกษาสอนขั้นพื้นฐานการเรียนเรื่องเรียนรู้นอกโรงเรียนเรียกว่าเรียนรู้ดูเห็นทำเป็นเล่นสนุกรู้สึกภูมิใจเนี่ยภูมิใจที่มีคนส่งเสริมนั่นน่ะสั่งสอนแล้วก็สืบสานอย่างมหาลัยทุกมหาลัยนี่ส่งเสริมเราก็ดีใจที่ภูมิใจอยู่ได
1: ้การที่พาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของทักษะกระบวนการในการทำของเล่นจะได้ความเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกระบวนการการทำของเล่นละสิ่งนึงที่มันตามมาด้วยก็คือหลังจากที่นั่งทางกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไปสักระยะหนึ่งเด็กจะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือนอกจากในแง่ของตัวความรู้ก็จะได้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองรุ่น
3: อุ้ยครับตั้งแต่อุ้ยทำมานี่โดนบีบบาดไปกี่รอบแล้วครับ
2: มีบวยเหมือนกันแหละใช่อย่างมันต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิ
4: รู้สึกดีอะค่ะเป็นการเรียนรู้ที่แบบไม่น่าเบื่อค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดมากขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลเรื่องของแรงอย่างคอปเปอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะการตัดตุงการทำปาตะเพียนก็สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะ
5: ก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างก็คือเราจะมาอยู่ๆเนี่ยจะมาทำเลยไม่ได้เราต้องอาศัยประสบการณ์ใช่ไหมครับอาศัยประสบการณ์แล้วก็ไปปรับใช้ในการเป็นครูเหมือนกันครับประสบการณ์ในการที่จะไปสอนเด็กในการที่จะไปทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจเราต้องให้เด็กเนี่ยเกิดการลงมือทำด้วยตัวเอง
1: เมื่อครูได้เรียนวิชานี้หรือนักศึกษาได้เรียนวิชานี้ไปแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เห็นแนวทางหรือมีแนวคิดที่จะดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้ของเล่นพวกเราแบ่งเป็นกลุ่มนะฮะแล้วเราเอาไปลองวิเคราะห์กันดูเนาะว่าถ้าสมมติว่าเอาของเล่นเหล่านี้ไปใช้สอนในวิชาเอกของเราจะไปสอนในเรื่องอะไรได้บ้างทีนี้เขาก็จะพัฒนาออกมาแต่มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาปรับใครที่ใช้กะลามันจะเวิร์กไหม
6: แต่ถ้าจะเป็นกระดาษเอามาทำเป็นกล่อง
7: เป็นลูก
6: ก็น่าจะง่ายกว่า
0: เอาไปใช้สอนอะไรได้บ้างเนี่ย
8: สอนในเรื่องของความสมดุลแล้วก็จุดศูนย์ของหมูแต่ละตัวด้วย
9: แต่เพียนก็จะสนใจเพราะว่ามันเป็นของเล่นของเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเข้าสู่เรื่องของรูปทรงก็ได้ค่ะหรือว่าใช้ในเรื่องของการวัดหนายาวเท่าไหร่ความยาวค่ะวัดจากตรงนี้วัดรัศมีวงกลมนี้ได้ค่ะ
1: แล้วมันก็มีสื่ออีกเยอะแยะมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อที่อยู่ในห้องทดลองเช่นบ้านโบราณของทางภาคเหนือเนี่ยจริงมันมีความเกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นทำไมบ้านจะต้องหันหน้ามาทางใต้ในทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถอธิบายได้บ้านของทางเหนือเนี่ยเขาจะหันหน้ามาทางใต้แสงพระอาทิตย์จะส่องแล้วตรงหน้าบ้านจะได้รับแสงทั้งวันและตอนหน้าหนาวเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นตรงหัวแต่พระอาทิตย์จะเคลื่อนในอ้อมที่เขาเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่เขาทำให้บ้านสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตรงหัวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นในแนวนี้มันก็จะไม่ส่องหน้าบ้านมากนักบ้านก็จะไม่ร้อน
4: รู้สึกประทับใจนะคะที่แบบว่าภูมิปัญญากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งอย่างบางครั้งในปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันก็ก้าวล้ำเทคโนโลยีไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังมีอีกมุมนึงที่เราเนี่ยต้องมองว่าภูมิปัญญาของเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้นะอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางครั้งเราต้องเป็น ประดิษฐ์สื่อการสอนหรือว่าไปนำการสอนนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องหยิบยกหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้ไปใช้บ้างไม่ใช่ใช้แต่เพียงสื่อทางเทคโนโลยีอย่างเดียวอะค่ะก็เห็นว่ามันใช้อยู่กับทุกอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตเราอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายๆอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่บางทีเราก็ไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นมันคือวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะพอได้มาเรียนก็มีบางอย่างที่ทำให้เราหยิบยกขึ้นมาแล้วเราก็ได้คิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1เด็กรู้จักประยุกต์ใช้นะครับประเด็นที่2เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนาสื่อขึ้นมา3เด็กก็จะไม่ยึดติดกับเรื่องของการต้องใช้สื่อที่มีรูปแบบคงตัวเท่านั้นหนึ่งเช่นมีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนแม่แจ่มเขาก็ได้เอาแนวคิดนี้ไปปรับเอามาใช้เป็นตัวฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
7: ์อาจารย์ก็พยายามสอนให้รู้จักว่าจะทำยังไงให้เด็กเรียนแล้วรู้สึกสนุกในการเรียนวิทย์เรียนแล้วนำไปใช้ได้อาจารย์ก็จะใช้วิธีการต่างๆที่มันมีอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่ค่อยมองเห็นก็นำตรงนั้นมาใช้แล้วพอมาเป็นครูบรรจุจริงๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบรรจุอยู่ในดอยจากนี้ไปอีกประมาณ80กว่าโลซึ่งเป็นทางธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็นำสิ่งนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเอามาใช้ดูแล้วมันก็ใช้ได้ผลแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากสำหรับเขา
10: สว
7: ั
10: สดีค่ะคุณครู
11: สวัสดีค่ะท่านเรียนทุกคนอุปกรณ์เหล่านี้พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยของเราได้ใช้มาจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้
7: ชุมชนแม่แจ่มนะคะเป็นชุมชนที่ทอผ้าจะดังมากในเรื่องของการทอผ้าสิ้นตินจกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้จะใช้ในกระบวนการทอผ้าทั้งหลายสามารถนำมาใช้ในเรื่องของแรงถ้าเราขึ้นกระดานสอนในเรื่องของแรงมันจะดูน่าเบื่อมากแต่ถ้าเด็กได้เล่นมันก็จะได้เยอะกว่าที่แบบเราไปเอาสื่อภาพที่เด็กไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเอามาสอนเด็กจินตนาการไม่ออกวิทยาศาสตร์ถ้าจินตนาการได้และสัมผัสลงมือทำเด็กจะทำได้แล้วทำได้ดี
11: เธอกะประมาณด้วยสายตาเธอคิดว่าน้ำหนักทั้งสองข้างนี้เท่ากันไหม
10: ไม
11: ่อะสมมติว่านี่คือตัวคานมันจะมีจุดหมุนอยู่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักจนเกินไปนะคะท่านเรียนสังเกตดูเขาจะเลื่อนให้เข้ามาใกล้หรือว่าเลื่อนออกเธอลองเดาสิ
12: เลื่อนเข้ามาก่อน
11: ทั้งสองข้างมันเป็นแรงย่อยถูกไหมคะถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นการเสริมแรงอันนี้เป็นหลักตามวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ถ้ามันไปคนละข้างกันมันก็จะเป็นการหักล้างซึ่งกันและกัน
7: ประสบการณ์ที่เราเรียนในปริญญาตรีมาเขาสอนให้เรารู้ว่าหน้าที่ของครูคือสอนนักเรียนโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสแต่ต้องการเรียนเราเป็นครูสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสามารถที่จะดึงมาใช้ได้หมดให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนที่เรารู้ให้เด็กรู้จักรักที่จะเรียนรู้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะติดตามเขาไปได้ตลอดอะไรก็ตามที่เขาได้สัมผัสเขาได้ลงมือทำเขาก็จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
1: เมื่อเราสอนลักษณะนี้เข้าไปมันเหมือนกับเป็นการเปิดมุมมองอีกอันนึงเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาตอนแรกก็จะมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์แล้วต้องมีขนบหรือมีธรรมเนียมในการสอนหลุดออกไปจากระบบไม่ได้แต่เมื่อเราปรับแนวคิดให้เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาของเล่นเอาของใช้พื้นบ้านอะไรต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยเราจะพบว่านักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วไปเป็นคุณครูเนี่ยจะเกิดความใฝ่รู้ในการที่จะพัฒนาสิ่งของหรือพัฒนาอุปกรณ์หรือสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หรือพัฒนารูปแบบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนที่เขาสอนอยู่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูเองก็สอนอย่างมีความสุขนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในการศึกษาของเมืองไทยในปัจจุบัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่หลัง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงาน

ส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญ

0: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับสื่อเกมกิจกรรมนะคะที่จะนำไปสู่การเขียนนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเกมเพลงกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การอ่านจากท่านอาจารย์ปุ้ยและก็ท่านอาจารย์มารีนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อคราวที่แล้วสนุกใช่ไหมคะแต่คราวนี้มาดูว่าการใช้สื่อเกมเพลงกิจกรรมเพื่อทำให้เด็กของเราเนี่ยเขียนได้แล้วเนี่ยยังจะมีอะไรที่น่าสนใจไปมากกว่านี้อีกนะคะสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยทำให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าการสอนที่มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนเนี่ยนอกจากจะทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็เห็นความเป็นรูปธรรมของสิ่งที่ครูสอนแล้วยังสามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนให้เด่นชัดและง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มบรรยากาศของการสอนให้น่าสนใจค่ะครูยังสามารถใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆนะคะกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสนุกสนานได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ถุยนะคะอาจารย์คุณครูขาคุณครูจะต้องออกเสียงอาจารย์ถุยให้ชัดนะคะตามการผันวรรณยุกต์ที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาด้วงแพงได้เคยแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้กับท่านอาจารย์เมื่อคราวที่แล้วนะคะถุยถุยถุยถุยถุยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณครูเรียกอาจารย์ถุยว่าอาจารย์ถุยความหมายก็จะเปลี่ยนไปอีกหรืออีกอันนึงคืออาจารย์ถุยก็ความหมายก็เปลี่ยนอีกเหมือนกันนะคะงั้นวันนี้อาจารย์ถุยไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับวิทยากรอีก2ท่านนะคะเป็นวิทยากรสาวสวยนะคะคือท่านอาจารย์อุ้มแล้วก็ท่านอาจารย์ฝนนะคะดูนะคะต่อไปเนี้ยท่านอาจารย์2ท่านนะคะจะนำสื่อเพลงแล้วก็เกมใดๆมาสอนให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยนะคะสามารถอ่านออกและเขียนได้นำไปสู่การเขียนได้ในที่สุดนะคะงั้นต่อไปนะคะเรามาชมพร้อมๆกันนะคะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์อุ้มค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฝนค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ถุยมากเลยนะคะสำหรับการแนะนำในเรื่องของการทำกิจกรรมสำหรับกิจกรรมถัดมานะคะที่เราจะมาแนะนำในเรื่องของการอ่านและการเขียนก็คือเป็นสื่อพัฒนาการเขียนค่ะสื่อแรกนะคะก็คือเป็นสื่อแหวนวิวัฒน์อักษรกลางค่ะประเภทที่2ก็คือจะเป็นสื่อทำมือนะคะและประเภทที่3คืออะไรคะน้องฝน
2: ค่ะประเภทที่3นะคะคือกล่องมหัศจรรย์พัฒนาการเขียนค่ะคุณครูทุกท่าน
1: เราเริ่มจากสื่อแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือสื่อแหวนวิวัฒน์อักษรกลางค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะคะสื่อแหวนวิวัฒน์อักษรนะคะกระดาษสีค่ะกระดาษสีนะคะคุณครูสามารถเลือกสีสันตามต้องการได้นะคะถัดมาค่ะก็จะใช้ดินสอปากกานะคะสำหรับวาดตัวอักษรแล้วก็ฝึกให้เด็กเขียนอักษรตามที่คุณครูต้องการค่ะณที่นี้เราก็จะใช้ในการเขียนอักษรกลางนะคะคุณครูสามารถฝึกให้เด็กนักเรียนเขียนอักษรไทยได้ค่ะอาจจะเป็นอักษรกลางอักษรต่ำหรืออักษรสูงได้ค่ะถัดมาก็จะมีกรรไกรนะคะสีเทียนสีเมจิกกาวสองหน้าแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือจะเป็นฝาขวดน้ำชนิดมีห่วงนะคะฝาขวดน้ำค่ะถัดมาค่ะเมื่อเราทราบวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็มีการวาดแบบดอกไม้ใส่กระดาษสีตามที่ต้องการค่ะเห็นไหมคะเราจะมีการวาดแบบใส่กระดาษตามที่ต้องการนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะคุณครูในบางครั้งเวลานักเรียนได้มีการออกแบบอาจจะไม่ตามแบบก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนด้วยค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะเมื่อคุณครูวาดแบบตามต้องการเสร็จแล้วค่ะก็ฝึกให้นักเรียนได้เขียนอักษรตามที่คุณครูได้กำหนดให้เช่นอักษรกลางอักษรสูงหรืออักษรต่ำค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยการระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ดอกไม้สีสัน

0: หลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็ใช้กระดาษกาวนะคะกระดาษกาวหรือกาวสองหน้าหรืออาจจะเป็นกาวลักษณะแบบนี้ก็ได้ค่ะติดดอกไม้นะคะติดดอกไม้กับฝาขวดน้ำค่ะติดดอกไม้กับฝาขวดน้ำแล้วเราก็จะได้แหวนวิวับตามต้องการใช่ไหมคะอาจารย์ฝนอาจารย์ฝนลองใส่ดูค่ะจะเห็นได้ว่าสวยงามมากเลยนะคะแหวนวิวับตามต้องการทีนี้ค่ะเพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้นะคะหลังจากที่คุณครูทำสื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทดลองให้เด็กลองใส่ดูค่ะลองใส่ดูนะคะคุณครูอาจจะต้องมีการจัดบรรยากาศเชิงบวกเพื่อความสนุกสนานในชั้นเรียนโดยมีเพลงได้ไหมคะอาจารย์ฝน
1: ได้ค่ะ
0: ซึ่งในการแต่งเพลงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานแล้วก็ผ่อนคลายหรือเป็นเทคนิคการจำในเรื่องนั้นๆด้วยในที่นี้ค่ะได้ยกตัวอย่างเพลงทำนองเพลงวิบวับอาจารย์ฝนรู้จักไหมคะเพลงวิบวับ
1: เพลงวิบวับเคยได้ยินเด็กๆ เขาเปิดเต้นกันนะคะ
0: ในการแต่งเพลงในบางครั้งข้อสังเกตนะคะก็คือคุณครูจะต้องแต่งทำนองที่มีมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็อาจจะเป็นทำนองที่ได้รับความนิยมณขณะนั้นๆด้วยก็เพลงวิบวับนี่ถือได้ว่ากำลังได้รับความนิยมใช่ไหมคะอาจารย์ฝนเอาไปดูยอดวิวถึง200ล้านวิวเลยทีเดียวเด็กๆนักเรียนรู้จักเพลงทำนองวิบวับไหมคะ
2: รู้จักครับ
0: แหวนสวยๆอยากใส่ไหมคะ
2: อยากใส
0: ่น้องเจนค่ะเชิญมาหยิบแหวนให้เพื่อนๆใส่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาร้องเพลงวิบวับนะคะอยากร้องไหมคะ
3: อ
1: ยากร้องค่ะ
0: หลังจากคุณครูพาร้องแล้วเด็กๆจะต้องมีการคิดท่าทางประกอบเองได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: โดยที่คุณครูไม่คิดให้ออกแบบเองได้ไหมคะ
3: ได
0: ้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ได้นะคะลองใส่ให้คุณครูดูค่ะ
1: โชว์ด้วยค่ะ
0: ร้องตามคุณครูก่อนหนึ่งรอบคะ
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมค่ะ
0: กจดตบป

0: ไม่ปวดขมับ
1: ท้องง่ายไม่ปวดขมับ
0: อักษรกลางกล่าวคำนั่นไงนั่นไง
1: อ
0: ัก
1: ษรกลางกล่าวคำนั่นไงนั่นไง
0: นักเรียนพอที่จะร้องได้ไหมคะ
2: ร้องได
0: ้รอบที่สองร้องตามคุณร้องไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ
3: ค่ะ
0: พร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะ
0: หนึ่งสองสามก่อน

0: ลองอีกสักรอบลองอีกสักรอบให้นักเรียนยืนขึ้นค่ะลองทำท่าทางประกอบนะคะลองทำท่าทางประกอบด้วยคุณครูจะปรบมือให้จังหวะนะคะให้เด็กนักเรียนทำท่าทางประกอบเต็มที่เลยค่ะพร้อมนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: หนึ่งสองสาม

0: ต้องอีกสักรอบต้องอีกสักรอบอู้เยี่ยมมากเลยค่ะประมือดังๆให้ตนเองค่ะสนุกไหมคะนักเรียน
1: สนุกค่ะ
0: ค่ะเชิญนั่งค่ะเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีการใส่ในเรื่องของบทเพลงเข้าไปก็จะทำให้เด็กสนุกสนานในการเรียนนะคะแล้วก็เป็นการเสริมบรรยากาศเชิงบวกให้เด็กนักเรียนด้วยค่ะถัดมานะคะวัสดุอุปกรณ์เราก็จะเช่น

0: เดิมค่ะจะเห็นได้ว่าในการทำสื่อการเขียนนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์แค่ครั้งเดียวค่ะอาจารย์ฝนเราก็จะได้สื่อประมาณ 2-3 สื่อเลยค่ะสื่อต่อมานะคะเป็นพัฒนาการเขียนชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ฝนก็คือเป็นสมุดเล่มเล็กเล็กจริงๆนะคะอาจารย์ฝนซึ่งขนาดกระดาษประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ฝน
1: ขนาดกระดาษนะคะประมาณเท่านี้นะคะเราใช้เพียงแค่ A4 แค่แผ่นเดียวเอามาพับนะคะ
0: จะเห็นได้ว่าเป็นผลงานที่สวยงามมากถ้าเด็กได้สร้างสรรค์แล้วในเรื่องของการเขียน
1: ค่ะ
0: ถัดมาค่ะวัสดุอุปกรณ์ทวนอีกนิดนึงนะคะเหมือนกับสื่อแวนวิบวับเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็คือเราจะใช้กระดาษขนาด
1: A4 ค่ะ
0: A4 ค่ะก็เตรียมดินสอปากกาสีเทียนสีเมจิกแล้วก็เราจะมีกรรไกรหรือคัตเตอร์นะคะนอกจากนี้ค่ะข้อสังเกตจะมีอยู่ว่าสมุดเล่มเล็กนะคะที่เราทำนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือจะมีขนาด4แผ่น8หน้าในกรณีที่คุณครูต้องการหนากว่านี้ทำได้ไหมคะอาจารย์ฝน
1: ทำได้ค่ะ
0: โดยไกด
1: ์เอากาวมาติดนะคะก็คือพับนะคะที่เป็นที่อาจารย์อุ้มแนะนำขนาดเมื่อกี้นี้นะคะพอพับได้2ครั้งแล้วก็เอามาติดกันมันก็จะเพิ่มความหนาขึ้นให้กับสมุดเล่มเล็กค่ะ
0: ตามที่คุณครูต้องการได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องกำหนดว่านักเรียนจะต้องทำแค่4แผ่นเท่านั้นก็ไม่ต้องไปกำหนดให้เด็กนักเรียนนะคะหลังจากที่ทราบอุปกรณ์แล้วค่ะเห็นไหมคะขั้นตอนต่อไปค่ะอาจารย์ฝนเราทำยังไงคะ
1: เราก็นำมาพับนะคะพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็พับไปอีก4พับนะคะ
0: ค่ะเราก็จะได้กี่ช่องคะอาจารย์ฝน
1: ได้8ช่องค่ะ
0: ช่อง
1: ตามนี้เลยนะคะ
0: 8ช่องค่ะ8ช่อง
1: ค่ะ
0: 8ช่องนะคะ8ช่องจะพับยังไงก็ได้ค่ะแนวตั้งแนวนอนให้ได้8ช่องนะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะพอได้8ช่องเราก็จะพับครึ่งใช่มั้ยคะอาจารย์ฝน
1: พับครึ่งแล้ว
0: พับครึ่ง
1: กรีดใช่มั้ยคะอาจารย์นุ่ม
0: พับครึ่งสำรวจดูก่อนนะคะว่าจะเป็นในแนวนอนพับครึ่งก็จะพบว่ามี1 2 3และ
1: 4
0: ช่องเห็นไหมคะเราก็ใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรค่ะตัดอาจารย์ฝนอาจารย์ฝนลองตัดดูค่ะลองตัดดูค่ะ
1: ตามช่องนี้นะคะ
0: ตัดช่องดูค่ะ
1: คุณครูตัดถึงตรงกลางก็พอนะคะ
0: ถ้าตัดเลยจะไม่เป็นสมุดเล่มเล็กนะคะ
1: มันจะขาดออกจากกันได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วนะ
1: คะ
0: อาจารย์ฝนคลี่กระดาษเลยค่ะ
1: คลี่ออกดูนะคะ
0: เราก็จะเห็นว่าจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมปากฉลามอย่างนี้นะคะคุณครูเห็นไหมคะเราก็ค่อยๆพับนะคะของอาจารย์ฝนขอโทษนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เรียบร้อยนิดนึงค่ะ
1: พับผิดทางค่
0: ะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากเราจะกรีดให้เรียบนะคะแล้วเราค่อยๆพับลงมาค่ะค่อยๆพับลงมาเราก
1: ็
0: จะได้ค่ะอ๋อขอโทษนะคะอาจารย์ฝนเราก็จะค่อยๆพับลงมาเห็นไหมคะเป็นแล้วค่ะ
1: เป็นแล้วค่ะ
0: ก็จะเหมือนกับว่าได้เป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆลงมา
1: ค่ะ
0: ก็จะได้เป็นสมุดเล่มจิ๋วเลยตามที่เราต้องการนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งได้ด้วยนะคะอาจารย์ฝนอาจารย์ฝนลองตั้งดูค่ะ
1: เ
0: ราก็สามารถตั้ง
1: ให้คุณครูได้เห็นด้วย
0: ค่ะคุณครูตั้งด้วยเผื่อบางทีคุณครูอาจจะเอาผลงานเด็กนำผลงานเด็ก
1: ไปจัดนิทรรศการเน
0: าะการได้ตั้งได้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องการขนาดที่หนามากยิ่งขึ้นเราก็ใช้กาวติด
1: เอามาติดเข้าด้วยกัน
0: เข้าด้วยกันค่ะอาจารย์ฝนเห็นไหมคะก็จะเพิ่มความหนาของสมุดนะคะหลังจากที่ฝึกปฏิบัติเสร็จแล้วนะคะเด็กก็จะสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นของตนเองนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอานำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนำไปใช้ในเรื่องของการเขียนค่ะนำคำมาเรียบเรียงแล้วก็แต่งเป็นนิทานได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ฝนแต่งเป็นนิทานได้ด้วยนะคะหลังจากที่คุณครูได้ดูได้รับชมแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนี้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูจะต้องนำไปใช้ในการสอนนะคะนำไปใช้ในการสอนแล้วก็อาจจะฝากเป็นการบ้านให้คุณครูดีกว่าเนาะอาจารย์ฝนว
1: ่
0: าอย่าลืมไปทำไปฝึกทำแล้วก็อาจจะเตรียมนำเสนอให้ท่านวิทยากรแต่ละท่านได้รับชมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะอาจารย์ฝน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สื่อเรามีเพียงเท่านี้ไหมคะอาจารย์ฝนการเขียน
1: ยังเหลือกล่องมหัศจรรย์อีกหนึ่งสื่อนะคะ
0: กล่องมหัศจรรย์อีกหนึ่งสื่อนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตหยิบกล่องมหัศจรรย์
1: ใช่ค่ะ
0: กล่องมหัศจรรย์นะคะ

0: ซึ่งกล่องมหัศจรรย์ตัวนี้นะคะก็เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการสอนร่วมกันกับแหวนวิบวับก็ได้นะคะหรือว่าใช้ร่วมกันกับการทำเป็นสมุดเล่มเล็กก็ได้นะคะเราจะมาเริ่มที่กล่องตัวนี้ก่อนนะคะกล่องตัวนี้เนี่ยคืออาจารย์ใช้วิธีการพับกระดาษซึ่งสำหรับวิธีการพับมันก็จะใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะไปโพสต์ลิงก์วิธีการพับให้ในช่องทางติดต่อสื่อสารของเราอีกทีนึงนะคะอันนี้จะเปิดให้ดูก่อนค่ะนี่นะคะอาจารย์เรียกมันว่าภารกิจพิชิตกล่องการเขียนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมก็คือเราจะต้องมีกระดาษนะคะกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส2แผ่นนะคะแผ่นนึงเนี่ยให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยแผ่นที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเราจะทำให้เป็นฝากล่องนะคะฝากล่องที่เล็กกว่าเนี่ยเราจะทำให้เป็นตัวกล่องนะคะมันจะขนาดต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้มันที่จะปิดเข้ากันได้พอดีนะคะปิดได้พอดีแบบนี้นะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะที่เราจะใช้เตรียมนะคะเสร็จแล้วเอามาพับเป็นกล่องนะคะพับนะคะพับแบบนี้นะคะในสไลด์จะมีลักษณะของตัวกล่องให้ดูอยู่นะคะแต่ถ้าคุณครูรู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งยากจังเลยนะคะคุณครูอาจจะไปซื้อกล่องสำเร็จรูปนะคะตามร้านขายกิฟช็อปร้านขายของเล็กๆน่ารักได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ต่อไปนะคะคุณครูให้คุณครูกระดาษตัดกระดาษนะคะแผ่นยาวแบบนี้นะคะตัดกระดาษแผ่นยาวแล้วก็เอามาพับไปพับมาพับสลับกันนะคะพับสลับกันแบบนี้นะคะอาจารย์เรียกมันว่าแบบสปริงนะคะสปริงเสร็จปุ๊บนะคะเราจะเอามาติดเข้าที่ฝากล่องนะคะอันนี้ขออธิบายข้ามขั้นนิดหนึ่งนะคะจะติดแบบนี้
1: ใช้กาวติดนะคะ
0: ใช่ค่ะใช้กาวติดนะคะแต่ว่าก่อนติดนะคะก่อนติดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการสอนการเขียนคำการเขียนประโยคนะคะให้คุณครูเขียนข้อความลงในแต่ละชั้นก่อนนะคะสังเกตดูดีๆนะคะสมมติว่าเด็กเปิดมาเด็กจะได้เห็นข้อความนี้เลยนะคะแต่ว่าแนะนำนิดนึงว่าให้เปิดไปทีละชั้นนะคะเสร็จปุ๊บก็เขียนข้อความลงไปว่าอยากให้เด็กเขียนอะไรหรือทำอะไรนะคะเสร็จแล้วก็พับลงอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บเข้าไปในตัวกล่องแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะได้เป็นกล่องออกมาแบบนี้นะคะซึ่งกล่องนี้นะคะอาจารย์เอามาใช้ในการสอนเรื่องไตรยางค์นะคะไตรยางค์ก็คือหลังจากที่คุณครูอธิบายเนื้อหาไตรยางค์นะคะให้เด็กเข้าใจแล้วเราก็จะมานำเข้าสู่การพัฒนาการเขียนนะคะโดยอาจารย์จะเขียนเป็นภารกิจเอาไว้ในแต่ละชั้นนะคะเช่นภารกิจที่1 นะคะเขียนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต่อไปนี้นะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณครูกลัวว่าเด็กชั้นป.3จะยากเกินไปนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะคิดคำไม่ทันคุณครูอาจจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆนะคะกลุ่มละ 3-4 คนเสร็จแล้วก็อาจจะแจกกระดาษหรือกระดานไว้บอร์ดน่ารักน่ารักหรือให้สมุดเล่มเล็กเขาก็ได้นะคะเราเอามาเชื่อมกันได้ให้เขาเอาไว้เขียนนะคะเสร็จปุ๊บเปิดภารกิจแรกอันนี้อาจารย์เขียนไว้ว่าให้เขียนขอไข่3คำค่ะนะคะคุณครูอาจจะจับเวลาภารกิจที่1 นะคะให้เขาเขียนกลุ่มไหนเขียนเสร็จก่อนก็ได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อนหน่อยกลุ่มไหนเขียนเสร็จช้านะคะก็ให้คะแนนน้อยลงมาหน่อยใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวกล่องตัวนี้เนี่ยอาจารย์ได้ทำภารกิจที่มันเป็นพัฒนาไปตั้งแต่ขั้นง่ายๆถึงขั้นกลางและขั้นยากนะคะคือขั้นที่1เป็นคำก่อนนะคะขั้นที่2นะคะอาจารย์ใช้เป็นประโยคนะคะโดยการกำหนดคำให้เขาแต่งเป็นประโยคนะคะส่วนขั้นสุดท้ายอันนี้สามารถเชื่อมถึงการสอนเชิงสร้างสรรค์เขียนเชิงสร้างสรรค์ได้นะคะก็คือการกำหนดคำนะคะกำหนดคำให้เขานำคำที่ครูกำหนดให้เนี่ยเอามาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอ่ะส่วนแบบที่2นะคะกล่องแบบที่2นะคะอันนี้เนี่ยเป็นกล่องที่ใช้ในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะโดยส่วนเนี่ยสำหรับเด็กชั้นประถมต้นนะคะมันจะเป็นการเขียนแบบจากจินตนาการหรือการเขียนโดยการดูรูปภาพแล้วนำมาเขียนนะคะซึ่งอาจารย์ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นการสอนการเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เป็นแบบฝึกหัดนะคะแต่ถ้าเกิดเราเอาแบบฝึกหัดเอามาปรับให้มันเป็นมีรูปร่างหน้าตาขึ้นมาให้มันสามารถจับต้องได้นะคะให้มันเหมือนกับโลกการ์ตูนโลกของเล่นเนี่ยเด็กๆน่าจะชอบมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยเอามาปรับนะคะทำเป็นกล่องมหัศจรรย์นะคะอาจจะตั้งชื่อว่ากล่องนิทานของหนูกล่องเรื่องเล่านะคะตัวนี้นะคะในกล่องนะคะอาจารย์เนี่ยไป

0: เดินดูตามร้านขายของเล่นนะคะแล้วเห็นมันเป็นตัวต่อกระดาษทีดีนะคะที่เด็กๆผู้หญิงเขาชอบเล่นกันนะคะเราคิดว่าการที่ใช้ของเล่นเนี่ยมันน่าจะใกล้ตัวของเด็กๆนะคะหรือถ้าคุณครูสามารถทำป๊อปอัพได้ก็ดียิ่งขึ้นนะคะมันจะมีสีสันมากกว่านี้หรือถ้าเกิดว่าซื้ออุปกรณ์เรามีน้อยเราอาจจะใช้เป็นภาพนะคะแต่ว่าทำเป็นฐานขึ้นมาให้มันชัดขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตัวป๊อปอัพตัวต่อนะคะให้เด็กๆดูคุณครูอาจจะถามเด็กๆด้วยก็ได้ว่าในรูปนี้มีอะไรบ้างนะคะเสร็จปุ๊บก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เขาช่วยกันเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะโดยที่อาจารย์ทำเป็นสมุดเล่มเล็กแบบง่ายเลยนะคะใช้กระดาษ A4 2พับแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บด้วยสแตปเปิลเย็บด้วยแม็กนะคะตรงกลางนะคะเอามาติดตรงฝากล่องนะคะแบบนี้นะคะติดตรงฝากล่องนะคะก็จะได้แบบที่อาจารย์อุ้มกำลังถืออยู่นะคะความจริงแล้วเราใช้สมุดเล่มเล็กของอาจารย์อุ้มเอามาติดก็ได้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์อุ้มรบกวนประกอบนิดนึงค่ะนะคะตัวนี้เนี่ย
1: ได้แบบนี้นะคะ
0: ใช่แล้วเวลาเราไปจัดนิทรรศการโชว์ผลงานนะคะเราไปตั้งคู่กันแบบนี้ก็ได้นะคะโชว์ผลงานของเด็กๆมันก็จะน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าสื่อทำมือที่ประกอบการเขียนก็พอสมควรนะคะอาจารย์ฝนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูจะเลือกแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยแล้วก็ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงานค่ะต่อไปเราจะมาดูกิจกรรมกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะหลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติการเขียนแล้วเด็กนักเรียนอาจจะอยากฝึกฝนในเรื่องของการทำกิจกรรมทั้งด้านการอ่านและการเขียนเราจะไปฝึกปฏิบัติสื่อกิจกรรมผีถ้วยแก้วค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณครูคะเมื่อสักครู่นะคะท่านอาจารย์อาจารย์อุ้มแล้วก็ท่านอาจารย์ฝนนะคะได้เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหวนวิบวับนะคะแล้วก็สมุดทํามือเล่มเล็กรวมทั้งกล่องมหัศจรรย์พัฒนาการเขียนของนักเรียนของเรานะคะต่อไปนี้นะคะอาจารย์ถุยเองนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆ นะคะโดยกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่มีมาช้านานตั้งแต่โบราณกาลนะคะฟังดูเหมือนจะน่ากลัวมากเพราะว่าเขาเรียกว่าผีถ้วยแก้วนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับคุณครูแต่ละท่านนะคะจะนำกิจกรรมแล้วก็ทำอย่างไรให้มันน่าสนใจนะคะมันฟังดูอาจจะน่ากลัวนะคะคุณครูคะฉะนั้นแล้วดูว่าวันเนี้ยอาจารย์ถุยเองนะคะสื่อนำสื่อตัวเนี้ยมาเล่นกิจกรรมกับเด็กๆซึ่งที่ผ่านมาจากที่อาจารย์ถุยนะคะได้แนะนำให้นักศึกษาที่ออกไปฝึกสอนนะคะลองนำกิจกรรมเนี้ยไปใช้ในการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่2หรือว่าปีที่3นะคะซึ่งเด็กให้ความสนใจมากก็เลยคิดว่ากิจกรรมเนี้ยน่าจะนำมาให้คุณครูได้สร้างสรรค์นะคะเอาไปใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนของเราในอนาคตต่อไปนะคะสื่อง่ายๆมีอะไรบ้างผีถ้วยแก้วเนี่ยนะคะง่ายๆเลยค่ะมีผ้าได้ดิบหรือผ้าขาวธรรมดานี่แหละค่ะถ้าคุณครูไม่มีผ้าได้ดิบหรือผ้าคะสามารถใช้กระเป๋าเป็นกระดาษหรืออะไรก็ได้ค่ะประมาณสัก45เซนติเมตรนะคะแล้วเนี่ยอาจารย์จะตีช่องไปนะคะแล้วก็มีปากกาเมจิกนะคะแล้วก็มีถ้วยแก้วถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นถ้วยแก้วที่บ้านแต่อาจารย์ถุยนะคะขออยากให้เป็นถ้วยสีใสๆเพราะว่าเวลาที่เด็กเล่นนะคะเวลาที่เขาใช้นิ้วมือเนี่ยดันไปหาคำที่คุณครูต้องการให้เขาเห็นนะคะแล้วก็อ่านเนี่ยมันจะได้เห็นผ่านจากถ้วยแก้วได้ด้วยนะคะมันจึงเรียกว่าผีถ้วยแก้วได้นะคะนั้นแล้วในช่องนั้นน่ะอาจารย์ถุยจะตีไว้ประมาณสัก25ช่องทั้งหมดจะมีทั้งหมดอยู่24คำนะคะซึ่งคุณครูเองจะต้องไปดูว่าคำเหล่านั้นเนี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่2หรือปีที่3หรือแม้กระทั่งชั้นที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะคะเขามีคลังคำศัพท์อะไรบ้างมีทั้งศัพท์ที่อยู่ในสมุดหรือในหนังสือนะคะตามที่เรากำหนดหรืออาจจะเป็นศัพท์ใหม่ๆนะคะที่เกิดจากสื่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาจำได้แล้วก็คุณครูได้สอนในชั้นเรียนเนี่ยเราสามารถนำมาคำเหล่านี้นะคะไปใช้ในผ้าได้ดิบผีถ้วยแก้วได้นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าวันนี้อาจารย์ถุยนะคะกับเด็กๆ4คนนี้นะคะซึ่งพฤติกรรมของเด็กเนี่ยก็จะโยงไปสู่การที่อาจารย์ปุ้ยนะคะเคยได้บอกกับคุณครูเขาก่อนนู้นนะคะว่าถ้าเราสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะ

0: ตามลักษณะของผู้นำสี่ทิศนะคะเราจะสามารถนำสื่อหรือว่าการสอนต่างๆเนี่ยไปให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนได้และเราจะรู้ว่าผู้เรียนเขาต้องการอะไรนั้นการเรียนการสอนทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้เนี่ยก็จะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ในอนาคตนะคะวันนี้นะคะสมมุติว่านักเรียนของเรานะคะมีอยู่4คนแล้วก็มีพฤติกรรมนะคะตามเขาเรียกว่าอะไรนะคะตามผู้นำสี่ทิศมีทั้งหนูมีทั้งอินทรีย์มีทั้งหมีแล้วก็มีทั้งอะไรนะคะคุณครูจำได้ไหมคะหรืออาจารย์ถุยจำไม่ได้เองนะคะหนูหมีอ้ออาจารย์ถุยน่าจะเป็นเองก็คือมีอินทรีย์เนาะมีหนูมีหมีมีกระทิงค่ะซึ่งดูน่ากลัวมากนะคะทีนี้กิจกรรมผีถ้วยแก้วเนี่ยมันช่วยตรงไหนมันช่วยตรงที่ว่าถ้าทำเป็นกลุ่มจริงๆต้องเล่นเป็นกลุ่มถึงสนุกค่ะประมาณ4หรือ5คนนะคะงั้นเด็กที่เก่งเขาจะสามารถช่วยเด็กที่อ่อนได้ให้อ่านออกและเขียนได้ด้วยนะคะเพราะว่าการทำกิจกรรมกลุ่มมันจะมีทั้งข้อดีนะคะที่อย่างน้อยก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นแล้วเด็กๆคะเด็กๆพร้อมยังที่จะเล่นผีถ้วยแก้ว
1: พร้อมค
0: ่ะในโบราณนะปกติแล้วตอนที่สมัยอาจารย์ถุยเด็กๆอะค่ะเคยแอบไปเล่นผีถ้วยแก้วซึ่งบรรยากาศมันน่ากลัวมากแต่ตอนเนี้ยถือซะว่าอยู่ในห้องมันขึ้นอยู่กับคุณครูนะคะคุณครูจะทำให้น่ากลัวหรือน่าสนุกนะคะฉะนั้นลองมาดูนะคะว่าผีถ้วยแก้วเนี่ยถ้าตามโบราณการเล่นเขาก็ต้องอัญเชิญวิญญาณนะคะแต่วันนี้เราจะไม่อัญเชิญวิญญาณนะคะเราจะอัญเชิญอะไรนะคะเด็กชายโน
1: อ
0: ั
1: ญเชิญสติปัญญาแล้วก็ความรู้ครับคุณคร
0: ูใช่หรือเปล่าคะสติปัญญากับความรู้เนี่ยเด็กชายนุมีไหมคะ
1: น่าจะม
0: ี
1: นะ
0: อ๋อมันอย่าบอกว่าน่าจะมีนะคะมีแน่นอนค่ะอย่างน้อยเอาสมาธิมาด้วยนะคะงั้นครูจะมอบให้เด็กชายนุนะคะเป็นคนอัญเชิญนะคะไม่ใช่อัญเชิญวิญญาณนะลูกอัญเชิญสติปัญญาสมาธิทั้งหมดนะคะไปลงในถ้วยแรกๆมันจะวนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่สติปัญญาและสมาธิเขาไปสิงอยู่ที่ถ้วยแล้วเขาจะต้องกลับไปอยู่บ้านพักนะคะงั้นเริ่มเล่นกันไหมคะเด็กๆ
1: เริ ่มเล่นเลยค่ะ
0: ครูจะนับ1 2 3แล้วก็เด็กชายนุเชิญนะคะเราจะไม่เชิญวิญญาณนะคะไม่งั้นน่ากลัวเกินไปเราจะเชิญสติปัญญากับสมาธิเข้าไปอยู่ในถ้วยนะคะเริ่มเล่น1 2 3
1: สติปัญญาสมาธิและความรู้มาหรือยังเนาะ
2: มาหรือยังเนาะ
0: มายังคะ
1: มายัง
0: คะลูก
3: ใกล้แล
1: ้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยทำไมเดินทางนานอย่างนี้
1: กำลังรวบรวมอยู่ครับโอ้ใกล้หรือยังเนาะ
0: บ้านเป็นสถานที่อบอุ่นใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: นะคะดังนั้นบ้านเหมือนเซฟเฮาส์ของเรานะคะคำแรกที่ครูจะให้พวกเราอะไรที่อยู่ใกล้ๆบ้านโรงเรียนอยากไปไหมคะวันนี้อ๋อไม่อยากไปโรงเรียนงั้นแล้วเพื่อทำให้มันอยู่ใกล้ๆกับผีถ้วยแก้วนะคะเราต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะงั้นให้พวกเราไปที่วัดค่ะคำว่าวัดอยู่ไหนคะ
3: อยู่ไหนนะนั่นไง
1: ไหน
0: เห็นหรือยัง
1: เห็นแล้วค่ะ
0: อยู่ใกล้บ้านไหมคะ
1: อยู
0: ่อยู่ใกล้บ้านงั้นไปวัดเสร็จกลับไปบ้านพักก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ คำต่อไปคำว่าอ๋อแต่ครูยังไม่ให้หนูสะกดเลยเนาะจริงๆมันต้องอ่านใช่ไหมลูกให้ใครอ่านดีเอ่ย
3: ให้เหมันค่ะ
0: เด็กหญิงเหมันนะคะเด็กหญิงเหมันลองหนูลองอ่านนะคะวัดแล้วก็ลองสะกดให้ครูดูด้วยนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะคำว่าวัดนะคะวอดอวัดค่ะ
0: ถูกไหมคะ
1: ถูก
0: งั้นทุกคนจะต้องไปเขียนคำที่ครูกำหนดให้ลงในสมุดหรือกระดาษที่ครูเตรียมเอาไว้ให้ก่อนนะคะคำแรกคือคำว่าวัดคำต่อไปคำว่าตำรวจค่ะ
1: ตำรวจ
4: อยู่ไหน

0: อย่าทะเลทะไหลนะคะ
1: ตำรวจอยู่ไหนอ่ะ
2: อุ๊ยเจอแล้วไปค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปไหน
1: ไปหาตำรวจ
2: ค่ะเย
1: ้ตำรวจอยู่นี่ค่ะคุณครูเจอแล้วครับ
0: งั้นอ่านพร้อมกันนะคะสะกดพร้อมกันด้วย
1: คร
0: ับ
2: ตำรวจต
1: ำตำ
2: รออวดตำรวจตำรวจ
0: เขียนคำที่สองลงในกระดาษหรือสมุดที่ครูกำหนดไว้ให้นะคะคำต่อไปค่ะกลับไปอยู่บ้านก่อนนะทุกครั้งเราต้องกลับไปบ้านนะคะไปพักผ่อนก่อนคำต่อไปคือคำว่าส้มตำชอบกินไหมคะเด็กๆชอบกินไหมลูก
2: ชอบกินค
0: ่ะงั้นไปดูคำว่าส้มตำสิคะ
1: คุณครูแต่ส้มตำมันไม่มี
0: ไม่มีได้อย่างไร
1: ก็มันไม่มีในกระดาษของคุณครู
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ครูลืมไปค่ะจริงๆคำว่าส้มตำก็ไม่มีจริงๆนั่นแหละค่ะแสดงว่าพวกหนูเก่งไหมคะ
2: เก่ง
0: สามารถอ่านออกนะคะว่าส้มตำไม่มีในจำนวนทั้งหมด24คำที่ครูกำหนดให้นะคะงั้นตอนนี้นะคะเราหนูเขียนไม่มีส้มตำงั้นเอาคำว่าสุนัขค่ะ
1: สุนัข
2: อย
1: ู่
2: ตรงไหนอ่ะ
1: สุนัข
2: ที่แปลว่าหมาใช่ไ
0: หมหนูจะแปลว่าอะไรดีคะลูก
2: เจอแล้วค่ะ
0: สะกดพร้อมกันแล้วก็อ่านออกเสียงดังๆนะคะ
2: สออุสุนออะขอนักสุนัขค
0: ่ะโอเคนะคะงั้นหนูคราวนี้ครูว่าเราใช้เวลามาพอสมควรละหนูนะคะเชิญอะไรดีเอ่ยที่กี้หนูบอกว่าครูว่าเชิญอะไรนะคะ
1: สติปัญญาก
0: ับสมาธินะคะกลับไปอยู่ที่พักแล้วก็เชิญสติปัญญากับสมาธิไปอยู่ที่ตัวเองนะคะเชิญเลยค่ะ
1: สติปัญญาสมาธิ
2: จงมาม
1: าไหนมาที่ตัวเอง
0: โอเคนะคะงั้นวันนี้นะคะหลังจากที่ได้ผีถ้วยแก้วเสร็จคุณถามก่อนว่าสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: อย่างน้อยเราได้ช่วยกันด้วยนะคะนำคำที่ครูกำหนดให้นะคะหนูสามารถนำไปเขียนต่อยอดได้อาจจะมี3คำแล้วหนูไปเขียนเป็นเรื่องเล่าให้ครูสักประมาณ 2-3 บรรทัดก็ได้นะคะหรือเขียนเป็นประโยคนะคะโดยเราอาจจะดูจากคำที่ปรากฏในอะไรคะในผ้านะคะที่ครูให้มันมีคำอะไรบ้างนะมันมีคำว่าสุนัขใช่ไหมคะงั้นเราลองช่วยกันแต่งประโยคคำว่าสุนัขที่มีคำที่ปรากฏอยู่ในผ้าผีถ้วยแก้วให้ครูหน่อยสิคะ
1: สุนัขอะไรวะสุนัขกินโรตีคร
0: ับ เก่งมากนะคะคำอื่นๆก็ยังมีอยู่นะคะคุณครูคะเห็นไหมคะว่ากิจกรรมอย่างนี้นะคะเราสามารถนำจากการอ่านแล้วก็สู่การเขียนได้ในท้ายที่สุดนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากเราเล่นตามคำบอกที่ท่านอาจารย์หรือครูผู้สอนเนี่ยได้กำหนดคำไว้ให้กับนักเรียนเราแล้วนะคะเรายังสามารถทำเป็นกิจกรรมเป็นการเล่นเกมนะคะก็คือเหมือนกับเล่นบิงโกนะคะก็คือว่ามีอยู่2ฝ่ายหรืออะไรก็ได้โดยอาจจะใช้กระดาษสี2สีนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะเป็นคนกำหนดแต่มีผู้เล่น2ฝ่ายก็คือฝ่ายสีชมพูกับฝ่ายสีเขียวนะคะแข่งกันแล้วอาจารย์ก็จะกำหนดว่าคำว่าโรงเรียนอยู่ไหนเด็กสีเขียวนะคะอาจจะเห็นก่อนแล้วก็รีบนำแต้มที่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะไปวางเอาไว้ในคำที่คำว่าโรงเรียนที่ครูกำหนดตำรวจอีกสลับกันไปอย่างนี้ค่ะคือใช้ความเร็วนะคะในการเล่นเกมแล้วก็เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่อย่างน้อยก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยนะคะเขาหนึ่งจำรูปศัพท์แล้วก็สะกดนะคะคำได้แล้วก็จำคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในผ้าได้ดิบของคุณครูได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เล่นบิงโกได้ด้วยนะคะนั้นแล้วแค่สื่ออันเดียวจากผ้าเนี่ยอาจารย์ยังสามารถนำไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้เราสามารถพับเก็บได้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็ทำเป็นกล่องเป็นคำศัพท์เอาไว้ได้อีกด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ถุยเองนะคะหวังว่า

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบริบวับนะคะกลองนะคะกล่องเขาเรียกว่ากล่องมหัศจรรย์พัฒนาผู้เขียนรวมไปถึงสมุดทำมือเล่มเล็กของอาจารย์อุ้มแล้วก็อาจารย์ฝนนะคะนอกจากนั้นที่ผ่านมานะคะคลิปต่างๆที่ผ่านมายังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ได้นำสื่อที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์นะคะนำมาได้สาธิตแล้วก็สอนเทคนิควิธีการต่างๆให้กับคุณครูนะคะได้รับชมไปแล้วนะคะอย่างน้อยนะคะทั้งหมดสื่อที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์ถุยคะสามารถนำไปใช้การเรียนการสอนได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะสื่อการสอนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูเนี่ยได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธีดังนะคะดังนั้นก่อนที่จะนำสื่อแต่ละอย่างไปใช้นะคะครูเองนะคะจะต้องศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอนมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดนะคะของสื่อและการใช้สื่อแต่ละอย่างให้เหมาะสมกับสภาพของการเรียนการสอนด้วยนะคะงั้นสื่อการสอนมันเพราะว่าอะไรคะอาจารย์คะคุณครูคะสื่อการสอนเนี่ยมีอยู่หลากหลายแล้วก็มีหลากหลายประเภทการเลือกสื่อการสอนจึงมีความสำคัญมากนะคะแต่อยากอาจารย์ถุยอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีสื่อการสอนใดที่ใช้ได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์นะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีสื่อที่ดีและมีวิธีการที่เหมาะสมแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะคะมันก็ไม่ต่างอะไรกับนักรบที่มีอาวุธดีอยู่ในมือนะคะแต่ไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นการสอนให้เด็กอ่านออกและเขียนได้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณครูเองก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะคะไม่ว่าจะต้องหมั่นฝึกฝนเรื่องอะไรเรื่องของการแจกลูกสะกดคำการผันวรรณยุกต์นะคะการแต่งประโยคต่างๆนะคะตั้งแต่ครั้งที่ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินนาด้วงแพรแล้วก็ท่านอาจารย์อื่นๆได้แนะนำอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นแล้วการฝึกใช้สื่อก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้เกิดความชำนาญและถ้าคุณครูสอนให้ครบในเนื้อหาเด็กๆของเราก็สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างแม่นยำนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะคุณครูถ้าเรายังไม่เริ่มต้นยังไม่ได้ลงมือทำเราจะไม่รู้เลยว่าศักยภาพของเรามีมากน้อยเพียงใดวิทยากรทุกท่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกคนและเชื่อว่าคุณครูทุกคนสามารถสอนนะคะแล้วก็หากิจกรรมดีๆนะคะมาทำให้เด็กๆหรือนักเรียนของเราเนี่ยอ่านออกเขียนได้ในที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้

0: างช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ
3: ่
2: ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉัน
3: ได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
3: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
3: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
3: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
3: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 + n-1 คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมี

ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a 1ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ s n นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s

2นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN วันนี้เรายังอยู่ที่ยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียผ่านไปแล้วกับภารกิจ B1เรียนรู้ภาษาบาฮาซ่าอินโดนีเซียและภารกิจ B2ไปเรียนรู้ที่บูโรพุทโธครับวันนี้สองสาวคุณครูชบาและน้องสายป่านจะต้องทำภารกิจ B3ให้สำเร็จเป็นภารกิจสุดท้าย B บาติกครับ
7: Yes, my name is Novita.
8: Oh, okay. Nice to meet you.
7: Nice to meet you.
8: I heard that you already completed 2 mission, right? Yeah. Now, welcome to the third mission of your 3 B's become an Indonesian. Mm-hmm. The third B is batik.
9: Batik.
8: Yeah. Okay. You're going to complete your appearance. You already received the kebaya and the batik, right?
7: Yeah.
8: So you need one more thing to complete the mission.
7: What's that?
8: Yeah. In this place, we're going to make tudong. You see, as the one that I wear, tudong. Yeah, the scarf thing. Even though tudong is not a part of our national costume, but it's very important, especially for us, the Muslim girls, because we have to cover our hair. I'm going to make this tudong to complete your appearance later, so you'll become more like an Indonesian girl, right? So in this box, here's your tudong. Maybe you're going to open it.
7: Okay. Thank you.
8: Okay.
7: มันเป็นสีเขียวว่ะไม่มีลายอะไรเลยอ่ะขาวโพลน
10: โอเค
7: ก็ต้องไปทำบาติกใช่ไหมเราจะสำเร็จไหมเนี่ยผืนใหญ่ไหมอ่ะหูยใหญ่ด้วยอ่ะ
8: Okay, I'm sure you're going to have a lot of fun while learning to make this batik. And also, I'm going to meet you again after you finish this mission, okay?
9: Okay.
8: Do your best.
9: Terima kasih.
8: Terima kasih.
11: วันนี้เราคงจะมาดูกันที่โรงงานผลิตผ้าบาติกที่นี่ซึ่งนี่ก็คือป้าบำบังซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตผ้าบาติกแห่งนี
6: ้ป้าบำบังเป็นศิลปินชาวยอกยาการ์ตาที่มีฝีมือเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศกว่าจะทำให้ผ้าเปล่าๆมีลวดลายบาติกได้สวยงามเห็นทีทั้งคุณครูชบาและน้องสายป่านผมต้องเรียนรู้จากป้าบำบังอีกเยอะเลยล่ะครับ
7: ให้ป้าช่วยแนะนำให้หน่อยว่าหนูจะต้องทำยังไงกับผ้าผืนนี้ให้มันกลายเป็นผ้าอะไรนะทูดงเหรอคะ
12: ทูดง
13: Iya nanti sampai di sini nanti kita akan membantu untuk membuat batik terus nanti bisa pulang bisa memakai kerudung batik
11: คือ Bapak ในฐานะที่เป็นเจ้าของโรงงานผ้าบาติกแห่งนี้เดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ในการที่ผลิตหรือว่าทำผ้าคลุมของเราออกมาให้ดีที่สุด
7: เอ๊ะตอนมาหนูเป็นสาวไทยตอนกลับไปหนูจะเป็นสาวอินโดนะคะไอโอเคค่ะ
6: แต่ก่อนจะไปทำผ้าบาติกกันป้าบำบังก็พามาชมแกลเลอรี่ผ้าสวยๆของร้านซึ่งผ้าแต่ละลายก็มีความหมายและวิธีการสวมใส่แตกต่างกันตามความเชื่อของชาวอินโดนีเซีย
13: นี่นี่นามันยาปารัง
11: อันนี้นามชื่อปารังครับผมก็คือว่าคนที่ใส่ผ้าลายชนิดนี้คือเป็นคนที่ว่าวัยหนุ่มวัยทำงานก็คือว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองนี้แอคทีฟหรือว่ามีความตั้งใจอยู่ตลอดเวลาร
7: ูปอะไรอ่ะมันเป็นรูปอะไร
11: อันนี้มาสุนยากัมบาร์เนี่ย
13: อ๋อ ya อันนี้กัมบาร์เนี่ยซิมโบลคริสต์เลย
11: อ๋ออันนี้กันเหมือนกับคริสครับผมคริสเพราะว่าคริสมันจะมีเป็นฟันด้วย
13: อันนี้มอทีฟกาวง yaKawung, ya. Namanya kawung ini dipakai untuk orang-orang yang sudah tua.
11: Cui, batik kawung, kui, cai, sama kon ti mianyu leo, luau, bicara, tam, pap, lalu lalu lai, si leo, buai, tu sung ayu ti cai, nan, kui, mi kuam utol, lalu yom rap kap, kui, kong toa eng, na.
7: Oh.
11: Tapi bila ciang, na, kap, tong ciang, cak, kuam, bicara.
7: Kuam, bicara.
11: Lalu, ta, wa, mi, beb, เป็น
2: งอนๆเน
11: ี่
2: ย
11: งอนๆ นี้คือต้องให้มันอยู่ข้างบนอย่างเดียวครับคือตามหลักความที่ต้องก็คือไม่ให้มันคว่ำไม่ได้
2: ไม่ดี
11: มันจะทำให้ชีวิตของเรานี้ขับกันคนละด้านคือมันมี

0: ได
1: ้การแต่งงานนะครับคือว่าต้องมีลายที่อยู่ในผ้าอย่างน้อย5ลายขึ้นไป
2: อย่างน้อย5ใช่มั้ยคะค้างคาว
3: แมลงกระ จิ่ง
4: กระจิ่งอะไรอ่ะร้องๆเ
2: นี่ยแมลง
4: อันนี้บุรุง
1: นกครับผม
2: อ๋อนกอันนี
4: ้bukan anu ini untuk apa
1: mustika คือว่าไม่ใช่สัตว์ครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่ว่าใช้ใส่ที่หน้าปากครับ
2: อ๋อนั่นแหละ1 2 3 4ใบไม้
1: อันนี้ใบไม้คร
4: ับ
1: ผม
4: เดี๋ยวน่าจะใ
2: บไม้แล้วก็นี่อีกนะมีใบคนละชนิดอีก
1: คือใบไม้ก็มีหลากหลายไปอีกก็คือ
5: มีชิ้นไหนเป็นชิ้นที่เด็ดของร้านนี้มั้ยคะ
1: โอ้เดี๋ยวเจ้าของร้านจะพาเราไปดูป้าที่เจ้าของร้านบอกว่าแพงที่สุดแล้วก็เป็นผ้าที่ว่าดีที่สุดของร้านนี้ครับผม
5: เยี่ยม
1: เราตามไปดูกันเลยครับ
5: ไปเสีย

0: citranya
1: dari ini kainnya.
0: Kain citranya dari Jepang ini.
1: Ini benpa ที่ใช้ในการทำบาติกนี่คือจังตรงมาจากญี่ปุ่นเลยคร
2: ับ อ๋อคือใช้ผ้ามันเป็นการภาษาแล้วเอาผ้าเขาแล้วมาทำลาย
3: แล้วก็เข้ากรรมวิธีบาติก
1: ของญี่ปุ่นมาผสมผสานกับการทำผ้าบาติกของอินโดนีเซีย
2: อ
1: ัน
2: นี้ราคาเท่าไหร
1: ่อินี่ katanya harganya
4: 145 juta
1: ¥145 ล้านครับผมค
2: ือ500,000บาท
1: ใช่ครับผมคือ
2: แค่นี้
1: ประมาณ500,000บาทเนี่ยผ้าแค่นี้ครับ
2: แค่500,000.
4: Tidak, ini kenapa mahal? Karena bahannya dari Jepang.
1: Oh.
4: Bahannya aja ini sudah 50 juta harganya.
1: Cakoran bahwa pa ini macam Jepun. Raka cepat pa, nih kap 50 juta rupiah.
2: Oh.
1: 50 juta rupiah, kau mau 100,000. Cepat pa ke ni, kap. Kira witi kan pelit, kama witi cara jauh ilat. 2 bulan.
4: Kami kolaborasi dengan Jepang. Jadi saya sudah dipesan sama Jepang.
1: Oh.
4: Iya.
1: คือเขาผลิตผ้าที่เป็นแบบสไตล์ของญี่ปุ่นเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นเขาสั่งเป็นพิเศษมาเลยคือถามว่าไม่มีการสั่งเขาก็จะไม่ทำเพราะทำวิธีมัน
3: ค่
1: อนข้างจะยาวนานแล้วก็ลำบาก
3: ขนาดนี้เนาะ
1: ทางเจ้าของร้านก็บอกว่าเดี๋ยวเขามีไพ่ชิ้นหนึ่งจะให้ดูผ้านี้เขาไม่ขายครับ
3: อ๋อนี่ทำไม่ขาย
1: นี่ไม่ใช่เขียนครับแต่เป็นการจุดครับเนี่ยคือว่าเขาจุดอย่างเดียวแล้วก็เป็นรูปภาพแล้วกว่าจะได้แต่ละรูปอ่ะใช้เวลาทั้งหมดในการทำ3 เดือน
4: จิตอาจจะยังดีตัวเรศคือไม่สมวัตจะจักสมวัต
1: ทางเจ้าของบอกว่าไม่มีเลยที่ว่าจะเป็นแบบเขียนวาดไม่มีแค่จุดอย่างเดียว
5: สวยๆจุใจแล้วเรามาดูความพยายามทำผ้าทุดงของคุณครูชบาและน้องสายป่านกันต่อครับ
2: ปัญหามันคือตัวนี
4: ้เนี่ย makanya nanti ikutin dulu ke bagian produksi nanti kita satu persatu dari desain sampai untuk pemrosesan sampai jadi sehingga nanti bisa dipakai kerudung
1: warna apa yang cocok sama yeah. baju sama sarungnya
4: yeah, nanti kita sesuaikan di apa di pewarnaannya aja disesuaikan warnanya dengan apa motif dasarnya sama motif dasarnya.
1: Kita tahu ว่าสีนั้นเราจะเลือกได้ให้มัน
2: แบบกัน
1: ครับผมให้มันเป็นแบบแนวเดียวกันแล้วก็รูปก็มีให้เลือกเดี๋ยวเราไปดูกันที่โรงงานผลิตเลย
2: โอเค
1: เราไปเลือกกันเลยว่าเราจะทำในแนวไหนลักษณะไหนมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนของบาติกที่เราเรียกว่าบาติกจับก็คือว่าบาติกจะมีบาติกเขียนแล้วก็บาติกจับหรือว่าบาติกประทับตา

0: ล่ะ
1: ใช่
0: ของเราแล้วใช่มั้ย
2: เอางี้มั้ยเหมือนว่าคือผ้าถุงอ่ะลายมันเยอะอยู่แล้วไอ้ผ้าโพกเนี่ยปกติแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่กับลายฉูดฉาดมากดังนั้นเราทำแค่นี่หน่อยเลือกเอาลายที่เราชอบที่สุด
0: ทำแต่ขอบทำแต่ขอบมันนะได้ไหมเหมือนลายปากอ่ะเหมือนลายปากมันจะได้เข้ามันจะได้เข้ากับเสื้อเราไงเสื้อเรามันมีปาก
1: มีดูลายเดี๋ยวว่าที่มุมนิดนึง
3: ไปเขียนลายเซ็นได
1: ้
3: ไหม
1: ได้เพราะเดี๋ยวเราไปวาดเป็นลายเซ็นแล้วก็เราค่อยลงที
3: ลงสีอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหม
2: โอเค

0: เฮ้ขอบคุณครับเจริญมากสิ
1: เจริญสามสามา
2: ปฏิวัติเขียนนี้เราจะต้องใช้ดินสอในการวาดลงบนผ้าที่เราต้องการจะทำลายปฏิหลังจากนั้นก็จะใช้น้ำเทียนมาวาดลงบนรอยเส้นที่เราได้เขียนไว้แล้ว
0: อันนี้คือมีหน้าที่เป็นปากกาเหมือนปากกาใส่
2: ใช่ครับหรือว่าที่เราเรียกว่าจันติ้งครับตรงกลางจะมีรูไว้สำหรับใส่น้ำเทียนแล้วทางปลายจะคล้ายๆหลอดนะครับเพื่อให้น้ำเทียนได้ไหลออกมาคล้ายๆกับเป็นปากกานะครับคุณครูลองทดสอบส
0: ำ
2: ค
0: ัญเอาแล้วนะ
2: โอ้ยลงเลยนะ
0: ว่าหยดหยดนะคะมันพอจะหยดอ่ะไอ้ที่มันเป็นนี้มันเอาออกได้ไหม
2: ถ้าว่าเตียนเริ่มมากเราสามารถที่จะลบได้คือรอน้ำมาชุ่มให้มันเปียกก่อนที่เตียนเลือก
1: แกสับ ตรงนี
2: ้ก็เลยนะฮะแล้วก็นำอุปกรณ์หรือว่าเหล็กที่จะลบ
0: ไม่เหมือนเทียนปกติเทีย
2: นปกติครับผมคือมันสามารถค่อยๆลบได้
1: ปกติ
2: เลยแต่ว่าเราต้องผสมระหว่างน้ำแล้วก็ความ
0: ร้อน
2: ของ
0: เหล็กนี่อะไรคะ
2: อ่ะพระอันนี
3: ้นี่ซาบุน
2: พอซาบุน
3: เนี่ย
2: นี่คือซาบูครับผมคือเรานำซาบูมาเพื่อที่จะลบสีออก
3: สำหรับนี่กระจกละแก้วเจ้า

0: ได้ทำงานศิลปะบ่อยครูชบาได้ทำบ้างไหมคะ
1: เป็นไม่ค่อยได้ทำค่ะ
0: จริงเหรอ
1: ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นงานศิลปะเนี่ยจะไม่ถนัด
2: แปลว่ามันต้องเชื่อมั่นด้วยแหละว่าเอ้ยฉันต้องทำได้สิ
1: มันต้องมีความมั่นคงมีสมาธิแล้วก็มั่นคงกับเส้นของเราพอสมควรอ่ะไม่งั้นมันก็จะแบบมันก็จะไม่เวิร์กอ่ะสำหรับงานศิลปะนะคือในความรู้สึกครูงานศิลปะยากกว่างานวิชาการเยอะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นต่างกัน
2: เพราะสำหรับปานงานศิลปะง่ายกว่าวิชาการเยอะ
1: โอเคดีแล้วที่เรามาด้วยกัน
2: ใช่

0: พอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการ
1: ย้อม
0: ย้อมสีซึ่งในอ่างเราได้จัดเตรียมสีไว้แล้วคือสีส้มและสีเขียวนะครับเราจะต้องพับผ้า
1: ทำไมต้องพับผ้า
0: คือป้ามันจะปืนใหญ่แล้วมันจะลำบากในการที่เราจะ
1: แล้วเราเคยยุ่งอย่างนี้ไม่ได้เหรอถ้า
0: ก
1: ็สมมติ
0: คือตามว่าเรากายุ่งคือสีมันจะไม่ถูก
1: เรียบใช่ป่ะอ๋อ
2: สับลมทีวาร์นาอันนี้การที่ระดับพื้นลุกส
1: ุดท้ายเย
0: ็นก่อนที่เราจะจุ่มในน้ำสีนะครับเราจะต้องนำมาจุ่มในน้ำเปล่าก่อนเพื่อให้ผ้ามันซับกับน้ำเปล่า
2: คืออะไรตัวทีharus ini benar supaya airnya sedikit
0: คือหลังจากเราจุ่มแล้วเราก็ต้องนำมาแขวนไว้เพื่อให้น้ำมันซับออกหมดคือเราไม่ต้อง
1: บิดไม่ได
0: ้แต่ว่าเราบิดนะครับคือจะทำให้เทียนที่อยู่ที่ป้านั้น
1: คือแตก
0: แตกขั้นตอนต่อไปคือว่าเรานำป้ามาจุ่มในน้ำเกลือซึ่งผสมด้วยสารเคมีซึ่งในการจุ่มเราจะต้องให้น้ำสารเคมีแล้วก็น้ำเกลือเข้าไปซึมซับในเนื้อป้า
1: สารเคมีนี่มันคืออะไรอะคะ
0: สารเคมีเมื่อกี้ไนโตรเจน
1: อ๋อไนโตรเจนก็มีดีดันกัดเท่าไหร่แหละเวลาเราย้อมสีผมก็ใช้ไนโตรเจน
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการลงสีคือเราจะนำผ้ามาจุ่มในสีที่เราต้องการ
1: ไปพร้อมแล้ว

0: เป็นเพราะว่าไนโตรเจนมั้งเ
1: ออนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ทำให้ผ้ามันเปียกก่อนหรือว่าเราไม่ได้ทำขั้นตอนที่หนึ่งกับขั้นตอนที่สองถ้าเกิดเรามาจุ่มเลยนี่มันจะติดไหม
2: ใช่ไม่ได้ครับเพราะว่าสีเมื่อเรามาจุ่มก่อนมันจะไม่มีการเปลี่ยนสภาพผ้า
1: ขอลอง
2: ใช
1: ่ครับขอลองได้ไหม
2: ได
1: ้
2: ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวไปลองเลยนะ
3: กินอันนั้นก่อนค่ะ
0: ยางจมใช่ป่ะ
1: ไม่ติดมันไม่ติดจริงๆนะคะเดี๋ยวขอโทษนะ
0: เออ
1: ขอ
0: เสริม
1: หน่อยทั้งผืนเนี่ย
4: มาสมัครมาตัดที
1: คือต้องขั้นตอนที่สองขั้นที่สุดใช่ไหมคะ
2: เราต้องมาล้างในน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนมันจะทำให้สารเคมีพร้อมนอกอยู่ออกไป
4: เด
2: ี๋
4: ยว
2: จ
4: ะใช้
2: ม
4: าเสมอ
2: ปกติแล้วเราจะต้องนำมาพึ่งแดดไว้ครับผมประมาณ5นาทีแล้วจึงจะนำไปล้าง
3: เทียน
2: ด้วยน้ำร้อนเพื่อล้างเทียนออก
0: โอเคตาหนู

0: ว่าแต่เอทำไมผ้าของน้องสายป่านมันไม่เป็นสีเขียวหรือว่าบางผสมสีผิดหรือเปล่าครับเนี่ย
1: แต่นี่มันไม่เขียวเลยนะทำไมมันไม่เขียวอะคะ
2: การ
1: ย
2: าดีนะขนาดว่าวันนี้ยังบลูมีเยา
3: การันเปลือมลาเวเฟกซัสข้อมูลจานวัดนะ
1: ฮะ
2: คือคำวิธีของเขายังไม่เสร็จครับผมสำหรับสีชนิดนี้คือเราต้อง
4: มาปรุงให้
2: เจอแสงแดดก่อน
1: เวิร์กจริงปะเนี่ยบางหลอกป่านถามเขาไว้หน่อยดี
5: มันจะเขียวไหม
1: จริงปะเนี่ย
2: คือคำวิธียังไม่เสร็จครับผมเดี๋ยวยังมีขั้นตอนหนึ่ง
1: มันไม่น่าจะเขียว
5: เขย่าเขย่าเขย่าทำทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นสีเขียว
1: ทำไมโอ้ยเขียวแล้วอ่ะข้างล่างเขียวแล้วอ่ะดูดิเฮ้ย
6: กระตุ้นความกล้าอาตาอาตา
1: ว้ายเขียวแล้วอ่ะ

0: ดูยังไงว่าต้องเอาขึ้นจากตามที่1คือต้องนานขนาดไหนอ่ะ
1: ที่อังกาสุรุสุริอาทิ
2: คาราวดาท้ายนี่อยู่ได้คือแปลว่ายกแล้วก็ดูแต่ว่าเป็นสีขาวแล้วเลื่อนได้เลย
3: ถ้าถามว่าการต้มนี่มันทำให้สีติดมากขึ้นหรือเปล่ามันส่งผลกับสีไหม
1: มองไป
4: แล้ว
1: น่า
4: จะร้อนมาก
2: คือมีครับผมทำให้สีอ่อนลงแต่ว่าน้อยมากครับ

0: to hiring for you?
1: No, not too much.
0: It's fun, right?
1: Yeah.
0: Yeah, that's
1: very
0: great.
1: Fun.
0: Now, when you already finished making the tudung, right?
1: Yeah.
0: After this, we're going to wear all your complete clothes as one.
1: Yeah.
0: You already complete the mission, you already receive all the clothes. Then we will going to wear all of it, and then we're going to make you as an Indonesian girl right now.
1: Yeah.
0: Okay.
2: ในที่สุดภารกิจ 3B ของทั้งสองก็เสร็จสมบูรณ์ได้ชุดคาบายาครบทั้ง3ชิ้นเริ่มจากได้เสื้อคาบายาในภารกิจ B1 เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียต่อมาก็ได้ผ้าสรงจากภารกิจ B2 ที่บุโรพุโธและได้ผ้าทุดงจากฝีมือของตัวเองสำหรับคลุมศีรษะแบบสาวมุสลิมจากภารกิจ B

0: ที่3คือเรียนรู้การทำผ้าบาติกทำให้คุณครูชบาและน้องสายป่านได้แต่งตัวแบบสาวอินโดนีเซียสมใจเลยครับเป็นอันว่าผ่านภารกิจมาได้อย่างสวยงามครับ
1: ว้าว
2: จำไม่ได้เลยนะเนี่ยเป็นสาวอินโดนีเซีย
1: เหมือนไหมเหมือนไหม
2: เหมือนแปลว่าสาวอินโดนีเซียชิดซ้ายไปเลย
1: จริงเหรอ so beautiful really
3: jadi ini sudah serasi ya warnanya orange ini warnanya kuning ini hijau warnanya hijau iya iya terima kasih sekali ya bagus sekali ya
2: เจ้าของร้านบอกว่าคือจุดนี้เหมาะสมกันมากครับผมคือของคุณครูส้ม
1: ก็สี
2: สรงก็สีส้มแล้วก็ของน้องก็คือว่าสีเขียวแล้วก็สีเขียวเหมือนกันเ
1: พราะ
2: ว
1: ่
2: าคือว่าสวยมาก
1: ๆต้องขอบคุณป้าบางๆอะค่ะที่แนะนำวิธีการที่จะทำผ้าบาติกที่สวยงามที่มันจะทำให้เราแบบเป็นสาวอินโดนีเซียได้แบบนี้ค
3: ่
1: ะ
3: dan kami terima kasih dari Nakula Sadewa semoga kolaborasi budaya bisa ditingkatkan lebih besar lagi
2: ขอบคุณเช่นกันที่ทางเราได้ให้เกียรติมาที่ร้านแล้วก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมของอินโดนีเซียและทางบับบับบางข้อหวังว่าคือวัฒนธรรมผ้าบาการทำผ้าบาติกสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นในอีกระดับหนึ่งครับผม
4: I want to ask one question actually I was curious after you finish your whole mission here in Indonesia what do you think about Indonesia what do you think what do you feel
1: ที่เราประทับใจที่สุดเลยก็คือความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีอะค่ะของผู้คนของคนอินโดนีเซียทุกเมืองที่เราไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นจาการ์ตาหรือเป็นที่นี่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นเหมือนพี่น้องกันนะคะเหมือนเราเป็นแม้ว่าเราจะคนละประเทศคนละชาติคนละภาษาแต่เราก็เหมือนเป็นพี่น้องกันได้อะค่ะ
5: ปั่นดีใจมากตอนที่ปั่นมาอินโดนีเซียตอนที่ปั่นลงเครื่องอะปั่นรู้ตัวว่าปั่นมีเวลาอยู่ที่นี่น้อยมากแล้วคือมาแบบนักท่องเที่ยวจริงๆอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเรียนรู้นู่นนี่นั่นแต่ว่าแค่แบบแค่นิดๆหน่อยๆไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนี้แต่ว่าพอได้ลงมาลึกซึ้งจริงๆวันนี้ได้รู้สึกว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าชื่นชมพูดแล้วก็ร้องดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาจริงๆได้เรียนรู้ทุกอย่างของเขาจริงๆอย่างเงี้ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าภารกิจเนี่ยจะทำให้ป่านรู้สึกว่าเวลาที่น้อยที่สุดของป่านเท่าที่ป่านเคยไปเที่ยวกับประเทศอื่นๆมาที่นี่เป็นประเทศที่น้อยที่สุดแต่เป็นประเทศที่เหมือนกับทำให้ป่านลึกซึ้งที่สุดทำให้ป่านเข้าได้ถึงมาที่สุดแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาประเทศอินโดนีเซียแล้วก็คือถ้าเกิดมีโอกาสชาวอินโดนีเซียได้ไปประเทศไทยเราก็จะต้อนรับเขาอย่างดีเหมือนที่เขาทำกับเรา
4: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih. Sampai jumpa lagi.
4: Terima kasih. Sampai jumpa lagi.

สวัสดีครับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันนี้เรายังอยู่ที่มหานครจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียครับในตอนที่แล้วเราได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตอาหารการกินและความหลากหลายของผู้คนในเมืองใหญ่แห่งนี้และยังได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของผู้คนจากต่างศาสนาและมาวันนี้ครับจะไปเรียนรู้กับชีวิตของผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนครับ

0: ข้ามาในวัดจีนไม่ว่าอยู่ประเทศไหนความรู้สึกเดียวกัน
1: ครับ
0: เสียงสวดหรือว่าธูปเทียนที่เราเห็นเลยวัดจีนที่กัวลาลัมเปอร์ก็จะ
1: ครับ
0: ก็จะบรรยากาศอย่างเงี้ยกลิ่นอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยแต่ที่เทียนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพิ่งเห็นที่นี่
1: อ๋อเหรอครับ
0: อ๋อธูปเทียนใหญ่เนี่ยที่อื่นยังไม่ใหญ่ขนาดนี
1: ้อันนี้ใหญ่มาก
2: เทียนขนาดใหญ่แต่ละเล่มที่เห็นนี้จะมีตัวอักษรภาษาจีนเขียนกำกับไว้ครับและนั่นก็คือชื่อของคนที่นับถือลัทธิขงจื้อและเป็นผู้บริจาคเทียนให้กับทางวัดซึ่งเป็นวิธีการทำบุญอีกวิธีหนึ่งครับนอกจากนั้นก็ยังมีการปล่อยนกคล้ายๆกับบ้านเราด้วยครับจากวัดจีนเราไปที่ย่านเปตักบารูซึ่งเป็นย่านค้าขายของคนจีนครับแต่พอมาถึงเราก็สงสัยอะไรกันบางอย่าง
0: ที่เราคิดว่าจะเป็นไชน่าทาวน์เหมือนที่เราคุ้นเคยในหลายๆเมืองจะมีไชน่าทาวน์แต่สภาพมันไม่เหมือนไชน่าทาวน์เลยฮะ
3: การแสดงความเป็นคนจีนถ้าอยู่ที่ไหนที่อื่นเราไปไชน่าทาวน์เราเห็นเดินก็ไปรู้เลยว่าย่าน
1: อันนี
3: ้คนจีน
1: อันนี้จริงฮะเห็นด้วยดูหน้าคนหรือว่าดูลักษณะอาคาร
3: ยัง
1: จะไม่ชัดมาก
3: ชื่อร้านเงี้ยตัวภาษาจีนแทบยังไม่เห็นเลยน้อยมาก
0: ถือว่าการตกแต่งด้วยสีทองสีแดงเงี้ยซึ่งคนจีนจะใช้เป็นสีหลักเราก็ไม่ค่อยเห็นชัดเจน
1: ดูไม่ค่อยออกถ้าไม่บอกก่อนนี่เราอาจจะคิดว่าไม่ใช่นะ
0: ใช่แต่ทำไมไม่ค่อยเห็นการตกแต่งแบบจีนหรือตัวหนังสือภาษาจีนเยอะเท่าไหร่ถ้าไปใช้หน้าเท้าที่อื่นจะมีเยอะทำไมที่นี่ไม่มี
4: แต่เมื่อการนับวันที่นี่ก
5: ็ baru bolehnya kan Indonesia kebukanya bahasa Chinanya kan waktu Abdul Wahid itu
4: เขาว่าเขาที่นี่เขาเพิ่งอนุญาตให้ใช้ภาษาจีนแค่8ปีสมัยประธานาธิบดีสุฮาโตห้ามใช้ภาษาจีน
0: ห้ามใช้ภาษาจีน8ปี
4: แล้วก็เพิ่งใช้ได้แค่8ปี
0: อ๋อเพิ่งกลับมาใช้ได้แค่8ปี
4: ใช่ก่อนหน้านั้นก็คือใช้ไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ได้แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได
0: ้ตอนยุคสุฮาโตนี่เขาห้ามอะไรบ้าง
1: ที่เขาจำกัดเรื่องอาคารเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆภาษาก็เรื่องนึงเนาะแต่ว่าเรื่องอาคารการตกแต่งนี่เขาก็โดนจำกัดด้วยไหมอ๋อไปโดนทุกอย่าง
4: คือสมัยตอนนั้นก็ดูทุกอย่
1: าง
0: แต่ยังให้มีวัดจีนได้วัดจีนได้ฮะ
1: แต่ดูแนวโน้มก็เหมือนกับว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บคือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยถูกตัดช่วงไปภาษาห้ามใช้อาคารห้ามใช้พอนี้พอตัดช่วงไปพอกลับมาใหม่มันก็เหมือนกับว่ามันก็เอาของเดิมต่อจากเดิมมา
0: ต่อไม่ค่อยติด
1: จะค่อยๆขึ้นมา
0: ไม่เขาห้ามไปกี่ปีนะช่วงที่เขาห้าม
4: ก็สหัสก็30ปีคร
1: ับ 30ปี
0: มันก็เกือบ
1: 1 generation
0: ครึ่งอายุชั่วอายุคนเลยนะ
1: ครับเพราะว่าเรียกว่า1 generation ได้เลย30ปีนะ
0: ยังตรุษจีนเนี่ยฮะคือทั่วโลกชาวจีนก็ฉลองเป็นเหมือนปีใหม่จีนมีหยุดไปเที่ยวแล้วก็มีอะไรพิธีอะไรเยอะแยะใช่ไหมยังไงแบบ
4: พวกกันก็เราเยอะแต่กันก็เราฮารีอมเด็ดกันฮารีอะไรจีนอะไรแต่กันก็ดีนะการอะไรกันนี
5: ่มาที่นี่
4: ก็แปดปีให้หลังมันจากยุคสหัสโซ่คือทุกอย่างได้หมดก็มีเหมือนกับเชือกสิงโตเชือกอะไรเงี้ยมี
0: งิ้วมีอะไรได้หมด
4: ได้หมดเลย
0: แล้วเขาดีใจมากไหมฮะที่8ปีหลังมาที่เริ่มมีอะไรได้บ้าง
4: ก็ตัวจะมีซะว่าอาจจะออมเดือดสักอะไรมาจะสนั่ง
5: เลยแต่ยังไงสนั่งก็คิดว่าดีได้บ้างกันทำไมยังมีบางอย่างมา
4: ก็สบายดีใจมากว่าเมื่อก่อนไม่ได้กลัวตอนนี้ก็สบายทำอะไรก็ได
1: ้
0: มีอิสระมากขึ้น
4: อิสระมากขึ้น

ผมว่าอย่างนึงการจะเรียนรู้ชุมชนหรือท้องถิ่นไหนหรือเมืองไหนให้สนุกมากขึ้นเนี่ยควรจะรู้ประวัติความเป็นมาของเขาสักหน่อยรู้ว่าเขาเริ่มจากตรงไหนเขาค่อยๆพัฒนามาหรือเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเขา

0: ถ้าพูดถึงจาการ์ตาที่เป็นที่รู้จักของโลกท้องถิ่นอื่นน่าจะจากการค้าขายกันทางเรือซึ่งในยุคก่อนเครื่องเทศที่นี่มีค่ามากกว่าทองคำหรือเพชรนินจินดาด้วยซ้ำไปก็จุดเริ่มต้นเขาอยู่ที่ซุนดาคาลาป้าที่เป็นท่าเรือที่จากชาติต่างๆก็จะมาจอดเรือที่นี่เพื่อมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันหรือซื้อเครื่องเทศจากที่นี่เราไปขายที่อื่น
1: เราโชคดีว่าเราได้มีโอกาสที่ไปดูจุดที่กำเนิดจริงๆเพราะว่าการที่เราไปเห็นเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพต่างๆเนี่ยปะติดปะต่อชัดเจนนะครับ

0: มัยที่เรียนประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ในห้องเรียนมัธยมหรือว่าประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในตอนที่เรียนสถาปัตย์เนี่ยอันนึงที่ทำให้ผมสนุกในการเรียนประวัติศาสตร์คือว่าเราจะนึกภาพตามนึกภาพว่าตอนชาวยุโรปเข้ามาค้าขายหรือสุดท้ายมาล่าอาณานิคมหลายๆชาติในแถบบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงการค้าขายเขาจะมายังไงมาทางล่องเรือมาโอ้อันตรายเยอะแยะแล้วพอมาถึงมาเทียบเรือจะค้าขายคุยกันยังไงคุยก็ไม่รู้เรื่องจะไปแลกเปลี่ยนสินค้าจะมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้มันเป็นการสนุกตรงที่เราได้นึกภาพตามแล้วมันเห็นภาพจินตนาการที่เราอ่านหนังสือมาดูมาบางทีก็อยู่ในหนังหรืออยู่อะไรบ้างเนี่ยแต่พอมาที่เนี่ยมันได้เห็นภาพจริงมันเห็นได้ว่าเมื่อเกือบ500ปีที่แล้วตรงสุนดาคาลัปปาเขามาเทียบเรือตรงนี้แล้วเขาลงเรือตรงนี้เดินต่อค้าขายยังไงยุคนี้อาจจะเป็นมีรถบรรทุกมาจอดข้างๆเอาของขึ้นลงอะไรแบบนี้แต่ยุคก่อนไม่มีแต่คนก็เยอะแยะเหมือนกันฝุ่นคลุ้งตลบอบอวนไปหมดแล้วก็เขายังใช้ไม้แผ่นเดียววางพาดเรือเพื่อจะเดินข้ามมาขึ้นมาฝั่งนั่นแปลว่าแบกของต้องแบกกันหรือเปล่าเป็นไงอ๋อแต่เดี๋ยวนี้มีเครนยกแต่ยุคก่อนจะต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็นึกภาพตามไปเรื่อยนี่เราคิดว่าการไปเห็นภาพจริงแบบนี้มันสนุกมากขึ้นในการจะนำเอาสิ่งที่มีหรือของใหม่ที่เจอภาพที่เห็นมารวมกันแล้วต่อเป็นเรื่องเป็นภาพในหัวขึ้นมาน
1: ี่ด้วยประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนกับจุดพักเรือจุดที่มาค้าขายของการเดินทางเรือเนี่ยวัดก็ทำให้ซากาต้าเนี่ยเจริญมากๆในยุคโน้นนะถ้าเห็นภาพนึกภาพตามจะเป็นยังไง
2: ใช่ใช่เป็นตัวเชื่อมเพราะว่าจุดนี้มันจุดยุทธศาสตร์เชื่อมไปได้หลายทางแต่จริงเขาก็มีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะนะ
1: ครับ
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ด้วยสำคัญหลายด้าน
1: นั้นแน่นอนว่าเรือเนี่ยจำเป็นมากๆใช
2: ่ไห
1: มการเดินทางถ้า 17,000 เกาะเนี่ย
2: ใช่ฮะ
1: เรือเดินทางของคนของสินค้าการค้าขายติดต่อต่าง
2: ครับครับ
3: ใกล้ๆกับท่าเรือสุนดากาลาป้ายังมีสถานที่สำคัญอีก2แห่งช่วยให้เราประติดประต่อเรื่องราวของการกำเนิดของกรุงจาการ์ตาครับสถานที่แรกก็คือมิวเซียมบาฮารีหรือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่นี่มีข้าวของเครื่องใช้ของนักเดินเรือในอดีตรวมถึงหุ่นจำลองเรือโบราณมากมายมาจัดแสดงครับ
0: And that was this map about?
4: It's the map of Jakarta in the past time, okay. During the Netherlands period. You see the design? Uh-huh. It's already set up by the Netherlands government. Yeah, similar in the country. Yeah, in the past time they also built the sample in here. It's the wall, you know, to cover this area. Yeah, because this is the main area, the main city in the past time, you see. But nowadays, we can still find the wall nowadays, already collapsed.
0: Oh, yeah,
4: wall. This one, yeah, it's the wall. Through this again.
0: It's just the wall with the canal?
4: Yes, it's the only water also. It's the water canal also.
5: Water canal. Yeah. Canal.
4: You see, so many waters in Jakarta, surrounded by so many waters.
0: Oh, you mean it goes here?
4: Yeah.
0: Right, and this and also, wall, it's the gate, the water gate. How about this?
4: Yeah, this is the city hall.
0: Oh, the city hall.
4: Yeah, this is the hall.
0: But nowadays, this city hall was destroyed.
4: Nowadays already it's a museum.
5: It's a museum.
0: And
5: the National Museum?
4: Yeah, we call it Jakarta History Museum. Yeah, you know why in Jakarta sometimes have the big flooding? Yeah, because Jakarta betul-betul is the same level with the sea level, right?
5: Yes.
4: But also surrounded by mountain, you see.
5: Okay.
4: So when the heavy rain is the, isn't the area is called Puncak. When the heavy rain have pouring in this area, so water came to this sea. So that's why some of the, even in Jakarta, no raining at all, but can happen flooding. Yeah, that's why because water from the mountain through to the city, go to the sea. Just imagine having rain in Jakarta, also rain in Puncak area. Yeah, and more bigger flooding, right?
0: So the canal like a place to collect the water.
4: Yes, to prevent the flooding.
0: To help the flooding.
4: Yes. the famous ship we call Pinisi. Yeah, it's the famous ship in the past time. It is similar design with the Portuguese ship also. Yeah.
0: Bugis is.
4: Bugis is the ethnic of the Makassar atau Ujung Pandang people. Yeah. And then you still stay in the harbor, right? Same, right?
2: Yeah. Yeah, they still use this.
4: Yeah, you still use this.
2: The traditional one.
4: Yes.

0: สวยมาก
1: นี่เขาทำเขาก็น่าสนใจนะก็เป็นให้เราดูได้ให้เห็นอย่างตรงนี้จุดนี้ถ้าดูนะครับก็คือตรงนี
2: ้คืออันนี้
1: คืออันนี้นี่เองนะครับและนี่ตอนที่เรายืนอยู่บนนี้ก็คือเราอยู่บนยอดหลังคานะครับของจุดนี้เลยนะครับ
2: ซึ่งก็คือตรงนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมคือจุดเดียวกันคือตรงน
1: ี้ใช่ครับจุดเดียวกัน
2: แผนที่ใหญ่
1: ผมว่าถ้าเรานำเสนอดีๆอย่างเงี้ยจะทำให้มีความเข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรได้ดีขึ้นเพราะว่าบางทีประวัติศาสตร์เนี่ยคือเรื่องมันจบไปแล้วมันไม่มีจุดแลนด์มาร์คไม่มีเรื่องราวก็ต้องมานำเล่าเรื่องนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวหรือการทำให้เยาวชนหรือว่าคนทั่วไปเข้าใจเรื่องราวในท้องถิ่นนั้นดีมากขึ้นนะเวลาไปศึกษา
3: In the past time Jakarta all displays the Sunda Kelapa Herbal or they but it is the origin of the Jakarta history

0: many countries, they came through this port and then go to the Jakarta old town, right? Sunda Kelapa, it means Sunda is about the people, the ethnics. But Kelapa, it means coconut. So maybe in the past time, so many coconut trees in this. Maybe you see the one of the example, yeah, some of them, yes.
1: Four or five.
0: Yeah, yeah, trees, like a little bit five or six trees. Yeah. So in the past time, so many coconut trees in here. Uh-huh. Since the 5th century, this place already famous to all about countries. So many Chinese, India, Middle East came also to Sunda Kelapa. They're looking for spices. They bring along the some like porcelain. Uh-huh. They bring some pregnant, also grapes, horse, just to trade spices from here, from local spices. Uh-huh. Popular, it's the very, very famous. So that's why many European, even Asian, Chinese, call this area is the like jewel of Asia. Jewel, or some of them call the queen from East. Uh-huh. Yeah. This is the story of this this name Sunda Kelapa.
1: Tell us more about this area.
0: Okay.
1: In the past, some building like this or what is used to be in this area.
0: Okay. So over there is the Sunda Kelapa port. Yeah. So in here is the we call the fish market.
2: Mm-hmm.
0: Yes,
2: fish market.
0: So that's why in the past time, the name of this area is the fish market. So fishermen, after they bring the fish from the sea and sell in this area. So yeah, near from this place.
1: But no more fish now.
0: No more fish now. And here you see, nowadays, just we can see the so many sellers that sell some the fishing equipment only. Not fish market anymore.
3: Oh, they change to be somewhere else,
0: yes.
3: Right?
0: So I would like to tell you the story of Jakarta, where the Jakarta names came from, right?
2: Okay.
0: From the 5th century, this area we call Sunda Kelapa. Yeah, because this part belonged to Sunda kingdom. But in 15th century, exactly in the 1527, when Portuguese came to Sunda Kelapa, they sailed from Malacca, you know Malacca, right?
1: Yes,
0: they came to here, same thing, to looking for spices also. And Portuguese collaborate with the Sunda kingdom. They want to build some fortress in all area. So in order to defend, they agent some another kingdom like the Demak kingdom and Cirebon kingdom and also Banten kingdom. So. Because Banten kingdom heard the issue, they want to build the fortress in the area. They have some war, okay? They have some war. So the war leading by Patahila, she's a prince from Cirebon kingdom, and then Patahila won the war. So after the war, Patahila changed the name from Sunda Kelapa to Jayakarta.
3: Oh, Jayakarta.
0: Jayakarta. Jayakarta, it means the great victory.
3: Great victory.
0: Yeah, so at the moment, we recognize that the birth of that Jakarta. So at the time, it precisely about the June 22, 1527, is the birth of that Jakarta. So every June 22, we celebrate the Jakarta anniversary. So this is why the date of Jakarta.
1: How old of Jakarta?
0: Nowadays already 485 years.
3: Oh, that's almost 500 years.
0: Yes, yes. So after the Jayakarta built in this area, over the destroyed city of Sunda Kelapa in the past time. So Patahila has the leaders in the past time, they built this Jayakarta, but only in the short time. Yeah, because in 1619, Netherlands or Dutch came to Sunda Kelapa or Jayakarta. They know that Jayakarta has a lot of spices. They want to get also, right? They came here under by the governor or general governor, he's the John Peter John Cohen. Yeah, and she bring also the POC, that's in this company.
1: Oh yeah, yeah.
0: Yes. So you see the name of the POC building, right? Yes. Yeah. So after the Dutch colonial came in here, also, yeah, they have the war between the Banten Kingdom with the Dutch, and finally Dutch won the war. So in 1620, they changed again, name Jayakarta to Batavia.
1: Batavia.
0: Yeah. According to respect the ancestor.
2: เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากสำหรับชาวอินโดนีเซียในแง่ของประวัติศาสตร์ครับเมื่อนักล่าอาณานิคมได้เปลี่ยนแปลงสภาพบ้านเมืองโดยการเผาทำลายทุกอย่างที่มีอยู่เดิมและเริ่มต้นปลูกสร้างอาคารใหม่ในรูปแบบของชาวดัตช์โดยเฉพาะที่ย่านโกตามีอาคารเก่าที่ได้รับอิทธิพลจากชาวดัตช์ในสมัยนั้นหลงเหลือให้ดูอยู่มากมายครับ
0: Totally Dutch colonial or Dutch government stay in Indonesia, in Batavia, more than 350 years. Batavia name exists till before Japanese came to Jakarta, so maybe it's about the 16th century till 1942. Mm-hmm. Yeah, so after the we have independence, struggling with the also Netherlands country and Japanese country, yeah.We changed the name to be Jakarta.
1: ที่ผมรู้สึกมากๆตอนอยู่บนทาวเวอร์มันทำให้บอกได้ว่าทำไมเราควรจะเก็บรักษาสิ่งเก่าสิ่งเดิมของบ้านเมืองของเราไว้หรือในที่อื่นๆก็ตามบางครั้งเนี่ยชุมชนไม่ได้รู้ว่าตัวเองเริ่มต้นจากไหนด้วยซ้ำชุมชนเราย้ายมาจากที่อื่นไหมมาอยู่ตรงนี้หรือว่าเราอยู่ที่นี่มาเป็นหลายร้อยปีแล้วมันมีอะไรที่หลงเหลืออยู่ที่บอกอะไรพวกนี้บ้างบางทีไม่มีเลยเพราะว่าทุกอย่างถูกรื้อถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจหรือคิดว่าของใหม่ดีกว่าของที่มันดูทันสมัยมันจะดีกว่าแต่ในความเป็นจริงถ้าอะไรที่ของเก่าที่ดีแล้วมันบ่งบอกเรื่องราวแบบนี้ให้คนได้มาค่อยๆเห็นค้นหาแล้วรู้ว่าเราอยู่ในเมืองนี้ตรงนี้จุดนี้ชุมชนนี้ได้ยังไงเรามาจากไหนอะไรแบบนี้ความรู้หรือว่าความเป็นมาเนี่ยมันตีมูลค่าไม่ได้แต่มันมีความสำคัญเมื่อเราเห็นความสำคัญของมัน
4: แล้วที่สำคัญมากก็คือว่าเรื่องราวของอดีตเนี่ยมันมักจะเชื่อมมากับปัจจุบันและจริงๆปัจจุบันมันก็จะเชื่อมมากับอนาคตเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราศึกษามิตินะครับในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยโดยที่ไม่ดูเรื่องราวของอดีตหรือความเป็นมาเนี่ยประการนึงก็คือเราจะภาพที่เห็นเนี่ยจะไม่ชัดมันจะเบลอแล้วมันจะมีคำถามเยอะมากว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเพียงแต่เราแค่ศึกษาข้อมูลในอดีตหรือประวัติศาสตร์อีกนิดเดียวนะครับก็จะทำให้เราเห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
5: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
6: เย้ทำอะไรกันดีครับ
5: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
7: หนูครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
1: ่
4: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
5: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
4: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
4: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
0: เข้าใจครับ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
3: คุณ

0: ครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
0: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกับเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
2: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันและความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
2: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
2: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx ได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ 1 กำลัง 4 ส่วน 2 นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ2 a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับ เราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15หน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพลาสต์ค่ะโคโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าright reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่ารีแอคชั่น

นั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือ ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่านอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบโฟโตซิสเต็ม2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า Reaction Center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ Reaction Center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้โมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า3ฟอสโฟกลิเซอเรตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล3ฟอสโฟกลิเซอเรตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1,3 บิสฟอสโฟกลิเซอเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ 1,3 บิสฟอสโฟกลิเซอเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2

ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
1: เอามากินด้วยหน่อย
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
3: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
3: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคน

0: ัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
0: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
0: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
3: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
0: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
0: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
5: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
5: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
5: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
3: หนูค่ะคุณครูให้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไร

0: ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
1: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: อ
4: ้
5: าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟรอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
8: ้รับทราบครับ
7: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
8: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
7: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
7: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
8: ครับ
1: สวัสดีคร
8: ับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พวกเราตามฉันมาทางนี
1: ้แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราช

0: อุปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: issue. The newspaper I tend to read usually is Bangkok Post. It's not an advertisement for that company, it's just the one we get. And I see almost every day something about ASEAN. So, and when I search online, I find current articles all the time. So I think we're all going to be hearing more and more and more about this as we go forward. In a minute, I'm going to ask you to help me brainstorm what some of the multiliteracies are. We've looked at quite a few of them together. We know that technology is one, but there are more. So in a minute, we're going to brainstorm what those other literacies are. But I'll let Ajahn Naraporn do a little quick summary first.
1: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็เริ่มด้วยการทบทวนนะคะว่าเราในเซสชันที่1และ2เนี่ยเราได้รับความรู้จากอาจารย์มาจี้นะคะในเรื่องของ Multi Literacy ซึ่งแล้วก็ในเซสชันที่2ท่านอาจารย์เฉลียวศรีก็ได้โยง Multi Literacy เข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรานะคะก็จะเห็นว่าเราได้มีทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วนะคะทั้งการเรียนรู้ทักษะชีวิตการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีนะคะการคิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างคิดวิเคราะห์นะคะทุกอย่างเลยแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาจี้ได้สรุปก็คือว่าเราได้พูดโยงเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนะคะในอีก3ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความสำคัญในเรื่องภาษาอังกฤษนี่ก็จะมีมากขึ้นค่ะ
0: All right, so since we have a larger group here in Bangkok, let's have you call out, switch on your microphone. What are some of the different literacies that we're trying to develop in our students? And if our participants from Hua Hin or Naratawat want to call out, feel free. But I'm going to record what some of these various literacies are here.On the whiteboard. So we know technology is one. What else? Please go ahead. Thank you.
2: I think
3: problem. Okay, reading, writing, something like that, and problem solving.
0: Yes, okay. The ability to problem solve is a kind of a literacy. I'll put reading and writing kind of in parentheses because that's the standard one we always think about. Go ahead.
2: I think environment is.
0: Understanding the environment.

0: is becoming a true kind of literacy in and of itself. I agree. Anything else from Bangkok that you'd like to throw out before? Please go ahead, turn on your microphone. Thank you.
1: For me, for my idea, I think it's, another thing that's important for our student is a lesson plan. That the lesson plan that the teacher decide for supports our student. Yes. If the student have abilities about full skill, the lesson plan will support them as well.
0: Okay, so you point out an interesting literacy that's really a literacy for the teacher, and that is to develop a plan for a class that will support the four skills and will support what students need to do. So in a sense, these are all literacies that our students have to master, but you talk about a teacher literacy, which is developing a plan that includes all of these things. So yeah, it's not necessarily obvious. Teachers can have great ideas, but if they can't turn it into a plan that addresses four skills, it might not be as successful. So maybe you want to summarize all that.
2: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็ถามนะคะว่าในคำถามที่3ที่มีการทบทวนก็คือว่า literacy เนี่ยนะคะนอกจากเทคโนโลยีแล้วนะคะอะไรที่เป็น literacy ที่สิ่งที่นักเรียนนี่ควรจะรู้นะคะท่านอาจารย์จากทั้ง3ไซต์นะคะก็ตอบมาว่า อย่างเช่นทักษะการแก้ปัญหานะคะ problem solving นะคะหรือว่าความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะสิ่งรอบตัว environment นะคะแล้วก็ social relationship นะคะกับ cross cultural นะคะความสัมพันธ์นะคะการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ cross cultural อันนี้ก็สำคัญนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมว่าจะเข้าใจแล้วก็มีความสัมพันธ์กันได้อย่างดีได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็เรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใช้กันแพร่หลายนะคะเราจะใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวถึงการสอนนะคะ lesson plan การเตรียมสอนนะคะว่าถ้าจะให้นักเรียนเนี่ยมี literacy ทักษะทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณครูควรจะเตรียมการสอนอย่างไรนะคะตรงนั้นก็จะเป็น เรียกว่าอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็น literacy ของครูซึ่งเพิ่มเข้ามาแต่แน่นอนครูก็ต้องรู้ทั้งหมดที่จะเป็น literacy ของนักเรียนด้วยนะคะค่ะ
0: All right and then the final comment on this first slide talks about critical reading skills which is something that we touched on last time and in a sense critical reading skills is kind of an overarching literacy that encompasses all of the other topics. And you remember that because nowadays almost anybody can put something on the internet and claim that it is true. You know, I could write an article about heart surgery and I know nothing about this topic, but if I could write something and be convincing, I might convince somebody to listen to what I say, even though I have no knowledge. So this is why critical reading, which we touched on last time, becomes a very important skill for our students and for us, that even if we read something by an expert, we still maybe have to do some looking. Is this person really an expert? Or do they have a biased perspective? And last time we talked about, we used an example about Obamacare, which is a issue in the United States presidential election. It's a major issue. And people will talk about Obamacare either if they're for it or against it. They speak with a sense of authority. So you'll have two completely different opinions. But they both say it like it's true. So how can both things be true? It can be very interesting. And as I said about Obamacare, I expect that the truth is somewhere in the middle. It's not this side or that side, but it's only by being a critical reader that I can arrive at that point.

0: ค่ะอาจารย์มาที่ก็พูดถึงประเด็นต่อไปนะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง critical reading นะคะ critical reading คือการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์ไปด้วยนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่น เรื่องเช็คที่เกี่ยวกับโอบามาแคร์นะคะซึ่งเป็นกฎหมายซึ่งจะออกมาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะของสหรัฐเนี่ยก็มีในอาร์ติเคิลที่อาจารย์นำมาให้เราอ่านคราวที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งโปรและคอนคือมีทั้งคนที่ค้านและคนที่สนับสนุนแล้วทั้งผู้ที่เขียนค้านและผู้ที่เขียนสนับสนุนเนี่ยก็เขียนอย่างทำให้น่าเชื่อถือมากๆนะคะมีการอ้างอิงเหตุผลนะคะนู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อเวลาเราอ่านอะไรเนี่ยเราจะเชื่อได้อย่างไรจะเป็นไปได้ยังไงว่าทั้งสองฝ่ายทั้งค้านและทั้งสนับสนุนเนี่ยพูดความจริงทั้งคู่หรือว่าเป็นสิ่งซึ่งเราน่าจะเชื่อทั้งคู่เพราะนั้นเราก็ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ของเราใส่เข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราอ่านเรารับข้อมูลอย่างเดียวนะคะเราเวลาเราอ่านอะไรเราฟังอะไรเราต้องใช้เหตุผลนะคะก่อนที่จะเชื่อตามที่เราอ่านหรือว่าเราฟังค่ะ
1: All right, just to provide a little context before we move on, if you find your first handout, it says on the top, English proficiency in Thai learners and directions of English teaching and learning in Thailand. This is written by an Ajarn at Kuli, Chulalongkorn University Language Institute, quite a few years ago. It's not a new article, and this is only the abstract.From the article. You can find the article online if you would like to read it, the whole thing. It's perhaps about 15 or 20 pages long. But in the midst of it, the Ajarn has done a little analysis of English language proficiency in ASEAN countries. And again, this is 10 years ago, so we can debate, is it true, still true or not? But you'll see the rank ordering on the bottom.And I just point that out, that as of 10 years ago, we can see where Thailand is in the list. It may have improved its standing, I don't know. But it's just to provide the context of, as we talk about all of these issues, how important your work is as teachers of English, beginning at the young ages all the way through. It's such important work. I hope you feel proud of yourselves.Because the work you're doing will help your students to be successful in ASEAN communities. So I just include this for an informational piece.
0: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็นำ ranking นะคะ คะแนน TOEFL นะคะ ของประเทศต่างๆคนที่สอบโทเฟลประเทศต่างๆนะคะซึ่งอันนี้อ้างอิงอยู่ในงานวิจัยของศาสตราจารย์ดร.กาญจนาปราบพานนะคะสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็จะเห็นว่าประเทศไทยอยู่ลำดับที่8นะคะก่อนคนลาวนิดเดียวนะคะตอนนี้อันนี้ปีหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นเท่าไหร่เลยแล้วเราแพ้แคนเบเดียได้อย่างไรนะคะค่ะก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่จะช่วยกันให้เราได้แรงกิ้งที่สูงขึ้นกว่านี้ค่ะ
1: โอเค thank you and again to point out that this ranking didn't include the country of Brunei so I have no idea I have never been to Brunei I have no idea what they're do they you think they have good English okay Ajarn Naraporn said they would probably rank a bit higherAll right, so that's just for information and to encourage your effort, not to be discouraging, but encouraged. Let's look at session number 3, which is today. And we're going to talk very briefly about assessment in an online environment. The reason to be brief is because assessment is a very abstract kind of topic.And in the next 3 sessions, where you'll be working with Ajarn Shay, you will have examples, actual examples of student work. And that will be a better opportunity to actually look at assessment when you have something real to look at. So we'll touch on that briefly. And then we're going to turn to the topic that our colleague from Narathiwan pointed out, which is the importance of cross-cultural understanding, knowledge, sharing, kind of that whole element of how do we cross cultures that might look kind of similar in some ways on the surface, but might be very radically different below the surface. So we'll be looking at that for most of today's session.
0: ค่ะสำหรับเซสชั่นวันนี้นะคะก็จะอาจารย์มาที่จะกล่าวถึงการประเมินนะคะการประเมินสิ่งที่เราเอามาใช้เท็กซ์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะจากออนไลน์นะคะแล้วก็จะกล่าวถึงเพียงคร่าวๆนะคะแล้วก็ในเซสชั่นถัดต่อไปนะคะอีก3เซสชั่นซึ่งเราจะพบกับอาจารย์เชท่านอาจารย์เชก็จะนำลองนำเท็กซ์ออนไลน์นะคะมาให้เราทำการประเมินกันนะคะลงมือประเมินกันอย่างจริงๆนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองวันนี้ที่อาจารย์มาที่จะพูดถึงก็คือ cross cultural understanding นะคะซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับประเด็นที่ท่านอาจารย์อัศวานีนะคะที่นราธิวาสได้กล่าวถึงเมื่อกี้ว่าก็เป็นทักษะสำคัญนะคะในการที่เราจะรู้จักวัฒนธรรมนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาตินะคะเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ
1: All rightAlso, I wanted to, before we jump into these topics, just touch on the three assignments that you have, because sometimes we do assignments at the end of the session and people are pep, and maybe you haven't tracked in your mind that you have assignments for the coming three sessions. So all of these should be sent to Ajahn Chay at this email address, which you have in your handout, and they should be received by Chay about a week,or at least a few days prior to the session, so she can make a selection of which student work she can use and be in touch with you. And I'll just run through all three and then let Ajahn Narapporn do a summary of all of them at the end. So session four is in 2 weeks, and to Shay, we're asking you to send examples of student work that reflect multi-literacy on some level. So it could be any of these topics,or there might be other topics that come up, but something that reflects that your students are working with different kinds of literacy and not only reading and writing. And it would be great if those could be to Shay no later than the 20th, which is Monday. Session 5 will be 2 weeks after that. That's Friday the 7th of September.And this one is examples of student work using critical reading skills. So this is where you're really asking your students, is it true? And having them demonstrate how they're thinking about a text that they're reading. Could be something online, could be something from a textbook that you use, could be something that you find. So you can really think creatively about that depending on the level of your students.And again, to have that to Shay hopefully by Monday of that week, so she has time to review. And then, there we go. Session 6 will be the final session of this series. That's Friday, the 21st of September. And this will be examples of student work that reflect some kind of cross-cultural exploration. And we'll be looking at some examples of that before we leave today.But something that really asks your students to consider their own culture and the culture of others. Could be within ASEAN, I would recommend that, but it might be between countries that are radically different. And that will be by Monday, the 17th of September.
0: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ทบทวนนะคะการบ้านที่ท่านอาจารย์จะต้องส่งนะคะโดยการบ้านนั้นจะเป็นงานของนักเรียนนะคะงานของนักเรียนของอาจารย์นะคะแล้วก็ส่งที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะขอกลับไปที่อีเมลของอาจารย์ก่อนได้ไหมคะสไลด์ Could we go back to the
1: yes sure
0: Shay's email please
1: sure
0: yeahค่ะ
1: Sorry.

0: ค่ะระหว่างที่รอนะคะค่ะค่ะ yes that one
1: next one okay sorry
0: one more please
1: yes
0: yes
1: ค่ะ
0: share.sanchez@gmail.com นะคะอาจารย์จดไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในชีทของอาจารย์ก็มีนะคะ edit assignment for session 4 please ค่ะแล้วก็สำหรับครั้งเซสชันที่4นะคะการบ้านก็คือว่าขอรบกวนให้อาจารย์ส่งงานของนักเรียนของอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าสะท้อนให้เห็นถึงทักษะ multiliteracy นะคะจะเป็นทักษะใดก็ได้นะคะหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ได้นะคะตอนต้นที่อาจารย์มาที่brainstorm ค่ะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี problem solving environment social relationship cross culture แล้วก็ internetนะคะ internet use นะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่อาจารย์จะนำมาเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยขอความกรุณาอาจารย์ส่งไปที่อีเมลของอาจารย์เชภายในวันจันทร์ที่20สิงหานะคะก็ถ้าเกิดเป็นงานของนักเรียนก็อาจจะต้องสแกนแล้วก็ทำ attach file ส่งนะคะสำหรับ assignment สำหรับ session ที่5นะคะ session 5ค่ะก็รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างงานของนักเรียนเหมือนกันนะคะที่เป็น critical reading skill แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้มี critical reading skill ถ้าอาจารย์จำได้นะคะคราวที่แล้วอาจารย์มาจี้เคยทดลองว่าให้เรานำ text มาให้เราแล้วก็ให้เราตั้งคำถามจำได้ไหมคะและคำถามคือไม่ใช่ what when where why how ธรรมดาแต่เป็นคำถามซึ่งเป็น critical นะคะ critical questions นะคะซึ่งจะถามในสิ่งซึ่งเป็นอาศัยต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะนั้นก็ยกตัวอย่างซึ่งอาจารย์จะนำreading นะคะ text จากไหนก็ได้จริงในจากในหนังสือเรียนที่อาจารย์ใช้สอนนักเรียนแต่ว่าฝึกให้เขารู้จักที่ตั้งคำถามที่เป็น critical ก็ได้นะคะใช้ทักษะ critical reading skill ก็ได้จากบทเรียนจาก text ของอาจารย์หรือว่าจะไปหา text ที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้ขอความกรุณาส่งภายในวันจันทร์ที่3กันยานะคะอาจารย์สำหรับ assignment session 6นะคะก็ขอตัวอย่างงานนักเรียนเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึง cross cultural exploration นะคะคือมีอะไรที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมความแตกต่างวัฒนธรรมจะเปรียบเทียบหรือจะแสดงให้เห็นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเข้ากันกับการเตรียมตัวนะคะประชาชนของเรานักเรียนของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะได้เรียนวัฒนธรรมของชาติอื่นนะคะค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วในหนังสือเรียนของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็จะพูดถึงเรื่อง culture นี่เหมือนกันก็อาจจะเอาตรงนั้นมาก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนของอาจารย์ขยันลองไปเปิดอินเทอร์เน็ตดู culture ที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียนก็ได้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดหรือทำอะไรนะคะค่ะอันนี้ขอความนาส่งภายในวันที่17วันจันทร์ที่17กันยานะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์โอเค thank you so let's talk a little bit about assessmentAnd I'm going to ask for your ideas first and from our other sites. There is an assumption that teachers make that assessment, when you begin to involve online, internet activities, becomes more difficult and that it's challenging. Can you talk to your partner now, please? Why do you think assessment is difficult in online work?And then we'll start with some contributions from here in Bangkok. We'll go to Hua Hin and then Naratawat, just for a couple of thoughts. Why is online assessment difficult? Go ahead and chat with your partner.
0: Online work ในที่นี้นะคะอาจารย์มาจี้ก็หมายถึงอาจจะเป็นงานที่นักเรียนได้ส่งให้เราทางออนไลน์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์หลายท่านก็ให้นักเรียนส่งงานทางออนไลน์เนี่ยเพราะนั้นเราลำบากยากลำบากยังไงในการที่เราจะประเมินนะคะงานของนักเรียนที่ส่งมาทางออนไลน์หรืออาจจะเป็นเช็คซึ่งนักเรียนหาจากออนไลน์ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ยากลำบากไหมนะคะที่นักเรียนนำเช็คมานะคะเอามาสรุปมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะหรือว่าตัวเช็ค โดดๆเลยจากออนไลน์เนี่ยแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะทำไมถึงได้มีปัญหาหรือว่ามีความยากลำบากในการประเมินนะคะค่ะ
1: Let's hear some of your ideas. Let's start with Bangkok. Let's have a couple of ideas about why what makes assessment difficult when you're in an online environment. Who would like to offer something from Bangkok? Sorry? Do any of you have your students submit homework online?
2: Yeah.
1: Sometimes. Yeah, a couple do. Yeah, perhaps with younger students, not so much. But as students get older. Okay. So what kinds of things, what kinds of problems do you have with assessment? Yes, please. Go ahead. Thank you. Yep, that's you.
3: For me too. Okay, for using when I ask student to find information from internet, I will find a problem that student will give the text that have the wrong grammar a lot.
1: Okay, so you still have issues with grammatical problems.
3: Yes.
1: Right, okay. Mm-hmm. So then, and I would just like to infer from that that maybe it's the topic we've talked about before. The content of the assignment might be good, but the grammar is poor. So how do you assess? Good grade for ideas, maybe not such a good grade for the grammar or the writing. Okay. Anything else from Bangkok? Please.
4: For me, I sometimes give them by online some information, and my students send me their work, like a essay, something that they want to write. I'm not sure. I can't believe that if my students, someone is perfect and correct or in grammatical. Sometimes help another ones help them.
1: Okay.
4: Yes.
1: Yeah. And this is, I mean, classic kind of comment. Did the student do this work by themselves, or did they have some help? And what do we think about that as teachers? That's an interesting question. I think oftentimes as teachers we believe in the culture of individual achievement. Every student has to submit his work, her work. And so how do we assess whether it was an individual person's work? I'll let you summarize that quickly, and then we'll go to Hua Hin next.
0: ค่ะอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะสองท่านท่านก็บอกว่าท่านหนึ่งก็บอกว่าที่พบก็คือว่าเช็คซี่นักเรียนส่งมาเนี่ยก็ยังผิดกราม่าอยู่เยอะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าในทางตรงกันข้ามเช็คซี่นักเรียนส่งมาเนี่ยperfect ถูกต้องสมบูรณ์นะคะซึ่งก็อันนี้ก็ต้องสงสัยไว้ก่อนนะคะว่าไปทำอะไรมานะคะค่ะ
1: โอเค what would you like to share from Hua Hin? Do you have anything to add?
5: Hello, our group think about the most difficult years the teacher have to learn how to use themselves online programsLike how to create the box for students, or how to give personal, positive, negative feedback to them. Thank you.
1: Yeah, thank you. So the idea of how a teacher's reaction may have to alter, might have to be changed, and how do you give the positive and negative feedback? Possibly in the future,it might even be with students that you don't even necessarily see. If as time moves along, sometimes we're working with students that we don't even know, perhaps, as online teaching and learning becomes more and more popular. So sometimes the issue is, how do we give feedback to the students? And what kind of things do we say? And if we don't even know the students personally,that also influences how we might give them feedback. Go ahead.
0: ค่ะ ท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะก็มีประเด็นที่ว่าปัญหานะคะก็คือว่าครูเนี่ยจะทำไงถึงจะต้องเรียนรู้

0: นะคะที่จะใช้โปรแกรมออนไลน์นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะถึงจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการเรียนการสอนได้นะคะแล้วก็ประเมินได้แล้วก็อีกประการหนึ่งคือครูก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้ฟีดแบคนะคะทั้งฟีดแบคในเชิงบวกแล้วก็ฟีดแบคในเชิงลบนะคะซึ่งก็จะต้องทำให้เหมาะสมนะคะว่าเราจะให้ฟีดแบคอย่างไรดีค่ะ
1: All right would you like to add anything in Narottawatt?
2: Hello, for me, I think when teacher asks the student to do the homework through online, it's kind of double level because the assessment itself is already sometimes difficult for them. And if they have to do something through online, it's like you double the work for them. And the thing that I think is difficult is the instability of the connection, like internet.Yes, you cannot use the internet at that time that you want. And one thing, like the other side said, students just copy and paste. Like they find the work on the internet and paste it and send it to us. And this is my experience. I think when I send something to my teacher, I feel uncertainty that my teacher got it or not. Like, yes, thank you.
1: Okay.Great. You make a couple of very, very important points that relates to two aspects. I mean, you said a few things, but I'm going to highlight two things. One is the idea of extra work. And this is something that people who have been involved with online teaching and learning, excuse me, are discovering. At one point, administrators thought it was going to reduce work. It was going to be easier.For teachers to use online resources. And as we go along, we recognize this is not true. It may even be more work for teachers. It can even be more work for students to work in that way. So we're still, I would say, as a field of education, we're still learning about it. But our Ajahn colleague points out that it could be maybe even double the work. Second thing she pointed out was the uncertainty.Of internet. And we've all had the experience, I'm sure, of sending some important message and thinking, okay, phew, I sent my message, done, only to find out that my friend didn't get it. Can be something very important. So if we send assignments or feedback, sometimes we're not sure that the student or the fellow teachers are going to receive that. So there's kind of question mark. And we also know that internetvaries very much. Even right here in Bangkok, some days my internet is very sure, everything goes quickly, everything arrives quickly. Other days it's extremely slow or maybe not working at all. And that's even in a big city like Bangkok. So that's a very good point as well.
0: ค่ะ ท่านอาจารย์อัศวานีนะคะที่นราธิวาสนะคะก็ได้ให้มา2ประเด็นซึ่งสำคัญนะคะประเด็นแรกก็คือว่าเป็นการเพิ่มงานให้กับคุณครูซึ่งตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าจริงๆนะคะเป็นความจริงเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยก็คิดว่าเทคโนโลยีจะมาช่วยนะคะลดภาระนะคะของครูแต่กลายเป็นเพิ่มภาระให้ครูแล้วก็ให้นักเรียนนะคะในการทำงานออนไลน์นะคะแล้วก็ประการที่สองอาจารย์อัศวานีได้พูดถึงความไม่แน่นอนของเครือข่ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งจะทำให้บางทีก็ต่อเด็กไม่ได้นะคะบางทีก็เราส่งงานไปแล้วหรือว่านักเรียนส่งงานมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงอีกเช่นกันนะคะก็เป็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีค่ะ
1: Okay, so here are some of the issues that I thought of, which you have already highlighted. Okay, the first one, which is common in academics online or just in every situation, is the concern about plagiarism. But because you're working with electronic media, electronic texts, it becomes even easier. Back in the day of writing or typingTo plagiarize, we would have to do a lot of typing and writing and looking and checking back and forth. Now all we have to do is copy and paste. So I think it's true that online work has made plagiarism a bigger problem. So we really have to address this. There's also the idea of sharing and copying assignments. I've had the experience in classes that are big, lots and lots of students. A few students might think, oh, she won't notice. She won't notice. So maybe two students submit a paper that they wrote part and part. And sometimes I read something, I think, I already wrote this somewhere today, you know? And I go back and look and find that it was somebody else has almost the same text. So this makes us feel, okay, students are not doing individual work. They're not copying. That makes us worry. There's the question of depth and perspective, which is, I would link this to the fourth bullet, which these are some just typical assessment problems. And in a past series on learning to write, we talked about using rubrics and other things to help figure out, are the ideas good? Are the ideas deep? Are they superficial? And some teachers feel that with the advent of internet and online resources, we don't see our students going to the library anymore. Libraries are lonely places. So we don't see students reading, they might just read a short article of two or three pages and write a paper about that, rather than going to the library and reading two books or four books. So sometimes we worry about the depth. But these things are, some of them are unique to online, and some of them are just traditional issues that we have with assessment.
0: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็พูดถึงประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เวิร์กนะคะอย่างแรกก็คือเรื่อง plagiarism นะคะคือการที่เราลอกนะคะนักเรียนเนี้ยไปดูลอกจากต้นฉบับนะคะที่อ่านจากออนไลน์เนี่ยมาเป็นงานของตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยผิดมากๆเลยนะคะผิดกฎหมายด้วยแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือ sharing assignments or copying นะคะอันนี้ก็คือลอกกันเองนะคะอย่างที่อาจารย์มาที่บอกนะคะคือว่าครูคงไม่ทราบหรอกนะคะเอามาลอกดัดแปลงนิดหน่อยนะคะก็ออกมาเป็น2เวอร์ชันอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงเรื่อง depth and perspective นะคะก็คือว่าเวลางานลักษณะนี้เนี่ยนะคะเราจะประเมินอย่างไรนะคะคือตัวรูบริกส์นะคะเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยก็จะต้องดูไปถึงนะคะ เนื้อหาความถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะในความลึกของเนื้อหานะคะหรือว่าการที่จะคาดเดาถึงผลถึงอะไรมีเหตุมีผลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เขียนมาเพลนๆนะคะแล้วก็อิชูอื่นก็อย่างเช่นว่าอาจารย์มาจี้บอกว่าพอมีออนไลน์ทุกอย่างเข้าทางอินเทอร์เน็ตได้นี่นักเรียนก็ไม่เข้าห้องสมุดเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะของน่าจะทุกประเทศนะคะว่าจะทำยังไงที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าห้องสมุดนะคะบางทีการอ่านหนังสือจับต้องหนังสือเนี่ยก็เป็นอีกฟีลลิ่งนึงนะคะซึ่งนอกเหนือไปจากการอ่านทางออนไลน์แล้วก็อาจจะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าอ่านผ่านจอไปอย่างเร็วๆอย่างฉับฉวยก็ได้นะคะค่ะ
1: You know as I was just thinking when I mentioned the comment about using the libraryWe could almost put library use as a literacy because I know my son, who is 19 years old at university, he says he never goes to the library at his university. I don't know if he would know how to find a book in the library. So I think we should add library use as another literacy that may be kind of dying out.
0: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าพอพูดถึงว่านักเรียนไม่เข้าห้องสมุดก็อยากจะเพิ่มประเด็น library use เนี่ยลงไปใน multi literacies ด้วยนะคะว่าเราควรจะยังกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้อยู่นะคะไม่ทราบรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในประเด็นนี
3: ้ก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพอในเรื่องของห้องสมุดบ้างนะคะตอนนี้ห้องสมุด มักจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเองเป็นที่เขาเรียกว่า virtual library ใช่ไหมคะจะเน้นเรื่องของคือแทนที่จะมีหิ้งหนังสือจะมีคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าในอนาคตอาจจะต้องลักษณะของห้องสมุดจะเป็นรูปของเป็น e-book แล้วก็อาจจะจัดรูปแบบของการจัดหมวดหมู่ UE แต่ให้อยู่ในรูปของออนไลน์อะไรในลักษณะอันนั้นนะคะก็หวังว่าเราคงจะเห็นอย่างนี้ในอนาคตซึ่งเรียนคิดว่าลงมหาลัยใหญ่ๆก็เริ่มทำอีกหน่อยก็คงลงไปสู่ห้องสมุดโรงเรียนนะคะส่วนเรื่องอื่นเท่าที่อยากจะขอเสริมก็ในแง่เรื่องของที่อาจารย์พูดในเรื่องของการที่เด็กไปลอกจากต้นฉบับมาหรือไม่ก็ลอกจากเพื่อนนะส่วนใหญ่ก็คือ plagiarism อันนี้จะเป็นช่องทางที่ถ้าเราคิดในแง่ดีนะคะก็จะช่วยให้ครูผู้สอนได้ถือโอกาสสอนทักษะย่อยให้เด็กอีกอย่างนึงคือถ้าหากว่าเขารับทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นความผิดของเราเหมือนกันที่เราไม่ได้สอนทักษะอันนี้ก็คือทักษะการที่รู้จัก paraphrase สิ่งที่ตัวเองอ่านหรือรู้จัก summarize สิ่งที่ตัวเองอ่านมาให้เขียนเป็นภาษาของตัวเองง่ายๆซึ่งถ้าผิด grammar บ้างดิฉันคิดว่าในตอนแรกเราอาจจะต้องยอมนะคะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ใช่ในห้องเรียนผิด grammar ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเราโฟกัสที่ content บางทีการส่งทำ assignment เนี่ยครูอาจจะต้องคิด2 อย่างว่าตอนนี้ฉันจะโฟกัสที่คอนเทนต์เลือกฉันจะโฟกัสที่ grammar เพราะว่าถ้าเราไปเน้น grammar มากเด็กอาจจะรู้สึกไม่ทำดีกว่าทำแล้วเขียนผิดเขามีไอเดียแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง grammar นะคะเรียนคิดว่าตรงนี้ครูอาจจะต้องเอาจุดนี้มาเป็นจุดที่สอนเรื่องของทักษะการ paraphrase หรือทักษะการ summarize เพื่อช่วยให้เขาเห็นว่าโอ้2 ทักษะนี้ไม่เคยคิดถึงเลยตรงนี้สำคัญจริงๆนะคะค่ะ
1: Thank you very much. I think those are important additions, that these are other skills that our students have to learn in order to be literate. Here are some other resolutions, if you will. We have a phrase in the United States. It probably comes from a movie. I don't know which movie, but the phrase is, if you can't beat them, join them. If you can't beat them,join them. So sometimes teachers can choose resolutions that make some of these issues less important. So for example, the first resolution, that an assignment is designed to be submitted jointly. You create the assignment that way, rather than insisting that every student must submit their own thing. You can say, no, you group of four, you will work on it together. Now then, of course, you have to add in things like, how do you make sure that the best student does all the work and the other students do nothing? You have to think about how to design the assignment. But this is something I see teachers doing increasingly, having assignments be jointly or group-wise submitted. So in a sense, you encourage cooperation, you encourage participation. It's not copying then. It's a cooperative, collaborative assignment. Also, the second bullet on that slide, maybe you can make that slide bigger so that everybody can read it more easily. The idea of students submitting their web resources. So it's just like a bibliography that you would use for somebody who went to the library and read 6 books.They have to be sure to provide information about where things came from, which also, as part of that, you can talk about plagiarism. So that rather than just copying text and putting it in an assignment, they have to paraphrase or summarize and even have practice with that. And I'll just show one more slide quickly. It's still small on the screen. But here's one resource I found. You have it in your handout. There is a web address that is specifically for plagiarism. So in the sense of you looking at an assignment, be it an individual or a group assignment, and as our colleague here said, this seems a little bit too perfect. I remember the last assignment my students submitted. It was not this perfect. I don't think my student knows that word. That's a very difficult word. Or this is very different grammar. I don't know. You can copy a small section of the paper and go to this site and enter it in. And if they can find that same set of text online, they can say, aha. And it gives you then a tool. I mean, we don't want to punish students for plagiarizing. We just want them to learn how to do it differently. So it gives you a way of saying, I found where you got this. Now let's look at how to summarize this instead of just copying.
0: ค่ะก็มาถึงสไลด์ที่เป็น resolution นะคะก็ทางแก้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าไม่ให้นักเรียนนี้ลอกงานกันมานะคะก็คือว่าให้สั่งงานที่ให้นักเรียนทำงานเป็นคู่นะคะหรือเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าการสั่งงานนั้นก็ต้องชัดเจนว่านักเรียนคนที่1ทำอะไรคนที่2ทำอะไรคือไม่ใช่ว่าจะมากินแรงกันคนเดียวทำนะคะอีกคนไม่ยอมทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้เอา2ส่วนนี้มาต่อกันมาประกบกันก็เป็นงานชิ้นที่ส่งคุณครูนะคะอันนั้นก็จะเป็นการแก้ไขเรื่องที่นักเรียนจะลอกงานส่งกันได้อีกประการหนึ่งนะคะอาจารย์มาจิก็พูดถึงว่าถ้านักเรียนไปหาข้อมูลนะคะหาtext จากออนไลน์เนี่ยก็ต้องจดนะคะต้องส่งชื่อเว็บไซต์นะคะที่ได้ text นั้นมาด้วยนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าไปเช็คนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการตรวจสอบว่าถ้าเราเสร็จแล้วงานที่นักเรียนส่งมาเนี่ยถ้าเราเข้าไปเช็คในต้นฉบับเนี่ยก็ไม่มีการลอกกันนะคะซึ่งในเรื่องการลอกหรือไม่ลอกกันเนี่ยนะคะเราจะแก้ไขเราจะห้ามปรามเด็กได้อย่างไรอาจารย์ก็แนะนำเว็บไซต์หนึ่งนะคะ plagiarismchecker นะคะ .com ซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราเจอประโยคที่สงสัยว่านักเรียนจะลอกมาจากต้นฉบับเลยเพราะว่าแม้เป็นประโยคที่สวยงามไพเราะเพราะปริ้งใช่สับรู้รานะคะซึ่งนักเรียนเราไม่น่าจะเขียนได้เนี่ยอาจารย์ก็พิมพ์คำนั้นลงไปนะคะเข้าไปในเว็บไซต์นี้พิมพ์ประโยคนั้นลงไปนะคะกดปึ้งเข้าไปเนี่ยก็เขาก็จะเช็คให้เลยว่าประโยคนี้มันไปเกิดอยู่ในไปจริงๆแล้วไปอยู่ในต้นฉบับเท็กซ์ต้นฉบับออนไลน์นี้ตรงไหนที่ไหนนะคะเราก็จะเจอนะคะว่าเขาลอกมาจริงไหมนะคะแล้วก็เราก็จะมาห้ามปรามนักเรียนของเราค่ะ
1: Okay, just want to mention one more thing before we move on from this. And that is, I'm aware that many of you in this room here in Bangkok are actually teaching quite young students. And I know that in Naratawat, a significant portion of those Ajarns are also teaching primary young children. So you might be thinking that plagiarism is not very important for you, and it might be more important for the older students.One of the things I've observed in young children classes is that early on, they do want to sort of copy the format of what the teacher has said. So if the assignment is, say what you did for your mother on Mother's Day, and then if the teacher provides a sample, well, we did this, and then we did that, and I gave her this, the student will all write the same thing.Because they think, okay, the sample is the right thing. So sometimes to avoid creating the feeling in young students, we maybe don't offer a sample. We really let them just come up with something out of their own mind, and we encourage them to have their own unique idea, and that can help to move them away from the idea of copying, even at a very young age.
0: ค่ะอาจารย์มาที่การลอกงานกันนี่นะของนักเรียนเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าในเด็กโตเนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญมากนะคะมากกว่าเด็กเล็กในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะเขียนตามที่คุณครูบอกใช่ไหมคะคุณครูพอคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นถามว่าวันแม่เนี่ยทำอะไรบ้างก็บอกว่าเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะคะให้อะไรคุณแม่อย่างนี้นะคะ3ประโยคเนี่ยก็เด็กก็จะเขียนตามนั้นเพียงแต่เปลี่ยนข้างหลังใช่ไหมคะว่าทำอะไรบ้างนะคะซึ่งอย่างนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็คล้ายๆกับเป็นการลอกเหมือนกันแหละ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันหรือว่าสอนให้นักเรียนเนี่ยนะคะว่าอย่าลอกนะคะเราก็บอกถึงจะเด็กเล็กแค่ไหนเราก็บอกว่าไอ้เขาลองคิดเองนะคะว่าทำอะไรบ้างเราไม่ต้องนำเราไม่ต้องขึ้นต้นประโยคให้นะคะอย่างนั้นก็จะเป็นการดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reductionและจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reductionของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อย E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย